0: อะไรหลายๆอย่างไม่สามารถที่จะพูดได้ในการออกอากาศนะครับแต่ว่าถ้ามีโอกาสไปเรียนกับบุคลากรของเราเหล่านี้นะครับวิชากรเหล่านี้ถามทั้งในห้องเรียนและหลังใหม
1: ่ได้ข้อมูลเยอะเลย
0: ใช่ครับผมนะครับเราจะได้ช่องทางในการที่จะไปทำธุรกิจแล้วก็บุกตลาดอาเซียนด้วยกันนะครับ
1: ค่ะไปกันต่อค่ะพี่ต้นขา
0: ครับ
1: เดี๋ยวแรปอัพข่าวที่สองค่ะแล้วไปทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันค่ะ
0: ครับผมเรื่องที่สองนี่เป็นเรื่องของ AI อธิปไตยนะครับก็คือว่าคุณคาร์เนี่ยเขาบอกว่าประเทศของเขาเนี่ยกำลังนะครับรัฐบาลกำลังเล็งเห็นว่าข้อมูลอะไรต่างๆของผู้คนในประเทศทั้งข้อมูลทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องรสนิยมเพศการศึกษาความสุขอะไรเรื่องของสุขภาพอะไรต่างๆนานาเนี่ยถ้าเราไม่มีฐานข้อมูลนะครับหรือว่า data center ที่เก็บเอาไว้เองในประเทศเนี่ยมัวแต่ว่าไปแล้วก็ไปพึ่งของต่างประเทศเขาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีความขัดข้องอะไรขึ้นมาเนี่ยข้อมูลเหล่านี้มันจะรั่วไหลไปหรือมันขัดข้องแล้วเราไม่สามารถที่จะไปเข้าหาข้อมูลของตัวเองเพราะว่าเราไปพักหรือว่าเราไปฝากไว้ที่ประเทศอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเรื่องของเป็นเรียกว่าปัญหาอธิปไตยทาง AI ของประเทศนะครับเพราะนั้นรัฐบาลของเขาก็พยายามที่จะเสริมสร้างตรงนี้ให้เงินสนับสนุนให้โครงการสนับสนุนทั้งภาครัฐเองและภาคเอกชนจะจัดตั้งเพื่อเป็นความมั่นคงทาง AI ครับ
1: ใช่ค่ะเจเจก็ได้ถามคุณคานนะคะว่าเวียดนามเนี่ยให้ความสำคัญกับคำว่าอธิปไตย AI ขนาดไหนนะคุณคานก็บอกว่าจริงๆเนี่ยรัฐบาลโดยพรรคคอมมิวนิสต์นะฮะของเวียดนามแล้วก็ประธานของเขาเนี่ยค่ะประธานเลขาธิการพรรคเนี่ยนะฮะรวมไปจนถึงโพลิตบูโรเนี่ยฮะให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับนโยบายเรื่องอธิปไตย AI มาตั้งแต่ปี2024แล้วนะคะเพื่อที่จะให้เป็นปัจจัยที่สำคัญในการขับเคลื่อนแล้วรัฐบาลเวียดนามเนี่ยนะคะอันนี้เป็นข้อมูลเสริมนะคะก็มองว่า AI เนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญค่ะในการก้าวกระโดดทางเศรษฐกิจจึงมีเป้าหมายชัดเจนนะคะที่จะพัฒนาโมเดลภาษาของตัวเองเพื่อไม่ต้องไปพึ่งพาเทคโนโลยีจากสหรัฐหรือจีนมากเกินไปแล้วก็ป้องกันปัญหาเรื่องภาษาและข้อมูลความมั่นคงด้วยค่ะ
0: ใช่ครับมีคำหนึ่งที่น่าสนใจจากข่าวแรกของเขานะครับคำว่าจีโนมเนี่ยสะกดด้วย GENOME นะครับหมายถึงข้อมูลทางพันธุกรรมระดับลึกลงไปนะครับรายละเอียดระดับลงไปถึง DNA เลยทีเดียวแต่คำนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเอาตัว G ออกไปนะครับ G แล้วก็กลายเป็น NOME จะออกเสียงว่าโนมเฉยๆนะครับไม่ได้ออกว่าจีโนมนะแล้วจะมีความหมายแตกต่างกันไปถ้าโนมคำนี้ GNOME นี่หมายถึงมนุษย์นะครับในจินตนาการที่บอกว่าเป็นมนุษย์เป็นอะไรอ่ะเป็นเทพอะไรพิเศษนะครับที่จะอยู่ใต้ดินตัวเล็กๆที่จะปกป้องเหมือนแค่แบบเป็นลูกน้องของพ่อแม่ธรณีอะไรประมาณนี้ครับ
1: ขอบคุณพี่ต้นนะคะเจเจก็พอได้รับความรู้ไปด้วยนะคะภาษาอังกฤษวลคำสองคำนะคะเรามาทักทายคุณผู้ฟังกันดีไหมคะพี่ต้นคะ
0: ดีครับผมเชิญทางที่เจเจก่อนเลยค่ะ
1: ที่หน้าแฟนเพจ Facebook Mcot News FM 100.5 นะคะคุณสุประชัยนะคะมาเป็นท่านแรกอีกเช่นเคยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะติดตามรายการ Good Morning ASEAN นะคะทุกวันเลยนะคะแล้วก็มาทักทายเราเป็นท่านแรกๆเลยนะคะสวัสดีคุณเสือนอนไม่หลับคุณชยุทธนะฮะที่กรุณาอัปเดตอุณหภูมิมาด้วยนะคะอุณหภูมิอากาศจากสุราษฎร์ธานีเช้าวันนี้24องศาเซลเซียสค่ะส่วนคุณยุทธพงศ์นะคะขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยค่ะที่รายงานสภาพอากาศเข้ามาด้วยนะคะบอกว่าที่อำเภอเชียงคำพะเยาเช้านี้25องศาเซลเซียสค่ะสวัสดีคุณเดชเดชาคุณสสิมานะคะคุณลอร่าจินคุณหมูนะคะคุณหมูก็บอกว่าเช้านี้อุดรธานี25องศาเซลเซียสมีฝนตกปรอยๆเหมือนที่อสมทช่วงเช้ามืดนี้เลยค่ะฝนตกโปรยๆแต่ว่าเมื่อคืนนี้แถวบ้านเจฝนตกหนักมากเลยค่ะพี่ต้นคะ
0: ฝนตกหนักของผมบ้านผมเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะครับแล้วก็เห็นคุณอุมาปรารถนานุรักษ์นะครับจากภูเก็ตบอกว่าตอนนี้ฝนตกแล้วก็คุณกันธนพักบอกว่าอันนี้ก็น่าจะภูเก็ตเหมือนกันนะครับที่บอกว่าเดินเล่นออกกำลังกายที่หาดในหานทางรายการไปด้วยนะครับคุณนิสาแล้วก็คุณโอมจักรีบอกว่าขออนุญาตเปลี่ยนชื่อรายการเป็น Good Morning ASEAN and World ให้ครอบคลุมกว้างขึ้นและไม่ถูกแซวไว้พิจารณานะครับ
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
0: ขอบคุณมากคร
1: ับ สวัสดีคุณเอกศิลป์คุณสื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราชนะคะคุณสุมิตรด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยแล้วก็คุณสุมิตรเนี่ยต้องขอบคุณแบบดับเบิลขอบคุณค่ะคือไม่ฟังอย่างเดียวนะแชร์ไปด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
0: ครับส่วนทางไลน์ก็เห็นคุณสุภชัยคล้ายทองนะครับแล้วก็คุณนัทนะครับ แล้วก็คุณสายันคุณลูกคณะนะครับแล้วก็คุณบุญ CEI คุณผู้เห็นธรรมคุณ PP คุณสุประชัยคล้ายทองนะครับแล้วก็คุณเปรนะครับกราบขอบพระคุณคุณออนเซยโยออนเชโยแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แชร์ไลฟ์ของเราให้ด้วยนะครับฝากกดเคาะหน้าจอให้ด้วยนะครับเพื่อการมองเห็นครับ
1: ค่ะนอกจากสื่อหลักซึ่งก็คือวิทยุทางคลื่น FM 100.5 แล้วนะคะคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามได้นะคะผ่านทางแฟนเพจ Facebook นะคะ MCOT News FM 100.5แฟนเพจ Facebook Good Morning ASEAN แล้วก็ยังมีช่องทางใหม่ล่าสุดใช่ไหมคะพี่ต้นคะอาจจะไม่ล่าสุดแล้วล่ะแต่ว่าเราก็ดำเนินมาระยะหนึ่งแล้วนั่นก็คือ TikTok
0: ครับใช่ครับไลฟ์ด้วยนะครับฝากแชร์ไลฟ์ไปด้วยนะครับมีข่าวเร็วๆเลยผมอยากจะเล่าให้ฟังอันนี้มันเป็นข่าวดีนะครับเป็นข่าวดีมากๆสำหรับเด็กไทยแล้วก็คนที่ตั้งใจแล้วก็ไม่ตกเทรนด
1: ์
0: คือแบบก้าวไปกับเทคโนโลยีแล้วก็ก้าวไปกับโลกนะครับมันก็จะเปิดโอกาสให้กับตัวเองมากมายขอเรียกว่าอันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็ปรบมือให้กับน้องชาวไทยนะครับน้องริวนะครับข่าวนี้เนี่ยไปลงอยู่ใน Straits Times Singapore น้องจิรพัฒน์กำแพงแก้วนะครับเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเนี่ยครับคิงมงกุฎ Institute of Technology ด้วยภาษาไทยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้านะครับที่ลาดกระบังนะครับน้องเพิ่งจะเรียนจบปริญญาตรีไปแล้วก็กำลังจะเข้าเรียนปริญญาโทแต่ว่าถูกรีครูทไปเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะให้ไปทัวร์ไปดูงานนะครับที่ฟุกุโอกะคือคนที่เก่งนะครับเรียนทางด้านนี้แหละทางด้านคอมพิวเตอร์ทางด้านอะไรที่ใหม่ๆเนี่ยนะครับก็จะถูกเรียกว่าคือคนที่เป็นมันสมองจากทุกประเทศตอนนี้บริษัทหรือว่าหน่วยงานใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่จำเป็นว่าเพราะว่าโดยเฉพาะยิ่งคนในอาเซียนด้วยกันเนี่ยอาเซียนบวก3บวก6เนี่ยมันจะมีกฎหมายพิเศษว่าถึงแม้เราจะเป็นคนไทยแต่ว่าถ้ามันมีตำแหน่งงานที่เหมาะกับความสามารถของเราสมมตินะที่สิงคโปร์หรือว่าฟิลิปปินส์หรือจะที่ญี่ปุ่นเราจะได้วีซ่าพิเศษเราจะได้การรับไปทำงานที่นู่นโดยที่จะไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าเราเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่หายากเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้อนรับเราเหมือนกับน้องจิรพัฒน์กำแพงแก้วนี่แหละครับก็เรียกว่าเนื้อหอมนะครับก็ตอนนี้ไปดูงานอยู่ที่ฟุกุโอกะทีนี้ในระดับเดียวกันเนี้ยมันก็ไม่ใช่มีแต่เด็กไทยเท่านั้นเมื่อจะเป็นเด็กญี่ปุ่นเกาหลีใต้เด็กจีนนะครับเด็กไต้หวันคือไม่ได้สนใจแล้วว่าประเทศไหนจะถูกกันหรือไม่ถูกกันนะทั้งอินเดียนะครับแล้วก็รวมทั้งเด็กๆในอินโดนีเซียด้วยก็ถูกแบบนี้เหมือนกันก็คือถูกรีครูทเหมือนกันจะมีแมวมองที่เขาจะมาติดต่อกับทางสถาบันนะเด็กคนไหนเรียนดีอะไรเกรดดีเขาสนใจเขาก็จะส่งจดหมายเชิญมาสัมภาษณ
1: ์
0: สัมภาษณ์เสร็จปั๊บก็ได้ไปศึกษาต่อไปดูงานเพื่อเขาอยากจะให้ไปทำงานกับเขานั่นแหละว่าอย่างนั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยเป็นอีกหนึ่งโอกาสอันดีสำหรับการที่ผู้ปกครองนะครับจะกระตุ้นแล้วก็ชี้ให้น้องๆเห็นว่าการตั้งใจเล่าเรียนศึกษานะครับในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ต้องการเนี่ยแล้วเราเก่งจริงๆเนี่ยเราจะเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะครับน้องบอกว่าถึงแม้ไปอยู่ที่ฟุกุโอกะเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้สึกคิดถึงบ้านเพราะว่าสภาพแวดล้อมนะครับมันใกล้เคียงกับบ้านเราแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างสบายเพื่อนฝูงก็โอเคต่างเป็นคนที่มาจากประเทศอื่นๆเหมือนกันในอาเซียนเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีความแบบเดียวกันนะว่าเป็นคนพลัดบ้านมาเหมือนกันแต่ว่าเราเป็นสังคมใหม่ที่นั่นแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตแล้วก็ศึกษาดูงานแล้วก็จะได้ทำให้ตัวเองนะเป็นคนที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นเป็นที่ต้องการเป็นคนคุณภาพของโลกใบนี้ครับ
1: ค่ะเด็กไทยเก่งๆมีเยอะนะคะแล้วก็จากที่เรา2คนนะคะได้เคยพูดคุยสักถามกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งปัจจุบันเนี่ยท่านดำรงอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือเป็นผู้อำนวยการมูลนิธิอาเซียนนะฮะท่านก็ไปบุกเบิกงานด้านการส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนในอาเซียนเนี่ยทำให้เราทราบนะคะพี่ต้นคะว่าเยาวชนอาเซียนในปัจจุบันนี้เนี่ยมีความรู้แล้วก็มีความสามารถเยอะมากเลยทีเดียวนะคะอย่างกรณีของน้องที่พี่ต้นเล่าให้ฟังนี่ก็เป็นเด็กไทยนะ
0: น้องริว
1: ใช่น้องริวเนี่ยค่ะก็ถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยนะคะในขณะเดียวกันที่ฟิลิปปินส์ค่ะพี่ต้นคะขออนุญาตต่อกันด้วยเรื่องดีๆแล้วก็เรื่องเด็กเก่งของอาเซียนก็แล้วกันนะคะที่ฟิลิปปินส์ตอนนี้ค่ะผู้คนเขากำลัง โอบรับแล้วก็ต้อนรับนะฮะเยาวชนค่ะวัย21ปีนะคะที่ไปสร้างชื่อด้วยกันล้มแชมป์เก่าอีกาชเวนอนเชเวนอนแท็กนะคะแล้วก็สามารถทะลุเข้ารอบที่4ในศึกวิมเบิลดันได้สำเร็จนะคะแม้กระทั่งประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์นะคะยังได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับเธออย่างสมเกียรติเลยทีเดียวนะคะที่พระราชวังที่ทำเนียบมาลากันยังนะคะเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะร่วมกับคนทั้งประเทศคือโดยปกติแล้วเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังคะกีฬาเทนนิสในฟิลิปปินส์เนี่ยยังคงถูกมองว่าเป็นกีฬาของคนมีฐานะค่ะแต่ถ้าพูดถึงบาสเกตบอลมวยหรือว่าการประกวดนางงามเนี่ยโอ้โหคนจะให้ความสนใจมากๆเพราะว่าถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมหลักที่สังคมให้ความนิยมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความสำเร็จของอเล็กซ์เอียร่านะคะซึ่งเป็นเยาวชนวัย21ปีของฟิลิปปินส์เนี่ยจึงได้ปลุกกระแสค่ะให้คนฟิลิปปินส์เนี่ยหันมาสนใจกีฬาอย่างเทนนิสกันมากยิ่งขึ้นและเธอก็กำลังเป็นต้นแบบนะคะให้เยาวชนคนที่อายุน้อยกว่าตัวเองเนี่ยหันมาสนใจที่จะเล่นเทนนิสกันมากขึ้นด้วยค่ะ
0: ก็เป็นอีกเรื่องดีๆทั้งสองเรื่องนะครับเดี๋ยวเรื่องหน้าเป็นเรื่องเครียดนิดนึงนะครับที่เราจะได้คุยกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหานวงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องว่าเกาให้ถูกที่คันไทยถกเมียนมาวิกฤตน้ำปนเปื้อนสารพิษจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันช่วงหน้าครับ
2: ประนดน้อมเทิดไทยองค์ไอศูนย์สิริพิบูลยิ่งบุญญาราชาสยามทศมินเยือนถิ่นใดไทยงดงามเฉลิมยามเกียรติดำรงทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เจ็ดนาฬิกา16นาทีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ช่วงท้ายนะคะช่วงนี้เราจะไปเจาะลึกอาเซียนกันค่ะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหานวงศ์อาจารย์ประจำคณะขออภัยอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะอาจารย์จะมาวิเคราะห์ในประเด็นเก่าให้ถูกที่คันไทยถกเมียนมาวิกฤตน้ำปนเปื้อนสารพิษค่ะ
5: Good Morning ASEANช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์คะขอบพระคุณนะคะที่อาจารย์สละเวลาให้แก่รายการ Good Morning ASEAN ในเช้าวันนี้นะคะแล้วก็เป็นประเด็นที่เชื่อว่าหลายคนอาจจะสนใจแล้วก็อยากฟังการวิเคราะห์นะคะของอาจารย์ค่ะประเด็นเรื่องวิกฤตน้ำปนเปื้อนสารพิษเนี่ยค่ะ
6: ค่ะยินดีมากๆเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: มันเป็นยังไงครับอาจารย์มันปนเปื้อนตรงไหนอะไรยังไงครับเผื่อคุณผู้ฟังที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยครับอาจารย
6: ์คือความจริงเรื่องนี้ค่ะเป็นประเด็นมาเป็นปีๆแล้วนะคะเป็นปีกว่าเป็นอย่างต่ำอะค่ะที่ภาคประชาสังคมในจังหวัดเชียงรายนะเขาก็ได้ยกประเด็นนี้ขึ้นมาว่าเอ๊ะมีการตรวจสอบน้ำนะคะน่าจะเริ่มจากแม่น้ำกกนะคะแล้วพอตรวจสอบน้ำเนี่ยปรากฏว่ามันมีค่าสารหนูนะคะเกินปกติ ทีนี้ประชาชนก็เริ่มตั้งข้อสังเกตนะภาคประชาสังคมแล้วก็พยายามที่จะย้อนกลับไปว่าเอ๊ะทำไมค่าสารหนูเนี่ยมันมีค่าสูงผิดปกติในจังหวัดเชียงรายแล้วก็ในแม่น้ำจริงๆไม่ใช่เฉพาะแม่น้ำกกนะแม่น้ำที่ปนเปื้อนเนี่ยมีทั้งแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกนะแล้วก็มีในแม่น้ำสารวินด้วยแต่ว่าแม่น้ำสารวินนี่อาจจะเป็นอีกเรื่องนึงอีกประเด็นนึงนะคะแต่สำหรับในภาคเหนือในจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็คนพบว่ามาจากการทำเหมืองแร่เอิร์ธนะคะจริงๆต้องบอกว่าไม่ได้เป็นแร่เอิร์ธอย่างเดียวนะในกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยเขาจะเรียกว่า critical mineral แต่เราก็เรียกรวมๆเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการว่าแร่เอิร์ธก็ได้นะคะเป็นเหมืองแร่เอิร์ธในฝั่งรัชฉานในประเทศเมียนมานะคะแต่ว่าความยากของเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ที่ว่าเป็นเหมืองแร่เอิร์ธในรัชฉานทางตอนใต้ในประเทศเมียนมาก็จริงนะแต่ว่าพื้นที่เนี่ยถูกปกครองโดยกองกำลังของกลุ่มว้าแดงที่เราเรียกว่า UWSA นะคะแล้วก็เป็นการให้สัมปทานให้นักธุรกิจจีนเข้าไปทำสัมปทานตรงนี้ซึ่งทีเนี้ยเวลาเรามองในมุมของรัฐบาลไทยนะคะหรือชาวบ้านก็ตามที่ต้องการจะจัดการปัญหาตรงนี้เนี่ยจะติดต่อใครจะติดต่อจีนจะติดต่อว้าแดงนะหรือจะติดต่อรัฐบาลของเมียนมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยภาคประชาสังคมก็มีการยื่นจดหมายให้กับรัฐบาลจีนนะผ่านสถานกงสุลจีนที่เชียงใหม่ไปแล้วนะคะหรือสถานเอกอัครทูตที่ของจีนที่กรุงเทพด้วยนะมีความพยายามที่จะกดดันรัฐบาลเมียนมานะกดดันหลายภาคส่วนนะแล้วก็ยื่นจดหมายหลายครั้งให้กับรัฐบาลไทยแต่ว่าก็อย่างที่ท่านพิธีกรเรียนข้างต้นนะคะมันเป็นการเกายังไม่ถูกที่คันนะคะทีนี้ในเวลานี้ที่เรื่องออกจะดูรุนแรงขึ้นมานิดนึงเนี่ยก็เพราะว่าเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนมีการไปยื่นภาคประชาสังคมเนี่ยมีการไปยื่นจดหมายอีกครั้งหนึ่งนะคะที่สถานกงสุลจีนที่เชียงใหม่แต่ว่ารอบนี้ก็มีประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะแล้วก็ได้จุดให้เกิดกระแสการต่อต้านประเทศจีนขึ้นมาประมาณหนึ่งในเวลานั้นซึ่งมันก็ทำให้ประเด็นเรื่องแม่น้ำเนี่ยที่มันรัฐบาลจริงก็ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรเป็นหลักเนี่ยนะคะก็เลยกลับมาพูดเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ประชาชนก็ให้ความสนใจมากขึ้นค่ะ
1: อาจารย์ค่ะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์เอ่ยถึงที่ตั้งของการทำเหมืองแร่เอิร์ธเนี่ยนะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่การควบคุมการดูแลของ UWSA เนี่ยค่ะซึ่งก็เป็นกลุ่มที่เรียกง่ายๆว่าทำมาหากินสร้างรายได้จากการทำเหมืองแร่เอิร์ธอย่างเงี้ยค่ะในทัศนะของอาจารย์ถ้าหากว่าในทัศนะของอาจารย์นะอาจารย์มองว่ารัฐบาลเมียนมาเนี่ยจะช่วยไทยในการควบคุมปัญหานี้ได้หรือไม่คะเพราะว่าเหมือนเขาก็เป็นคนละพวกกันนะคะอาจารย์
6: คือว้าแดงเนี่ยนะคะเป็นกองกำลังที่มีความพิเศษมากๆในเมียนมาประการแรกเนี่ยเพราะว่าว้าแดงเป็นกลุ่มที่มีธุรกิจผิดกฎหมายทุกประเภทที่เราจะสามารถจินตนาการได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเขามีพื้นที่การปลูกฝิ่นในปัจจุบันเนี่ย UNODC ได้ประเมินแล้วเมื่อปีที่แล้วนะคะว่าพื้นที่ปลูกฝิ่นในรัชฉานในเมียนมาเนี่ยปัจจุบันมีมากที่สุดในโลกนะคะแล้วก็การผลิตฝิ่นที่แปรรูปมาเป็นยาเสพติดทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นแอมเฟตามีนหรือว่าเฮโรอีนหรืออะไรต่างๆเนี่ยมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในรอบ10ปีมานี้นะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการค้ามนุษย์นะคะแล้วก็เหมืองซึ่งก็สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆอีกมากมายแล้วก็ว้าเนี่ยด้วยความที่เขามีเงินเยอะที่สุดนะเป็นกองกำลังที่ร่ำรวยแล้วก็มีแสนยานุภาพมากที่สุดในเมียนมาจากธุรกิจที่ฉันกล่าวไปข้างต้นก็ทำให้รัฐบาลเมียนมาเนี่ยไม่ต้องการที่จะเข้าไปแตะต้อง UWSA ของว้าแดงเลยนะคะเพราะว่าเขาก็ กองทัพของเมียนมาเนี่ยก็ต้องเปิดฉากโจมตีกองกำลังชนกลุ่มน้อยต่างๆมากมายอยู่แล้วการไปเปิดฉากโจมตีหรือเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงกับว้าแดงเนี่ยไม่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาปรารถนานะคะแล้วจริงๆแล้วรัฐบาลเมียนมาเองเนี่ยก็ย่อมต้องได้ค่าคุ้มครองจากว้าแดงอยู่แล้วทำให้ทุกครั้งเนี่ยเวลามีหน่วยงานราชการของไทยหรือว่าตัวแทนของรัฐบาลไทยไปคุยกับเมียนมาในเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีการสร้างกรอบความร่วมมือนะร่วมมือกันระหว่างเมียนมากับไทยในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แต่เชื่อเธอค่ะว่าในท้ายที่สุดแล้วเมียนมาเขาไม่ต้องการเข้าไปทำอะไรกับในเขตของว้านะคะเพราะว่าเขารู้ว่าเขาไม่สามารถที่จะควบคุมได้แล้วก็ว้าเนี่ยมีอำนาจ

0: เข้าใจตรงจุดนี้อะค่ะว่าเมียนมาไม่สามารถแทรกแซงหรือไม่สามารถที่จะชี้นิ้วสั่งให้ว้าแดงทำอะไรอย่างที่ตัวเองต้องการได้ค่ะ
1: อาจารย์ครับแล้วอาจารย์คิดว่าเราจะอาจารย์มีข้อคิดหรือว่ามีแนวทางที่จะเสนอให้เขาทางรัฐบาลเราเนี่ยไปจัดการหรือว่าไปหาความร่วมมืออย่างไรเพื่อที่จะแก้ปัญหานี้ได้อะครับอาจารย์
0: ค่ะคืออย่างแรกเนี่ยการกดดันเนี่ยนะคะคือรัฐบาลจะต้องมีความจริงใจแล้วก็มีความจริงจังในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็การเกาให้ถูกที่คันเนี่ยใช่เลยนะคะเวลาเราไปคุยกับจีนเนี่ยรัฐบาลจีนเนี่ยจริงๆแล้วสามารถกดดันให้นักธุรกิจของตัวเองนะคะอย่างน้อยนะคะถ้าไม่ติดเหมืองซึ่งสำหรับเขาเนี่ยมันคงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากเพราะว่าประเทศจีนในปัจจุบันเนี่ยพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานของแร่เอิร์ธที่มาจากเมียนมาเป็นหลักนะคะในการผลิตทุกอย่างที่มันเป็นเขาเรียกว่าเทคโนโลยีแห่งอนาคตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับรถไฟฟ้าสำหรับแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยมาจากเมียนมาเยอะมากนะคะดังนั้นการที่จะไปบอกว่าจีนจะต้องรัฐบาลจีนจะต้องมาปิดเนี่ยเขาก็คงจะไม่ทำนะแต่ว่ามันมีมาตรการที่จะเสริมสร้างธรรมาภิบาลในพื้นที่ตรงนั้นได้นะเช่นการติดตั้งระบบกรองนะหรือมี regulation หรือมีกฎระเบียบอะไรต่างๆที่มันจะทำให้การทำเหมืองแร่เอิร์ธเนี่ยมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยนะคะแต่ว่าในปัจจุบันมันไม่มีทั้งระบบฟิลเตอร์นะคะการปล่อยสารพิษลงแม่น้ำก็ปล่อยกันโต้งๆนะคะมันก็ทำให้มีผลกระทบจริงๆแล้วในฝั่งของรัฐฉานเนี่ยเขามีผลกระทบหรือในเขตของกระฉินทางตอนบนเนี่ยมันมีผลกระทบมาก่อนเรานะคะเพียงแต่เราเพิ่งจะมาตรวจสารพิษในแม่น้ำแล้วก็เห็นว่ามันเกินค่ามาตรฐานนะดังนั้นเรียนมองอย่างนี้นะคะว่าการกดดันในเชิงงานทูตนะคะแล้วก็การมีหลักฐานที่แน่นหนาเนี่ยจะทำให้จีนพยายามที่จะช่วยไทยในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ถ้ารัฐบาลจีนมีความจริงจังแล้วก็จริงใจนะคะประเด็นที่สองก็คือรัฐบาลเราเองก็ต้องพูดคุยกับรัฐบาลเมียนมาว่าเราเข้าใจว่าพื้นที่เนี้ยมันตราบใดก็ตามที่มันอยู่ในพื้นที่สหภาพแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเนี่ยรัฐบาลเมียนมาจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้นะคะแล้วก็มันมีหลักฐานแน่ๆล่ะค่ะว่ารัฐบาลเมียนมาได้รับประโยชน์จากกลุ่มของว้าแดงด้วยนะเป็นค่าคอมมิชชั่นเป็นค่าคุ้มครองหรืออะไรก็แล้วแต่ดังนั้นรัฐบาลเมียนมาจะไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบตรงนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะ
2: อืมค่ะอาจารย์คำเมื่อสักครู่นี้สิ่งที่อาจารย์พูดน่าสนใจคนฟังอาจจะเกิดความสงสัยนะคะว่าก็ในเมื่อการทำมาตรการเพื่อปกป้องเพื่อคุ้มครองเพื่อรักษาพื้นที่บริเวณนั้นอย่างเช่นมีฟิลเตอร์มีการสกัดสารพิษให้มันเหลือน้อยที่สุดเนี่ยมันก็น่าจะทำได้เลยแต่ทำไมเขาไม่ทำคะอาจารย์คะมันต้องเสียเงินมหาศาลหรือว่าอย่างไรคะ
0: การทำแร่เอิร์ธเนี่ยที่ทำให้ทุกวันนี้จีนมีมาร์จิ้นหรือมีรายได้สูงเนี่ยนะคะก็เพราะว่าต้นทุนเนี่ยมันต่ำกว่าที่อื่นนะคะเราลองนึกดูนะคะว่าการทำแร่เอิร์ธการขุดเหมืองเนี่ยในสหรัฐเขามีมาตั้งแต่ทศวรรษ1950นะมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยแล้วก็ในออสเตรเลียเขาก็มีโรงงานสกัดแร่เอิร์ธอะไรต่างๆนะแต่ว่ากรณีของในที่จีนเนี่ยต้องการเข้ามาทำในเมียนมาก็เพราะว่าต้นทุนมันต่ำกว่าที่อื่นด้วยความที่เขาไม่ต้องมามีกฎทางด้านสิ่งแวดล้อมเราลองนึกภาพอย่างนี้ง่ายๆนะคะถ้าสักวันหนึ่งเรามีเหมืองแร่เอิร์ธในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นเรื่องลำบากมากสำหรับนักลงทุนนะเพราะว่ามันจะมีกฎหมายเรื่องด้านการประเมินเรื่องสิ่งแวดล้อมนะจะมีเรื่องชาวบ้านนะคะที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้ชาวบ้านเดินขบวนประท้วงหรือว่ามีเสียงต่อต้านเยอะมากแต่ในเมียนมาเนี่ยการปกครองในพื้นที่คือการปกครองโดยใช้ปืนนะคะแล้วก็ในประเทศที่ไม่ได้มีขื่อมีแปรไม่ได้มี law and order ที่จะเข้าไปในพื้นที่เนี่ยมันทำให้การทำสิ่งเหล่านี้นะในพื้นที่นะประชาชนทั่วไปไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นะคะต้องเป็นคนของเขาต้องเป็นคนของ UWSA หรือว่านักลงทุนจากจีนเท่านั้นที่จะเข้าไปได้แม้แต่คนไทยใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะเข้าพื้นที่ได้มันก็เลยกลายเป็นดินแดนสนธยาที่ ที่คิดจะทำอะไรก็ทำได้แล้วก็ทำให้ประชาชนตาดำๆเนี่ยได้ทั้งสองฝั่งนะทั้งในรัฐฉานในรัฐกฉินแล้วก็ในประเทศ

0: ไทยได้รับผลกระทบโดยที่จนถึงปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลก็ยังไม่สามารถที่จะสร้างกรอบการแก้ไขปัญหาที่บูรณาการจริงๆต้องขอโทษที่ต้องใช้คำนี้นะคะไม่สามารถที่จะบูรณาการหน่วยงานต่างๆหรือว่าแก้โจทย์เบื้องต้นว่าจะเกาให้ถูกที่คันได้ยังไงจริงๆค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นแล้ว
2: สงสัยอาจารย์ต้องมาต่อภาค2แล้วล่ะครับอาจารย์ดูจะเป็น
1: เส
2: ีย
1: ดายเวลาน้อยไปหน่อยนะคะถ้าหากว่าเป็นไปได้อยากจะฟังเรื่องนี้ต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็ตามที่อาจารย์สะดวกนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหานวงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะมีคุณผู้ฟังนะคะเขียนถึงอาจารย์ด้วยนะคะบอกว่าชื่นชอบอาจารย์มากท่านอธิบายความชัดเจนมีการปูพื้นแล้วก็ให้ความเห็นอย่างมีเหตุผลไม่ใช่แค่นำเสนอข้อมูลที่หาได้ทั่วไปต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: ขอบพระคุณ
2: ขอบพระคุณมากครับ
1: วันนี้ลาไปพร้อมกันเลยนะคะ
2: คนก็ลาไปพร้อมกันครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
4: ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง
3: ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพMCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
5: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
6: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
3: MCOT Radio Networkร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
7: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: คิดต่างเห็นต่างอย่างมีเหตุผล
9: คิดต่างเห็นต่างโดยไม่ใช้อารมณ
3: ์คิดต่างเห็นต่างบนพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ
9: ไม่เกินสิทธิเสรีภาพที่มีและไม่ล้ำสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ครักประเทศไทย
11: ด้วยความสามัคคี
12: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
13: นาฬิกา32นาทีสวัสดีค่ะ
14: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่9ทันข่าวนะคะพบกันเป็นประจำทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะพบกันในวันอังคารที่28กรกฎาคม2569อยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันและที่สำคัญวันนี้เป็นวันหยุดเฉลิมพระชนมพรรษานะคะหลายคนก็ได้หยุดแล้วก็อาจจะลายาวต่อเนื่องเนื่องจากว่ามีวันหยุดติดต่อกันนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดพรุ่งนี้วันอาสาฬแล้วก็วันเข้าพรรษาบางคนนี่ก็ลานี่พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ต่อเนื่องไปเลยถ้าลาได้นะ
13: ค่ะก็ถือโอกาสเป็นการพักผ่อนด้วยนะคะ
14: ค่ะ
13: วันนี้9ทันข่าวค่ะขอเริ่มด้วยที่ข่าวนี้กันก่อนเลยนะคะเป็นพาดหัวข่าวหยิบยกมาจากหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะในหลวงราชินีเสด็จการราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาณพระบรมมหาราชวัง3เหล่าทัพยิงปืนสลุดทั่วประเทศจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีสุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ณพระบรมมหาราชวังขณะที่เหล่าข้าราชการทั่วประเทศร่วมแสดงความจงรัก

0: รักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินด้านกลุ่มศิลปินรุ่นใหม่จากหลากสาขาร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมใจถ่ายทอดผลงานศิลปะนำมาจัดทำภาพยนตร์แอนิเมชันเทิดพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นจอมัลติมีเดียในจุดสำคัญทั่วกรุงค่ะ
1: ขณะที่ในกรุงเทพมหานครค่ะทางการไฟฟ้านครหลวงเชิญชวนชมไฟประดับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมโดย MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงค่ะเชิญชวนประชาชนร่วมสัมผัสความงดงามเก็บภาพความประทับใจกับบรรยากาศไฟประดับตกแต่งสว่างสวยงดงามเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมซึมซับความสว่างสวยทั่วสถานที่และถนนสายสำคัญทั่วกรุงเทพมีที่ไหนบ้างไปดูกันนะคะที่ประดับไฟตกแต่งสวยงามก็มีพระที่นั่งอัมพรสถานวังสุโขทัยพระบรมมหาราชวังบริเวณท้องสนามหลวงรอบพระตำหนักจิตรดารโหฐานวังสัปปทุมพระที่นั่งอนันตสมาคมลานพระบรมรูปทรงม้าสนามเสือป่าทำเนียบองคมนตรีกระทรวงมหาดไทยถนนราชดำเนินในถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินนอกถนนศรีอยุธยาทั้งนี้ค่ะ MEA ก็ได้เริ่มดำเนินการติดตั้งไฟประดับและเปิดให้ชมตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง4สิงหาคม2569นี้นะคะก็ไปดูไฟได้ตั้งแต่6โมงเย็นนะคะไปจนถึงเที่ยงคืนของทุกวันก็มียกเว้นนะคะเมื่อวานจนถึงวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ค่ะที่ระยะเวลาการเปิดไฟให้ชมจะยาวนานจาก6โมงเย็นไปจนถึง6โมงเช้าค่ะก็เลยอยากจะเชิญชวนปวงชนชาวไทยนะคะมาท่องเที่ยวมาชมความงดงามของแสงไฟประดับแล้วก็ร่วมบันทึกภาพภาพความทรงจำอันทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติร่วมกันตลอดช่วงเทศกาลมหามงคลนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะโอ้มีภาพสวยงามค่ะเป็นภาพการตกแต่งพันไม้งดงามประการตาเฉลิมพระเกียรตินะคะโดยภาพเนี่ยบรรยายว่าสวยงามกทม.ประดับตกแต่งด้วยพันไม้งามประการตาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคมค่ะ
0: ไปติดตามคดีทุจริตระดับชาติค่ะภายหลังจากกองปราบปรามจับนายวินธนพัชระโพคินหรือว่าดร.อัศวินโชติพนังที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นางสาวสัตพรธนพัชระโพคินน้องสาวนายวินและจ่าสิบตำรวจดร.พิชิตทั้งพรมหรือว่าจ่าพิชิตนะคะผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์3ผู้ต้องหาร่วมกันทุจริตหลังจากมีหลักฐานทั้งหมดเป็นตัวการร่วมวางแผนรวบรวมข้าราชการท้องถิ่นมาแก้ไขฟลายข้อสอบล่าสุดมีรายงานว่ากองปราบได้ขอหมายจับเพิ่มผู้ที่เกี่ยวข้องอีก2คนเป็นข้าราชการระดับสูงแต่ศาลพิจารณาให้ออกหมายเรียกค่ะโดยความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะทางพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามก็เปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกบิ๊กมสวและสถและเจ้าหน้าที่อีก11รายที่อยู่ในบ้านอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีขณะถูกเจ้าหน้าที่ปปช.และตำรวจบก.ปปป.เข้าตรวจค้นมารับทราบข้อกล่าวหาตามที่มีข่าวออกมาโดยจะให้มารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะมีรายงานข่าวแจ้งนะคะว่าสำหรับบิ๊กมสวและสถที่จะถูกออกหมายเรียกก็คือนายธีรุธสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและนายเรืองเดชสิริกิติ์ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒทั้ง2คนก็จะถูกแจ้งข้อหาหนัก7ข้อหาค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวข่าวแบบนี้เลยค่ะเชื่อธีรุธอดีตอธิบดีสถหมายเรียกตำรวจประเคน7ข้อหา ทุจริตท้องถิ่นให้มาพบ31กรกฎาคมพร้อมผอ.มสว.กองปราบออกหมายเรียกธีรุธอดีตอธิบดีสถ.และเรืองเดชผอ.สทจ.มสว.มารับทราบ7ข้อหาหนักส่วนผู้ที่อยู่ในบ้านทั้ง11รายที่ถูกปปช.ตำรวจปปป.เข้าตรวจค้นโดนเรียกมาแจ้งข้อหาด้วยนายกแจ้ง7แอคชั่นจัดการปมทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568ยันดำเนินคดีถึงที่สุดไม่มีใครหลุดรอดกรรมาธิการปปช.จ่อบุกสถ.คุยปมทุจริตสอบท้องถิ่น68เล็งชงแบล็คลิสต์มสว.ทิ้งงานหรือทำงานไม่แล้วเสร็จขณะที่หนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของวันนี้ค่ะออกหมายเรียกโกงสอบ2บิ๊กไม่รอด11ลูกสมุนโดนด้วยพิชิตซัดทอดแหลกกรรมาธิการดีเดย์31สิงหาบุกสถ.เปิดดูตู้เซฟ2บิ๊กสถ.และมสว.ไม่รอดตำรวจร่อนหมายเรียกพร้อมมือคีย์บอร์ดอีก11รายคดีมาตรา157อ้างยี่ซ่องโจรเปิดทางให้ลูกสมุนแก้คะแนนโกงสอบท้องถิ่นหลังวินพิชิตที่อยู่ในเรือนจำไม่ยอมตายเดียวซัดทอดแหลกด้านนายกอนุทินแจงแอคชั่นชุดใหญ่ย้ำคนผิดไม่มีหลุดฝ่ายกรรมาธิการปปช.นัดบุกสถ.31กรกฎาคมนี้ขอเช็คห้องอธิบดีดูตู้เซฟเก็บแฟลชไดรฟ์และคอมผอ.จ่อชงขึ้นแบล็คลิสต์มสว.ทิ้งงานทำไม่สำเร็จค่ะ
1: ค่ะซึ่งในส่วนของคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบนะคะที่มีนายอัศพลสันไตรภพ ส.ส.ศรีสะเกษภูมิใจไทยเป็นประธานกรรมการที่ว่าจะมีการเข้าพบนายนิรัตน์พงศิษฐิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถ.นะคะที่มีข่าวจะเข้าพบในวันที่31กรกฎาคมในช่วงบ่ายทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในการหารือติดตามการแก้ปัญหาทุจริตสอบบรรจุข้าราชการค่ะเรื่องนี้นายอัศพลบอกว่าก็จะไปดูสถานที่จริงนี่แหละไปติดตามเกี่ยวกับกระบวนการการจัดเก็บข้อสอบผลสอบขั้นตอนในสถานที่จริงตั้งแต่รับแฟลชไดรฟ์ที่ห้องทำงานอธิบดีสถ.รวมถึงการตรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ของนางสาวบุรณีแพรโรจน์ผอ.กลุ่มงานสรรหาและบรรจุการแต่งตั้งดูอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนะคะว่ามีปัญหาหละหลวมอะไรตรงไหนไหมซึ่งการเข้าพบข้าราชการสถ.จะให้กำลังใจข้าราชการยังคงปฏิบัติหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตท่ามกลางวิกฤตศรัทธาจากการทุจริตสอบครั้งนี้นะคะทั้งนี้ก็อยากจะนำเสนอเรื่องดังกล่าวไปยังกรมบัญชีกลางขึ้นแบล็คลิสต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ในการประมูลจะซื้อจัดจ้างภาครัฐเพราะว่าเป็นผู้ที่ทิ้งงานแล้วก็ทำงานไม่แล้วเสร็จโดยปกติยังไม่เคยมีเหตุการณ์ขึ้นแบล็คลิสต์การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างรัฐกับรัฐมาก่อนนะคะก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นประชาชนจับตาค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องของศรัทธาหน่วยงานภาครัฐนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะก็เป็นประเด็นใหญ่ที่ข่าวสดให้ความสำคัญเหมือนในประเด็นนี้นะคะพาดหัวตัวใหญ่บอกว่ากรรมาธิการบี้กงสอบนัดบุกสถ.ตรวจห้องอธิบดีพิสูจน์ตู้เซฟเก็บแฟลชไดรฟ์หมายเรียกแล้วบิ๊กข้าราชการมสว.บกป.ยันมีหลักฐานสัดทอดกับพวกอีก11รายรับข้อหาอ้างยี่ประธานกรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนเตรียมหอบกรรมาธิการบุกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น31กรกฎาคมติดตามกระบวนการจัดเก็บสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นปมร้อนในขณะนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะคะ7นาฬิกา42นาทีช่วงหน้ามาติดตามประเด็นการเมืองอื่นๆค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: พระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิตรราชธรรมกำจายขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
5: เทพไทยเหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปาก

0: ีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
3: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะไปที่เรื่องของคดีหัวสวนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะโดยก่อนการประชุมผู้สื่อข่าวก็ได้ถามว่ายังจะใช้สิทธิ์ฟ้องนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอกรณีออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหัวสวในนามส่วนตัวหรือใช้ตำแหน่งนายกฟ้องนายกรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องฟ้องเนี่ยเป็นสิทธิ์ของทุกคนผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะว่าทางไอลอจะเปิดข้อมูลเพิ่มอีกนายอนุทินกล่าวด้วยสีหน้ายิ้มแย้มว่าเอาเลยเอาเลยค่ะประเด็นเรื่องของคดีหัวสวและเรื่องของการเมืองวันนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะพาดหัวหลักค่ะสมเพชน่ารำคาญอนุทินเย้ยพวกไล่บี้คดีหัวสวไหมฉะปฏิรูปราชการเหลวหนูโบ้ยแจ้งทรัพย์ไม่ครบยืดอุทธรณ์คนจนถึง31สิงหาคมอนุทินท้าทายไอลอเชิญเปิดข้อมูลหัวสวตามสบายโวยิ่งตีเสถียรภาพยิ่งแน่นอ้างไปพูแมนทุกวันเช้าจดค่ำแค่จิบกาแฟเย้ยพวกไล่บี้น่ารำคาญสมเพศพิพัฒน์ฉุนจัดจ่อฟ้องโยงลูกสาวมีเอี่ยวติดรอยร้าวเดินหน้าฟ้องนะคะนี่ก็เป็นพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะโดยทางหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะก็มีประเด็นเรื่องของการเมืองเช่นกันค่ะอนุทินฉุนยื่นยุบพรรคด่าสมเพชท้าแบหลักฐานหัวสวโต้เดือดไม่เกี่ยวข้องพิพัฒน์สยบข่าวสองนอยืนยันไม่มีรอยร้าวค่ะ
4: ด้านนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกสสอำนาจเจริญภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีนายพฤทธิ์วัชรศิลป์สสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่เรียกร้องก้าวนักการเมืองภูมิใจไทยชี้แจงปมหัวสวนะคะบอกว่าที่พรรคฝ่ายค้านพาดพิงเมื่อวันที่26กรกฎาคมในงานเสวนาเปิดหลักฐานคดีโกงสวภาค2และคลิปที่นำเสนอเมื่อ26กรกฎาคมนั้นเป็นคลิปการจัดงานที่อำนาจเจริญเมื่อ2ปีที่แล้วเรื่องการรณรงค์ใส่ผ้าขาวม้ามีไลฟ์สดตลอดงานการเมืองฝ่ายตรงข้ามนำประเด็นนี้ไปร้องต่อกกต.ตนไม่เคยเลี้ยงและกกต.ไม่เคยเรียกสอบเพราะหลักฐานการจัดงานและคลิปที่ไลฟ์สดตลอดงานทั้งงานค่ะไม่เคยพูดเรื่องสว.และ2ปีที่ผ่านมาฝ่ายการเมืองฝ่ายตรงข้ามก็เคยร้องจริยธรรมที่สภาตนแจ้งความหมิ่นประมาทต่อมาคนร้องมาสารภาพแล้วก็ศาลสั่งให้รอลงอาญาขอฝากไปถึงฝ่ายค้านว่าจะเอาข้อมูลอะไรมาออกสื่อก็ขอให้ตรวจสอบให้ดีก่อนว่าเป็นข้อมูลอย่างไรไม่ใช่เอาข้อมูลเก่ามาแชร์คนอื่นให้เสียหายข่าวสดประเด็นนี้ค่ะอนุทินลั่นเอาเลยท้าไอลอให้มาแชร์อีกครั้งหัวสวเจ๊รวยฉะไอติมพี่พัดคุยเนวินสยบร้าว2นอ1พอถกวงกสทชล่มสาธารณะอย่างยื้อประธานอนุทินลั่นสมเพชรำคาญพวกไล่บี้คดีหัวสวค่ะ
3: เมื่อวานนี้รัฐบาลนะคะได้แถลงความคืบหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยนางสาวรัชนาธดาดิเรกนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าครม.มีมติรับทราบการดำเนินการโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และเห็นชอบให้ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ทุกรายเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันวันที่1ตุลาคมนี้พร้อมให้ผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมโครงการปี2565ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องไปจนถึง30กันยายน2569จากเดิมที่จะสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคมนี้เพื่อไม่ให้ประชาชนที่อยู่ระหว่างการทบทวนสิทธิ์ได้รับผลกระทบค่ะโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแนวทางการทบทวนข้อมูลในการตรวจสอบคุณสมบัติในระยะเร่งด่วนซึ่งจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยไม่ต้องรอให้ประชาชนกลุ่ม

0: นี้เข้ามายื่นอุทธรณ์หรือร้องเรียนก่อนประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะพาดหัวข่าวครม.เคาะแก้เกณฑ์ใหม่บัตรคนจนฉลุยปลดล็อกรถและนักเรียนยืดอุทธรณ์ถึง31สิงหาคมม.ท.เปิดศูนย์เช็คสิทธิ์ครม.ขยายเวลาอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปถึง31สิงหาคมคนได้สิทธิ์เก่าใช้ได้ถึง30กันยายนส่วนรอบใหม่เริ่มใช้1ตุลาคมพร้อมปรับปรุงฐานข้อมูลใหม่โดยในส่วนรถยนต์ที่อายุเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์เก่ากว่า15ปีขนส่งจะคัดออกให้ไม่ต้องอุทธรณ์สิริพงษ์ย้ำจำนวนไม่ใช่ประเด็นหวังได้พบคนที่ควรได้โฆษกคลังย้ำขอทบทวนสิทธิ์ได้4ช่องทางกรมการปกครองตั้งศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ878แห่งพบขณะนี้ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า 3,800,000 คนยังเหลืออีกกว่า 5,400,000 คนที่ยังไม่ได้ยื่นค่ะ
1: ค่ะสำหรับ9ล้าน 300,000 คนที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะก็แบ่งเป็น3กลุ่มก็คือไม่ผ่านเกณฑ์แน่กลุ่มที่2คือคิดว่าผ่านแต่ข้อมูลไม่อัปเดตให้มาทบทวนสิทธิ์นะคะและกลุ่มที่3ก็คือการใช้นอมินีเอาชื่อประชาชนไปสวมสิทธิ์การจดทะเบียนบริษัทกรรมการเพื่อถือหุ้นห้างหุ้นส่วนจำกัดมีบัญชีหลักทรัพย์หรือว่าเกณฑ์นักศึกษาตรงนี้ก็ต้องมาคัดกรองอีกครั้งนะคะทั้งนี้ค่ะนายวินัยโตเจริญรองอธิบดีกรมการปกครองบอกว่าการขอทบทวนสิทธิ์ผ่าน One Stop Service ได้สามารถทำได้ทั้งที่อำเภอ76จังหวัดแล้วก็ตรวจสอบสิทธิ์ผ่าน4ช่องทางมีแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์กรมการปกครองแล้วก็ธนาคารรัฐ5แห่งมีธนาคารกรุงไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยกรมการปกครองแจ้งให้นายอำเภอจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อรับเรื่องของประชาชนที่เข้าใช้บริการโดยกลุ่มนี้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์9ล้าน3แสนคนก็แบ่งเป็นผู้ที่มายื่นทบทวนสิทธิ์แล้ว3ล้าน8แสนคนและยังมีไม่มายื่นกว่า5ล้าน4แสนคนขณะที่กรมการปกครองได้ประสานหน่วยงานทั้งกรมสรรพากรกรมที่ดินกรมการขนส่งทางบกเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลแบบ One Stop Service นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะจักรยานยนต์รถยนต์เกินเกณฑ์15ถึง20ปีเฮบัตรคนจนฉลุยครม.เคาะปรับหลักเกณฑ์ใหม่ขยายเวลาสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ประกาศรู้ผลพร้อมกัน1ตุลาคมครม.ไฟเขียวปรับหลักเกณฑ์คนจนใหม่ขยายเวลาทบทวนสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ระบุกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทั้ง9ล้าน5 9ล้าน3แสนคนแบ่งเป็นผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า3ล้าน8แสนคนและยังไม่ยื่น5ล้าน4แสนคนเร่งตั้ง One Stop Service ช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทบทวนสิทธิ์ได้ที่อำเภอทั่วประเทศประกาศรู้ผลพร้อมกัน1ตุลาคมนี้รอตรวจสอบผ่านสิทธิ์4ช่องทางเผยกรมการขนส่งทางบกคัดกรองรถยนต์อายุ20ปีจะไม่นำมาคิดและรถจักรยานยนต์ไม่เกิน 300cc อายุรถเกิน15ปีจะไม่นำมาคิดเช่นกันค่ะ
0: ขอพักกันอีกสักครู่นึงนะคะช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เตรียมตัวกราบเลย
4: โอเค
5: โอ้
6: ยเอี่ยง
7: น่ากินจังทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
8: ์กรอบอร่อย
9: แน่นอนจ้า
10: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบ
11: ตราฉลากทอง
10: จึงทำให้ทุกอย่าง
11: กรอบอร่อยมาก
12: ไหนบอกอมเพีย
13: ใช้ตราฉลากทองไง
14: ง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะไปที่เรื่องของขบวนการเครือข่ายขายยาข้ามชาติก็ที่ว่ายวานหรือว่าจ้างให้กับคนไทยเนี่ยค่ะหิ้วของไปส่งต่างประเทศนะคะประเด็นนี้มีอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะรวบเวียดนามแก๊งส่งยาไอซ์ซุกมะขามเปียกมีหน้าที่กดเงินน.1 แถลงรองจ๋อบุกจับโปรแกรมเมอร์หนุ่มเวียดนามโยงแก๊งซุกยาไอซ์กระปุกมะขามเปียกจ้างสาวไทยหิ้วไปญี่ปุ่นคาคอนโดย่านสาทรหลังพบกดเงินจากบัญชีคนไทยที่จับกุมไปก่อนหน้ายึดคอมพิวเตอร์3เครื่องเสื้อผ้าวันใส่ไปกดเงินและเงินสดไทยเวียดนามเขมรจำนวนหนึ่งส่วนในคอมพิวเตอร์พบข้อมูลหลังบ้านของเว

0: พนันกว่า20เว็บไซต์ส่วนเจ้าตัวปฏิเสธลั่นอ้างทำงานให้บอสจีนเทรดทองและหุ้นไม่เกี่ยวยาเสพติดส่วนเงินที่ถอนอ้างเป็นค่าดูแลระบบตำรวจไม่สนเร่งสาวเครือข่ายที่เหลือค่ะ
1: ค่ะซึ่งในความเชื่อมโยงนะคะกรณีที่มีผู้หญิงไทยคนหนึ่งอายุ28ปีไปถูกจับที่สนามบินฟุกุโอกะในคดีซุกยาไอซ์นะคะก็นำเข้ายาไอซ์เข้าประเทศญี่ปุ่นค่ะก็ปรากฏว่าเป็นบุคคลรับจ้างหิ้วของไปต่างประเทศสุดท้ายนะคะก็มาถูกจับกุมโดยพบเป็นไอซ์ซุกในซองกาแฟทางครอบครัวพ่อแม่ออกมายืนยันว่าลูกสาวเนี่ยไม่มีประวัติอาชญากรรมแล้วก็ตกเป็นเหยื่อของแก๊งลักลอบขนยาเสพติดเหมือนคดีแอร์สาวมีนาก่อนหน้านี้นะคะก็เลยมีการออกมาเรียกร้องค่ะเมื่อวานออกมาเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยากจะให้ช่วยลูกสาวด้วยเพราะว่าลูกสาวเนี่ยไม่รู้ไม่เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะแกะลายอิงอิงทักจ้างสาวหิ้วไอซ์เข้าญี่ปุ่นล่าแก๊งส่งพัสดุปปส.เผยโทษคุกตลอดชีวิตเจอเบาะแสบุคคลปริศนาจ้างสาวหิ้วไอซ์เข้าญี่ปุ่นจนโดนจับกล้องวงจรปิดจับภาพรถเก๋ง Honda City สีขาวขับเข้าไปในหมู่บ้านคาดเป็นรถนำยาเสพติดไปส่งเร่งตามล่าหวังขยายผลขณะที่พ่อเหยื่อสาวเข้าให้ข้อมูลตำรวจเพิ่มเผยลูกรับซื้อของเก่าเป็นหลักแล้วก็ทำอาชีพเสริมรับหิ้วสินค้าไปกลับต่างประเทศโดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยทำมานานกว่า1ปีรับงานผ่านกลุ่มสื่อสารออนไลน์ที่ผ่านมาจะตรวจเช็คของก่อนขึ้นบินทุกครั้งมาครั้งนี้พัสดุที่รับมาเป็นสินค้าแพ็คเกจสำเร็จรูปอ้างเป็นซองกาแฟถูกซีลปิดสนิทอย่างดีเลยไม่สามารถเปิดแกะซองดูภายในด้านโฆษกปปส.ชี้ถูกตั้ง2ข้อหาหนักอาจโดนโทษจำคุกตลอดชีวิตลุ้น31กรกฎาคมอัยการญี่ปุ่นชี้ชะตานัดฟังคำสั่งคดีหากไม่สั่งฟ้องผลักดันกลับไทยพร้อมกับเร่งตรวจสอบลายอิงอิงติดต่อดิวงานหิ้วสินค้าค่ะ
0: 5เสือสอนอพระขนงเก้าอี้ร้อนค่ะน .1 สั่ง191บุกจับผับปล่อยเด็กเฉียดครึ่งร้อยเข้าไปมั่วสุมนะคะเป็นพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะสั่งสอบ5เสือสอนอพระขนงให้45โจมั่วสุมในผับยานรกน .1 สั่งสอบ5เสือสอนอพระขนงเข้าข่ายปล่อยปละละเลยหรือไม่หลังให้ตำรวจ191บุกจับผับในพื้นที่เหตุมีชาวบ้านร้องเรียนพบเด็กและยาเสพติดจำนวนมากเผยเจ้าของร้านถูกดำเนินคดีปล่อยปละละเลยให้เยาวชนต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการและปล่อยให้มียาเสพติดด้วยส่วนสถานบริการอยู่ระหว่างพิจารณาห้ามใช้สถานที่ค่ะ
1: ค่ะข่าวสดมีความคืบหน้านะคะกรณีเด็กทารกตายในห้อง ICU ค่ะโรงพยาบาลโต๊ะจีน ICU ไม่ใช่สาเหตุที่ทำทารกตายชี้ปอดติดเชื้อแม่ยังติดใจปมแจ้งอาการช้าโรงพยาบาลอ่างทองแถลงข้อเท็จจริงกรณีพ่อแม่ร้องมูลนิธิปวีณาคลอดลูกชายก่อนกำหนดด้วยการผ่าคลอดพบปอดติดเชื้อต้องนอน ICU ก่อนสิ้นใจพบการเสียชีวิตของทารกเป็นผลจากการภาวะเจ็บป่วยรุนแรงตั้งแต่แรกเกิดยอมรับมีการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนในห้อง ICU เด็กพ่อแม่ยังติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของลูกรวมถึงการเลี้ยงอาหารในห้อง ICU เรียกร้องตรวจสอบด้านปลัดสทเผยตรวจสอบเบื้องต้นโรงพยาบาลอ่างทองรักษาทารกใต้มาตรฐานแต่จัดเลี้ยงใกล้ ICU ไม่เหมาะสมรอสรุปผล31กรกฎาคมนี้ค่ะ
0: ค่ะขอไปปิดท้ายนะคะที่ข่าวนี้ค่ะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศูนย์ประสานงานคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริคณะที่2จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีพลตรีณรงค์ตันติสิทธิพรผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15ในฐานะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์และเจ้าคณะจังหวัดปัตตานีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีผู้เข้าร่วมอุปสมบทจำนวน43คนเพื่อศึกษาหลักธรรมคำสอนและถวายเป็นพระราชกุศลภายในงานมีพิธีขบวนแห่นาคเวียนรอบอุโบสถพิธีขอขมาบุพการีและพิธีถวายราชสดุดีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์อย่างสมเกียรติกิจกรรมนี้นอกจากเป็นการทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามแล้วยังเป็นพลังสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐผู้นำศาสนาและประชาชนเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคี

0: และความสงบสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะ
1: ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาครบถ้วนทุกประเด็นในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามแล้วก็คนที่ส่งข้อความมาทักทายตั้งแต่เช้าเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยตั้งแต่เริ่มรายการคุณสุภชัยคุณอมรีนะคะคุณทัชชัยคุณสมบัติคุณคนฟังข่าวคุณวันชัยคุณเสือนอนไม่หลับนะคะอย่างที่จังหวัดอะไรเนี่ยอากาศเย็นนะคะติดตามรายการอากาศเย็นลงคุณคนฟังข่าวนี่อยู่บ้านโป่งอ๋อบ้านโป่งนี่บ้านโป่งท่าผาบอกว่า27องศานะคะอากาศเย็นวันนี้เวลาหมดแล้วคุณสาสิธรสั่งสมธนะดิฉันเยมินแหวนเกลือลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือ MEA เชิญชวนชมไฟประดับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงขอเชิญชวนประชาชนร่วมสัมผัสความงดงามและเก็บภาพความประทับใจกับบรรยากาศไฟประดับตกแต่งสว่างไสวงดงามเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ร่วมซึมซับความสว่างไสวทั่วสถานที่และถนนสายสำคัญในกรุงเทพได้แก่พระที่นั่งอัมพรสถานวังสุโขทัยพระบรมมหาราชวังบริเวณท้องสนามหลวงรอบพระตำหนักจิตรดารโหฐานวังสาปทุมพระที่นั่งอนันตสมาคมลานพระบรมรูปทรงม้าสนามเสือป่าทำเนียบองคมนตรีกระทรวงมหาดไทยถนนราชดำเนินในถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินนอกถนนศรีอยุธยาโดย MEA ได้เริ่มดำเนินการติดตั้งไฟประดับและเปิดให้ชมตั้งแต่วันนี้ถึง4สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาถึงเที่ยงคืนยกเว้นวันที่27ถึง29กรกฎาคม2569เวลา18นาฬิกาถึง6นาฬิกาขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมเดินทางท่องเที่ยวชมความงดงามของแสงไฟประดับและร่วมบันทึกภาพความทรงจำอันทรงคุณค่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติร่วมกันตลอดช่วงเทศกาลมหามงคลนี้อนุทินโชว์หวานสยบข่าวรอยร้าว2นอ1พอโพสต์รูปร่วมเฟรมหนูเนพิพัฒน์ตอกย้ำความสัมพันธ์แน่นปึกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยโพสต์ภาพถ่ายร่วมเฟรมกับนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยผ่าน Facebook อนุทินชาญวีรกูลพร้อมโพสต์ข้อความว่าสัมพันธ์นนพ.หนูเนวินพิพัฒน์

0: ร้าวฉานปานแคมบูเร่ท่ามกลางกระแสข่าวรอยร้าวของสองนอหนึ่งพอก่อนหน้านี้ว่าเป็นแกนนำคนสำคัญพรรคภูมิใจไทยอาจเกิดความไม่ลงรอยกันโดยเฉพาะหลังการปรับเปลี่ยนบทบาทและการบริหารงานภายในรัฐบาลทั้งการที่นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งดึงงานกำกับดูแลเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกคืนจากนายพิพัฒน์เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและการที่รัฐบาลเตรียมพับโครงการแลนด์บริดจ์เมกะโปรเจกต์ในพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้แคมบูเร่เป็นขนมหวานฝรั่งเศสคลาสสิกประกอบด้วยคัสตาร์ดวานิลาเนื้อเนียนนุ่มละมุนลิ้นด้านบนโปะด้วยน้ำตาลทรายที่ถูกเผาจนกลายเป็นคาราเมลสีทองกรอบและมีคำอธิบายว่าการกินแคมบูเร่เอกลักษณ์ที่ขาดไม่ได้คือการใช้ช้อนเคาะหรือทุบหน้าคาราเมลให้แผ่นน้ำตาลไหม้ด้านบนแตกออกเป็นชิ้นเล็กๆก่อนจะตักรับประทานการเปรียบครั้งนี้จึงถูกมองว่าเป็นการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์เพื่อสยบกระแสข่าวความขัดแย้งและยืนยันว่าความสัมพันธ์ของทั้ง3คนยังเป็นไปด้วยดีท่ามกลางการจับตาความเคลื่อนไหวทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทยในช่วงนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: เสียงเพี้ย

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ซึ่ง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: เติมที่เพื่อรถเติมร้อยเพื่อคุณ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: ประนดน้อม

0: ทิดไทยองค์ไอศูนย์สิริพิบูลยิ่งบุญญาราชาสยามทศมินเยือนถิ่นใดไทยงดงามเฉลิมยามเกียรติดำรงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ขอพระองค์ทรงพิพัฒน์จำหลัดยิ่งทรงเป็นมิ่งมวลประชามหาสมัยทรงเกษมสำราญสมานพระไทยขอจอมไทยเทิดดำรงทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายปาโมดอุทัยรัตน์นายกเทศมนตรีเมืองหลังสวนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการพนักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองหลังสวน
2: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
3: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
4: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลซ์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเยื้องร้านพัดอ้วยชัย2โทรสั่งเลย0618547822
5: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
6: ้เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: เรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านฉ่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: คุยข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท
3: ท่านผู้ฟังที่ก็รับกับวันนี้เราจะไปดูเรื่องกองกังวัดจุมพรเนี่ยเขาได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตตับถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ครับในวันที่27กรกฎาคม2569ที่อาคารสำนักงานและศูนย์แสดงสินค้าอุทเทศบาล1จุมพรชั้น1เล่ากาชาดจุมพรรวมกับโรงพยาบาลจุมพรเขตดมตักออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ข้ามีนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลย์ผู้ว่าการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเล่ากาชาดชุมพรจิตอาสาประชาชนและพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลและสำรองโลหิตสำรับใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโดยมีผู้แจ้งความประสงค์ร่วมบริจาคโลหิต36รายตรวจสุขภาพไม่พลาด11รายก็ทำให้มีผู้บริจาคโลหิตได้25รายตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าคิดอันเป็นกุศลนะครับนะเธอเป็นอะไรยิ่งใหญ่ทีเดียวจังหวัดชุมพรครับก็เชิญพระสมิกรดาชุมพรร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรในวาระครบ50วันหรือประยาสมวานแห่งการสิ้นพระชนถวายเป็นกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสิริพัชรมหาวชิรราชินีดาในวันพระที่

ามเส้นกรกฎาคม2569เวลา 7:00 น.เป็นต้นไปนะหอประชุมบ้านถาตาเผาโรงเรียนเทศบาล1อำเภอเมืองชุมพรการแต่งกายก็ขจการและเป็นงานรัฐวิสาหกิจชุดปกติข้าประทับแขนถูกด้านสายเนื้อซอกแล้วก็พี่น้องประชาชนชุดสุภาพสีดำใบถูกนี่ก็ขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับไปดูอีกตักเรื่องครับไปดูเรื่องของการประชุมกรมการจังหวัดเรื่องนี้ก็หลาวไว้ครับท่านฟังมาที่แนวแต่จะต้องหลาวต่อเพราะว่าเราจะได้ติดตามมันดูว่าข้าราชการระดับจังหวัดของชุมพรเนี่ยเขาได้มีการขับเคลื่อนเรื่องราวเรื่องประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนหรือว่าทำเป็นลักษณะงานเฉพาะอีเวนต์อย่างเดียวหรือไม่เหมือนพืชนะก็ที่สารกลางชุมพรเลยครับว่าที่ร้อยตีกิติพรดอนหนองบัวการจังหวัดชุมพรท่านได้ประชุมคณะกรรมการจังหวัดประจำเดือนต้องกรกฎาคม2559สำหรับการประชุมในครั้งนี้ก็ได้มีการรายงานถึงการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมหนึ่งในวันสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรอบเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม2559โดยเรื่องการงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาก็จะมีในวันอังคาร28กรกฎาคม2559ที่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านถันตะเผาอำเภอเมืองชุมพรโดยเช้านี้จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเวลา6:45หลังจากนั้นก็จะมีพิธีถวายเครื่องอาสการะระหว่างผ่านผมพิธีจุดเทียนถวายพรเทพมงคลในช่วงเย็น18:00นแล้วก็ในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมเวลา7:00นก็จะมีการทำบุญบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภาพระเรนทราเทพยวดีกรมมลวงราชารินีทิริปัตมหาวชิระราชธิดาในวาระครบ50วันนะครับก็จะที่โรงเรียนเทศบาล1เหมือนกันแล้วก็ยังมีการเตรียมพร้อมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระมหาชนีนาถบรมราชชนนีวันปีล่วงในวันที่12สิงหาคม2569ครับในส่วนของการประราชการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเนี่ยก็ได้มีการรับสาผลการเล่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณปี69รายงานภาวะโดยสำนักงานทางจังหวัดชุมพรควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ประชาชนรวมหลักสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมสื่อข่ายขยะรีไซเคิลอันนี้ก็นำเสนอโดยสำนักงานท้องถิ่นชุมพรครับขณะเดียวกันธ.ก.ส.เนี่ยก็ได้ประชาสัมพันธ์โครงการสิ้นเชื้อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตลอดจนสำนักงานอุตุนิยมวิทยาชุมพรก็ได้มีการขาดแม่อากาศในเดือนสิงหาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาชนก็เตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นนอกจากนี้ครับที่ประชุมยังได้ดูแลสวัสดิการความปลอดภัยของประชาชนอย่างรอบด้านทางรายงานพ้นการแก้ไขปัญหารองได้รองถูกจากสู้นำลงทำจังหวัดชุมพรและก็สำนักการไทยโดยสำนักงานป้องกันและสาธารณภัยบรรเทาสาธารณภัยชุมพรนะครับการบังคับใช้กฎหมายและปราบปรามการฟอกเงินโดยที่ต้องการปกครองชุมพรและก็แรงงานจากสำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพรในด้านสาธารณสุขการใช้ก็ได้มีการรายงานพ้นการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฟ้าวันโลกติดต่อสำคัญทะลุผลการระบายจากโลวิทและลงพื้นที่ของหน่วยแพทย์เถื่อนถีพอสวฟ้องเดินกระกราคมแล้วก็แพทย์การออกปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคม2559ครับเราจะได้ช่วยกันทำให้พี่น้องประชาชนน่าได้รับการดูแลจะใส่บำบัดถูกบำรุงชุกตามหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยผมก็ว่างเป็นอย่างหญิงกับวัดที่ท่านได้รายงานได้พูดได้คุยท่านทั้งกันด้วยเรียกว่าความตั้งใจจริงๆนะโดยเฉพาะท่านนอกผู้หวานเนี่ยวาทีรอยตีกิติพรดอนเนี่ยอันก็เป็นนายอำเภอเป็นอะไรตอนนี้ในจังหวัดชุมพรมาไล่ถีผมก็เจอประสบการณ์ในชุมพรท่านจะมองออกแล้วก็ในสายตาผมท่านนองผู้ว่าท่านนี้ก็เป็นคนดีที่เข้าตากรรมการอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าเป็นที่น่าพอใจและน่าก็ค่อยจะได้ทำคุณงามความดีต่อไปจนว่าราชการมันจะหมดลงไปผมไม่รู้นะครับสิ้นกันยานี่ใครจะมาแทนผู้ว่าคนนี้ระยะพอมาหน้าว่าให้ได้ผู้ว่าตั้ง4ปีแล้วไหมครับ2ปีนี่มันนอกจากว่าเรื่องอื่นแล้วผมไม่ค่อยเห็นผลงานตัวเท่าไหร่จริงๆครับจะว่าถุงพอแล้วเนี่ยยาวตอนนี้ไปยี่สิบปีแล้วที่ได้ผู้ว่าครั้งละสองปีสองปีนี่ถือว่าแย่มากแถมจะไม่มีผลงานออกมาสู้ใต้ตาชาวบ้านเลยฮะอีกจะขยันกันแค่แบบเพียวๆมือถือใช้สะอาดนี่น้อยมากตั้งแต่ยุคไหนอ่ะยายเอ่ยถือเกษตรปั๊บตั้งติดในหน่วยงานบางหน่วยเนี่ยสองสามแสนเอาใส่ปลาไปกันก็มีนั่นน่ะบางคนเนี่ยแม่เอ้ยข่าวสั้นดูในหน่วยงานบางหน่วยงานเนี่ยเป็นคันรถสิบล้อก็เอาไปก็มีนั่นแหละนี่ครับคืออดีตที่เราเคยเห็นกันมาบางคนนี่หนังกินตั้งใจส่วนปั๊มน้ำมันก็ไอ้วิจิตรพันธ์ที่มดสมบัติแล้วเดินเป็นลานก็มีตั้งทีแล้วนะข้าไปทอดไปท่ามเนี่ยแต่จะสีแดงไหมเชียนบินน้ำมันมดอายุไม้กดท่ามนั่นแหละความดีกะร้อนปิ้นปนนกไปนี่คืออดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรหลายคน
ไล่คนนี้ไปแล้วก็ยังมา

0: ติดพันได้จะมีธุรกิจต่อเนื่องที่ชุมพรก็มีเนื่อยครับท่านผู้ฟังชาวชุมพรเราก็ได้อย่างดูแค่นี้นี่พอได้ข้าวเขาจะย้ายจุดอะไรทำฐานเรือน้ำลึกหน้ารั้วถ้าไอทางรถไฟจากระนองซึ่งปกติไม่ได้มาลังส้วนแล้วก็ขึ้นเรือแล้วก็ไปประเทศจีนส่งเหรียญแล้ววันนี้นะเห็นว่าทำฐานจะไปยั่วเมืองเมืองเราพงระย้ายจะแล่ดิพวกไอพวกที่มันต่อต้านแลนด์บิดแลนด์บิดเนี่ยมันจะเอาหน้าไปไหวได้ผมมันไม่เป็นคนบ้านเรามันไม่เดือดร้อนกับการค่ายเรียนของพวกลังส้วนพวกชุมพรตะกี้คนมันหรอถูกไหมโน่บายใจไปแล้วครับมันไม่รู้ว่าทำลายความเจริญของคนลังส้วนของคนแต่นี้สักเท่าไรมันไม่รู้ครับอย่างเมียลังส้วนหลายคนที่ไปเห็นที่เห็นงามก็การโดยอ้างเรื่องธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไอ้ที่ยกตอนแรกพี่มีที่ไหนครับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแถวบ้านเราที่ว่ามันอุดมสมบูรณ์ตามจริงมีไหมครับมันไม่มีเนอะสู้มาห้าวิธีทำให้ชาวส้วนบ้านเราเนี่ยได้มีโอกาสนะสามารถคนไทยก้องกระเซ็ดไปยังต่างประเทศได้ดีวันนี้ซึ่งมันจะเป็นส่วนเล็กก็ยังดีครับนะเห็นแล้วก็เหนื่อยใจครับอนาคตก็น่าจะยังลำบากเหมือนเดิมสำหรับคนชุมพรบ้านเราเอาเดี๋ยวไปพักกันแป๊บกับตำรวจบ้างเดี๋ยวกลับมาพบกันไหม
1: โรงก้องของคนใต้คือบริษัทไทยสร้างคนบรรจุพันและการพิมพ์เราทำลังกระดาษลังหลูฟูกล้องผลไม้กล้องพัสดุกล้องกระดาษเซ่สินค้าทุกชนิดประสบการณ์มา30ปีบริษัทไทยสร้างคนมีความพร้อมผลิตกล้อง3ชั้น5ชั้นหลอด BC และเป็นแห่งเดียวของภาคใต้ที่ผลิตหลอด E ต่างหากเลือกสร้างลังลูกฟูกเลือกโรงกล้องไทยสร้างคนโรงกล้องของคนใต้ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของน้องจ๋า0819562631081-956-2631โรงกองไทยซากุลรับทำกรองทุเรียนกรองผลไม้กรองลูกฝูกรองกระดาษครับ
0: ก็กลับเข้ามาบอกกับพ่อแม่ทราบที่กันต่อกับท่านผู้ฟังทีนี้เราไปดูเรื่องก่อการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดอีเดียกันละกาของมกกาวนายตระกูลดำรงเกติคุณรองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดชุมพรเป็นครั้งที่สองนะครับโดยมีคณะอนุกรรมการหัวหน้าส่วนการผู้แทนทางเอกชนที่ได้รับแต่งตั้งแต่ก็ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรได้ประชุมกันคณะกรรมการแปรมันแห่งชาติกปช.เนี่ยก็ได้ครับเขียนการหน่วยงานตามแนวทางการพัฒนาด้านการเป็นพลเรือนสื่อสารมวลชนพ่อประเทศภายใต้แบบปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติปี2566ถึง2570โดยใช้กลไกคณะอนุกรรมการในกปช.รวมกับหน่วยงานภาครัฐ20กระทรวงเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคเอกชนภาควิชาการและสื่อมวลชนข้ามามีบทบาทในการกับเขินไปสู่การปฏิบัติบูรณาการความร่วมมือระดับพื้นที่บ้านกลไกอนุกรรมการแปลงพันธุ์แห่งชาติระดับจังหวัดและสำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการแปลงพันธุ์แห่งชาติระดับจังหวัดของชุมพรก็ได้รายงานโครงการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแปลงพันธุ์แห่งชาติระดับจังหวัดซึ่งก็เป็นไปตามแผนใหม่อันนี้ก็ดูแต่พวกเขานะครับชาวบ้านนี่ต้องรู้ว่าเขาทำอะไรบ้างเขามีกิจกรรมอะไรบ้างเรื่องหนังขี้โมยอย่างเดียวก็ไม่ดูกันพอที่ผมดูเนี่ยจะพอหน่วยงานด้านแปลงพันธุ์เนี่ยชาวชุมพรในช่วงตามที่ปีที่บ้านมันถือว่าไม่ขัดต่อกรรมการทั้งรูปังไม่มุ่นถวยเรื่องเรางานของชาวบ้านไม่เข้าต่างมาการจริงๆนั่นนะนะเรียกว่างานไม่ออกพวกงานพนันกันอะไรกันทีนี้ไปดูเรื่องของการเจริญพุทธมนต์ในกิจกรรมบิ๊กคินนิ่งเดย์ครับรวมพลังสร้างสภายาสู้วัดด้วยวิธีฮาซ้อเจริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกิจกรรมกลางของโมกากับนายเทียนใช้จุกิติวิบุญว่าการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเจริญพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาการและกิจกรรมรวมพลังสร้างสภายาสู้วัดด้วยวิธีฮาซ้อเผยเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระกุศลเหนือการบรรเจริญประทุมประพันธ์ซ่าพระราชสมเด็จพระประเมธรามาธิบดีสี่สิ้นมหาวชิราลงกรณ์พระบัณฑิตและก้าวเจ้าอยู่หัวณวัดดอนไซแก้วตำบลนาถุงอำเภอเมืองชุมพรก็มีคณะส่งแววจากการประชาชนที่นาซ่าเข้าหลวงยางพร้อมเพียงกันนายเจนไทยชูกิติวิบุญว่าการจังหวัดชุมพรได้เปิดกวยกระทงดอกไม้ทุบเทียนแพร่ถวายรัศกรเบื้องหน้าพรมท่าหลักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็กล่าวน้อมรำลึกในพระมากรคุณได้ตามด้วยกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยอาราธนาสิ้นทำและพระประดิษฐ์ลำซีจากประธานส่งนะแล้วก็ได้รวมกันเจริญพระพุทธมนต์เจริญติตภาวนาเพื่อสวัสดิ์เป็นรายอุทนก่อนที่ประธานทรงจะกล่าวสโมสีอาคาธาและก็กล่าวนำสู้บูชาพระรัตนตรัยหลังจากกันกับผู้ว่าการจังหวัดชุมพรคณะทรงชาวพุทธก็ได้รวมใจกันจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนิ่งเดย์ทำความสะอาดบริเวณวัดให้เป็นสถานที่สัปปายะหลงเหนือและเป็นส่วนรวมจิตใจของชุมชนโครงการนี้ก็เป็นการขับเคลื่อนโครงการรัฐประชาและสร้างทุกโดยสมัครการพระพุทธศาสนาแห่งชาติรวมกับเครือข่ายองค์กรภาคีความร่วมมือทั่วประเทศซึ่งได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาทางในพื้นที่ทางระบบออนไลน์พร้อมกับกิจกรรมรวมพลังสร้างสปายาสู้วัดด้วยวิธีฮาซ้อนักวัดหัวประเทศครับก็เป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นรายอุทสรณ์ในพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวแหละพระองค์สันวงศ์ประจำปี2569ทีนี้เราไปดูการจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติกับที่โรงเรียนบ้าน

ดอนสิงห์ครับก็เป็นการตื่นตาหมอรองทางวัฒนธรรมและส่งเสริมทักษะเยาวชนยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้ากับนายเทียนชัยชูกิจติวิบุญผู้ว่าการจังหวัดชุมพรก็ได้ไปเปิดกิจกรรมวันภาษาแห่งชาติประจำปีหกเก้าณโรงเรียนบ้านดอนสิงห์ครับตำบลบางมากเพื่อเป็นชุมพรก็มีนางสาวจารุภาพผลชั้นผู้ในการโรงเรียนบ้านดอน

0: แนวทางในการดำเนินชีวิตเพราะด้วยวิธีมอบสร้างอนุกรมไทยฉบับการ์ตูนให้กับโรงเรียนเผยชายเป็นแหล่งเรียนรู้คนกว่าการเปิดโลกทัศน์และพัฒนาสติปัญญาของเยาวชนในท้องถิ่นแล้วก็ยังมีวิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติเรียบร้อยนะครับซึ่งก็ยังมีการจัดกิจกรรมที่ครอบคลุมทุกระดับชั้นในการพัฒนาทักษะวิชาการและสร้างสรรค์อย่างรอบด้านตั้งแต่ป.1ก็มีการแข่งขันทักษะการเขียนตามคำบอกการอ่านออกเสียงการจับคำขู่กับภาพป.2ป.3จัดกิจกรรมเขียนคำบอกการอ่านออกเสียงให้เขียนเหลืองจับภาพป.4ป.5แข่งขันทักษะการอ่านออกเสียงการอ่านรูเหลืองการเขียนตามคำบอกและก็ป.1ถึงป.3ทดสอบความสามารถในด้านการเขียนตามคำบอกการจับใจความสำคัญการเขียนแสดงความเห็นนอกจากนั้นก็ยังมีกิจกรรมระบายสีตัวละครในวรรณคดีไทยที่ให้นักเรียนถูกรับเชิญได้ร่วมสนุกและก็แสดงฝีมือทางศิลปะยากถั่วถึงแหมนี่เป็นเรื่องที่ดีนะกับผมถึงตอนเด็กๆที่เป็นคนชอบเขียนแต่งความสมัยก่อนเรียกว่าแต่งความแน่ปัจจุบันเรียกว่าเรียงความเนี่ยตั้งแต่ภาษาไทยภาษาอังกฤษเลยจ้ะผู้ฟังฮัดเขียนฮัดคิดแม่เออเผื่อในห้องนี่มันล็อกไล่คนตอนเป็นภาษาอังกฤษนะไม่ยอมโมนะแต่ว่ามันทำให้เราเนี่ยมีทักษะในด้านการอ่านการเขียนการพูดชัดเจนพอข้าได้รับมาแล้วก็ไปฝึกเรื่องการพูดอีกก็เลยได้เป็นคนที่มีความสามารถทางด้านการพูดทางด้านการคิดเซตแนวเนี่ยชายธรรมาจริงนะได้ก็มาเป็นล้านนะครับท่านผู้ฟังไม่ใช่หงายนะเหลือวันนี้นะแต่ก็ต้องฝึกครับเอาไปดูการพยากรณ์อากาศกับ27/28กรกฎาคมเพชรบุรีเพชรบุรีก็จะมีฝนดูประมาณ 40% ชุมพร 60% สุราษฎร์จนถึงนราธิวาส 40% ก็แสดงว่ายังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมทะเลดำมันภาคใต้อ่าวไทยกำลังก็แรงขึ้นนะครับเอาระมัดระวังการสะเก็ดสำหรับแฟนรายการพุ่มดีเป็นชาวเลนะครับนะเอาวันนี้ก็เวลาหมดเลยครับขอบคุณทุกท่านที่การติดตามมาฟังนะครับนะขอจากผมก็ไม่ครับคุยพงศ์ส่วน8418080888เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับแอดกันก็มาครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: M-COT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: M-COT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

0: เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยล่ะค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: เวสคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียThank you.

0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ทักทายคุณฟังนะคะสวัสดีค่ะยามเช้านะคะวันนี้ก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะในหลวงรัชกาลที่10ค่ะก็เป็นโอกาสสำคัญนะคะที่ปวงชนชาวไทยร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยนะคะพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อประโยชน์สุขแล้วก็นะคะสิ่งดีๆความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาเพื่อสร้างรากฐานแห่งอนาคตของชาตินั่นเองค่ะเอาละนะคะเราทุกๆคนก็ได้ทำสิ่งดีๆนะคะเพื่อที่จะถวายเป็นพระราชกุศลค่ะช่วงเวลาตรงนี้พบกันนะคะช่วงเวลาของกระดกพรออนแอร์90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะคะในวันหยุดของคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยค่ะแล้วก็นะฟังเพลงเพราะๆกับการเดินทางค่ะ

อย่าลืมด้วยนะคะฝากค่ะคุณฟังขาววันนี้เช้าๆแบบนี้การเริ่มต้นของเราวันนี้คุณฟังดื่มกาแฟกันหรือยังคะใครก็ได้ที่เป็นคอกาแฟต้องห้ามพลาดนะคะเพราะว่าขอแนะนำเนสกาแฟเรดคัพขนาดใหม่นะคะเนสกาแฟเรดคัพขนาดใหม่นะเรียกว่าขนาด

ุ้มเลยเพราะว่าในกาแฟเรดคัพขนาด16กรัมมาในราคาเพียงแค่20บาทนะคะ1ซองเนี่ยชงกาแฟได้ถึง8แก้วคุ้มแบบเกินสัปดาห์ไปอีกนะคะคุณผู้ฟังและนะเห็นซองเดียวชงได้ทั้งสัปดาห์แบบนี้มั่นใจได้เลยค่ะว่าทั้งอร่อยหอมกลมกล่อมและอัดแน่นในทุกๆแก้วเหมือนเคยค่ะเพราะว่าในกาแฟเรดคัพนะคะเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องกาแฟคุณภาพดีจากเมล็ดกาแฟ2สายพันธุ์ทั้งอาราบิก้าและโรบัสต้าค่ะผ่านการคั่วอย่างพิถีพิถันและเชี่ยวชาญจนได้กาแฟที่หอมเข้มเต็มแก้วกลมกล่อมนะคะคอกาแฟคนไหนที่อยากเริ่มต้นเช้าดีๆด้วยกาแฟหอมกลุ่นสักแก้วห้ามพลาดรีบไปจัดเดือนเดือนเนสกาแฟเรดคัพขนาดใหม่นั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะก็ฝากไว้ในช่วงเวลาดีๆของกนกพรออนแอร์นะคะ

0: ค่ะคุณผู้ฟังขาคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบก็ไม่เขียวดอกก็ไม่ออกผลก็ไม่ติดนะคะแม้ว่าเราจะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยได้เลยค่ะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าค่ะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะคะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยค่ะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะเพราะว่าจุลินทรีย์เข้มข้นมากกว่า10หน่วยค่ะพร้อมวัตถุดิบนะคะธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ถ้าอาหารให้กับพืชดูดซึมได้ทันทีค่ะการใช้งานง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรเนี่ยนะคะผสมน้ำ200ถึง500ลิตรค่ะฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นนะคะวันนี้ซื้อดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามาน1ซองทั้งหมดนี้นะคะได้ในราคาเพียง699บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: ช่วงเวลาตรงนี้นะคะบอกข่าวเล่าเรื่องค่ะคุณฟังขานำเรื่องราวนะคะในส่วนของการระบาดนะคะเรียกได้ว่าแบงค์พันปลอมป่วนตลาดสปรีค่ะต้องบอกว่าเป็นมุกเดิมๆนะคะก็คือมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ของสปรีนะคะก็เตือนภัยพ่อค้าแม่ค้าตลาดสปรีให้ระวังธนบัตรปลอมระบาดนะคะหลังจากพ่อค้าจำหน่ายอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือค่ะไหวตัวทันหลังจากที่จับสังเกตได้ค่ะว่าวัยรุ่นนะคะทำเนียนค่ะใช้แบงค์พันปลอม4ฉบับเนี่ยยัดไส้ขอโอนเงินเข้าบัญชีตรวจพบนะคะก็พบว่ากระดาษมีความผิดปกติแถมหมวดอักษรหมายเลขธนบัตรเนี่ยสำกันเป๊ะเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะพอถูกจับได้ก็รีบซิ่งมอเตอร์ไซค์หนีลอยนวลค่ะก็เหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะสำหรับเมื่อวานนี้ซึ่งก็ทางด้านของเจ้าของร้านโทรศัพท์มือถือที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สปรีนะคะก็ได้เปิดเผยเรื่องราวการเตือนภัยนี้ค่ะให้กับสื่อมวลชนได้ทราบเพื่อที่จะมาแจ้งเตือนนะคะคุณผู้ฟังที่ค้าขายอยู่หรือจะต้องเขาเรียกว่ามีการรับเงินสดต่างๆนะคะให้สังเกตเนื้อสัมผัสของธนบัตรให้ดีนะคะแล้วก็สังเกตนะคะพอช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นฝากเอาไว้ด้วยนะคะจุดสังเกตสำคัญให้ตรวจเนื้อกระดาษลายน้ำแถบสีที่สำคัญค่ะหมายเลขธนบัตรนะคะถ้าพบความผิดปกติให้ปฏิเสธการรับและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีค่ะคุยข่าวแล้วเรื่องนะคะบอกข่าวแล้วเรื่องราวตรงนี้นำเรื่องตรงนี้มาเตือนคุณผู้ฟังทุกคนที่ติดตามรับฟังอสมทกันนะคะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: เดินทางพร้อมๆกันนะคะคุณฟังคะช่วงนี้หลายๆพื้นที่นะคะก็อาจจะเจอกับสภาพอากาศนะคะโดยฝนตกนะคะเพราะฉะนั้นต้องเดินทางด้วยความระมัดระวังค่ะคุณฟังช่วงนี้ก็เป็นวันหยุดต่อเนื่องนะคะแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะเดินทางนะคะไปท่องเที่ยวพักผ่อนหรือเดินทางกลับภูมิลำเนานะคะยังไงก็ลดความเร็วเพิ่มความระมัดระวังกันสักนิดนะคะส่งความห่วงใยกันตรงนี้ผ่านทางรายการอสมทชุมพรออนแอร์กันนะคะเพิ่มเติมความสุขในวันหยุดฉบับสบายๆฟังเพลงกันค่ะขอเพลงกันค่ะก็เป็นกำลังใจดีๆในช่วงรายการนะคะเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านุ่นมีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพมาแชร์กับคุณฟังได้ทราบกันด้วยและรวมไปถึงเรื่องราวของชาปนกิจเทศบาลเมืองชุมพรค่ะที่ก่อนหน้านี้ก็มีคนนะคะได้โพสต์นะคะในแง่มุมของเอ๊ะชาปนกิจล่มแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ทางท่านนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรนายศรีชัยวีระนรพานิชได้ออกมาแจ้งให้กับทุกคนได้สบายใจว่าชาปนกิจเทศบาลเมืองชุมพรไม่ล่มนะคะเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงก็จะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันด้วยค่ะ

ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel

0: greater together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลชวนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการเร่งทบทวนสิทธิ์นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขอเชิญชวนประชาชนที่ตรวจสอบผลการลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วไม่พบว่าผ่านเกณฑ์จะเห็นว่าข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้ใช้สิทธิ์ขอทบทวนการพิจารณาภายในวันที่31สิงหาคมนี้ตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569การขอทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะขอให้การตรวจสอบสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการอีกครั้งเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบเร่งแก้ไขข้อมูลที่คาดเคลื่อนในฐานะข้อมูลของหน่วยงานรัฐซึ่งอาจส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์รวมถึงด้านภาษีและกฎหมายในอนาคตกรณีที่ประชาชนควรให้ความสำคัญได้แก่การพบชื่อของตนปรากฏเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือลูกจ้างกิจการทั้งที่ไม่เคยรับรู้หรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดจนข้อมูลยานพาหนะที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเช่นรถที่ขายโดยยังไม่ได้รับการโอนกรรมสิทธิ์อย่างถูกต้องรถสูญหายหรือรถที่สิ้นสภาพแล้วแต่ชื่อครอบครองยังเหมือนเดิมปรากฏอยู่ในทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จแบบ One Stop Service ระดับจังหวัดและอำเภอครอบคลุม76จังหวัด878อำเภอเพื่อให้ความช่วยเหลือทบทวนผู้มีสิทธิ์หรือผู้ที่ต้องยืนยันตัวตนพร้อมรับเรื่องและประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลดภาระประชาชนจากการต้องเริ่มติดต่อหน่วยงานด้วยตัวเองพี่พัฒน์ยืนยัน2นอน1พอไม่มีอะไรคุยกันทุกสัปดาห์นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยโพสต์ข้อความร่วมกับนายพิพัฒน์และนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมระบุ ข้อความสัมพันธ์นนพ.หนูเนวินพิพัฒน์ปมร้าวฉานป่านแคมเบอร์เร่ท่ามกลางกระแสร้าว2นอ1พอและบอกว่าพวกเราไม่มีอะไรเมื่อวานนี้ให้ข่าวไปแล้วว่าเจอกันทุกสัปดาห์และเมื่อวานนี้ก่อนประชุมกัน3คนนายกรัฐมนตรีถ่ายรูปเป็นเรื่องปกติซึ่งก็ดีใจได้ลบคำครหาไม่งั้นสื่อก็ปั่นไปเรื่อยเมื่อถามถึงด้านนายเนวินได้มีการพูดคุยเรื่องดังกล่าวอย่างไรบ้างหรือไม่นายพิพัฒน์กล่าวว่านายเนวินไม่สนใจเรื่องพวกนี้เพราะคนการเมืองเข้าใจดีว่ามีผู้ไม่หวังดีสร้างความแตกแยกถือเป็นเรื่องปกติของคนที่ต้องการทำให้เกิดความแตกแยกดังนั้นไม่มีอะไรนายพิพัฒน์ยืนยันว่าพบกันทุกสัปดาห์อยู่แล้วในการที่ได้เจอหน้ากันรวมถึงโทรศัพท์พูดคุยเกือบทุกวันสำหรับกรณีนางกรุณาชิดชอบภรรยานายเนวินโพสต์ข้อความว่าเหลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งดีก็ครบทรยศก็ตัดทิ้งโตแล้วอย่าซับซ้อนนายพิพัฒน์กล่าวว่าไม่ทราบยังไม่เห็นโพสต์สำหรับตอนนี้พูดได้แล้วใช่หรือไม่ว่า2นอ1พอไม่แตกกันนายพิพัฒน์ระบุว่าเป็นอย่างนี้มาไม่ใช่เพิ่งปี2ปีแต่เป็นน่าจะ20ปีแล้วที่คบหากันแบบนี้ดังนั้นไม่ควรมีอะไรมาทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันมีอะไรต้องคุยกันด้วยเหตุผลไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่พวกเราต้องมีเหตุผลในการพูดคุยกันยอดตายอีโบลาคองโกพุ่ง 1,400 รายการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกยังขยายตัววงกว้างต่อเนื่องโดยจำนวนผู้ติดเชื้อได้รับการยืนยันพุ่งสูง 3,200 รายในจำนวนผู้เสียชีวิต 1,400 รายเกือบร้อยละ90ของผู้ติดเชื้อถูกตรวจพบในจังหวัดอีตูรีทางตะวันออกเฉียงเหนือของ DR คองโกผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจริงอาจสูงกว่านี้มากเนื่องจากมีการติดเชื้อจำนวนมากที่ไม่ถูกตรวจสอบ

0: หรือไม่ได้รับรายงานอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ชี้ว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดส่วนหนึ่งเป็นผลจากการตรวจจับที่ดีขึ้นและการขยายขอบเขตการตรวจหาเชื้อแต่ยังคงเตือนการระบาดอาจยืดเยื้อต่อไปอีกหลายเดือน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอเสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะไทยพร้อมปิดดีล ART หากสหรัฐเปิด
3: ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: ประนดน้อมเทิดไทยองค์ไอศูนย์สิริพิบูลยิ่งบุญญาราชาสยามทศมินเยือนถิ่นใดไทยงดงามเฉลิมยามเกียรติดำรงทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: องค์ในหลวงทรงเมตตาทุกหย่อมย่าพระองค์ทรงกรุณาทั่วฟ้าใสพระองค์ทรงจัดตั้งจิตอาสาให้ทั่วไทยทั้งนอกในชื่อเสียงดังพลังความดีวันพระราชสมภพเวียนครบรอบขอนบนอกบาทองค์พระทรงศรีเหล่าพระศกนิกรแซ่สองสดุดีพระภูมิทรงพระเกษมเปรมปรีเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุรินทร์ทองน้อยประธานคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรหลังสวนเจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำกัด
8: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
9: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
10: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟนคอมบี
11: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดี
10: ธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟนคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟนคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโต

0: 6กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ต่อเนื่องทักทายกันนะคะในช่วงเวลาของเบรกที่2ค่ะคุณฟังก็แชร์ความสุขนะคะเพราะทุกเรื่องราวเนี่ยนะคะเกิดขึ้นนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะเกิดขึ้นต้องอยู่และดับไปนะคะมีอะไรที่มันมานะคะความสุขมันก็มาไม่ได้คงทนถาวรความทุกข์ก็เช่นเดียวกันค่ะมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราเจอได้ทั้งสุขและทุกข์นะคะจงใช้ช่วงเวลานั้นๆให้มีความหมายจงทําปัจจุบันให้ดีเขาบอกว่าจงมีความสุขในปัจจุบันนะคะบางคนทุกข์กับเรื่องที่มันผ่านมาบางคนทุกข์กับเรื่องที่มันยังไม่เกิดขึ้นชีวิตของคนเราก็แค่ดีจริงๆนะคะแชร์เรื่องราวดีๆเพลงเพราะๆและเรื่องราวนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงรายการกนกพร on air DJ พี่นุ่นนะคะ

ปรินซ์วิรัติสินโรงพยาบาลในเครือปรินซ์กรุ๊ปครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปีปรินซ์วิรัติสินสอบถาม call center 077 5425555 ID law @วิรัติสิน

คุณผู้ฟังคะเคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยเอ่ยอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ก็ต้องเดินสายวุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาค่ะแถมค่าไฟก็ขึ้นอีกด้วยนะแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกะสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์นะคะ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงใช้หลอด LED มากถึง248ดวงค่ะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรค่ะแต่ให้

ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะคะที่ให้มาโคตรจุค่ะ 50,000 มิลลิแอมนะคะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะการชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้ต่อเนื่องกว่า12

กะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2,500วัตต์ค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็รับเลยนะคะนะ1ยังไม่พอแถมอีก1ค่ะพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันแล้วแว่นกันแดดคราบแบบอีก1อันทั้งหมดนี้เพียงแค่ 1,290 บาทนะคะฟังไม่ผิด 1,290 บาทโทรสั่งซื้อได้021143990 021143990ค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ ShopMania ค่ะ

0: นกพอดออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
1: ช่วงสุขภาพชวนรู้ชวนทุกคนรู้และดูแลตัวเองค่ะวันนี้จะนำเรื่องราวของไข้เลือดออกช่วงนี้ต้องย้ำเตือนกันอยู่บ่อยๆนะคะหน้าฝนไข้เลือดออกระบาดหนักค่ะเสียชีวิตสะสมแล้ว15รายนะคะเพราะนั้นก็เลยต้องออกมาเตือนค่ะคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าผู้ที่มีภาวะไม่ว่าจะเป็นภาวะอ้วนต้องระวังหลังพบสัดส่วนเสียชีวิตสูงถึง 33.33% ค่ะให้สังเกตอาการค่ะคุณผู้ฟังถ้าหากมีไข้สูงต่อเนื่องปวดหัวปวดตัวอาเจียนคลื่นไส้รีบพบคุณหมอด่วนเลยนะคะ

0: ไม่ได้มียาที่จำเพาะเจาะจงในการรักษาเพราะนั้นจำเป็นมากๆที่จะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์เพราะนั้นลดเสี่ยงลดโรครู้วิธีป้องกันไข้เลือดออกค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะนั้นใครก็แล้วแต่นะคะในส่วนตรงนี้อยากฝากเอาไว้ค่ะมีข้อมูลจากกองระบาดวิทยาค่ะกรมควบคุมโรคนะคะตั้งแต่วันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาพบว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมแล้ว 1,551 รายมีผู้เสียชีวิต15รายโดยคาดว่าในช่วงฤดูฝนเนี่ยจำนวนผู้ป่วยนะคะอาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเพราะฉะนั้นต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะนะโดยเฉพาะผู้มีภาวะอ้วนนะคะแล้วก็โรคประจำตัวนะยังพบความเสี่ยงค่ะนะคะในส่วนของอาการที่กลุ่มที่เขาเรียกว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงตรงนี้และย้ำมาตรการนะคะเก็บบ้านให้สะอาดเก็บน้ำปิดฝาภาชนะให้มิดชิดเก็บขยะฝากเอาไว้นะคะทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
2: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: แต่เรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง1,290บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcard Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcard Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
5: Mcard Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: Mcard Radio Network ช่วงกนกพร ออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เป็นข่าวช่วง2วันที่ผ่านมานี้นะคะในเขตเทศบาลเมืองชุมพรค่ะก็มีการโพสต์ก่อนหน้านี้นะคะว่าเอ๊ะสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์เทศบาลเมืองชุมพรเนี่ยล่มหรือเปล่านะคะซึ่งก็สร้างความไม่สบายใจให้กับสมาชิกนะคะที่เรียกได้ว่าเนอะโอ้ผู้สูงอายุนะคะที่เขาเรียกว่าใช้เงินเนี่ยเขาเรียกเหมือนคล้ายๆเงินออมเงินชาปนกิจก็คือเงินที่เราช่วยค่าทำศพต่างๆแล้วก็คิดว่านะคะคนที่ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกเนี่ยก็คาดหวังไว้เนอะว่าเออบั้นปลายชีวิตเวลาที่เราไม่อยู่แล้วเนี่ยลูกหลานจะได้มีเงินค่าเขาเรียกค่าทำศพอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็พูดกันตรงๆนะก็หลังจากที่มีข่าวออกมานะคะคนนั้นโพสต์คนนี้โพสต์ในโลกออนไลน์ล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้ตอนเวลา9นาฬิกานะคะก็ได้เขาเรียกว่าทางด้านของชาวบ้านก็ได้ไปรวมตัวกันที่เทศบาลเมืองชุมพรนะคะกว่า40คนเข้าพบท่านนายกศรีชัยวีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรหลังมีกระแสข่าวว่าสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์เทศบาลเมืองชุมพรเนี่ยประสบภาวะล่มนะคะซึ่งสร้างความเขาเรียกว่าวิตกกังวลละกันให้กับทุกคนที่ออมเงินไว้เป็นทุนในบั้นปลายชีวิตนะคะต่อมาท่านนายกเทศมนตรีท่านนายกศรีชัยนายกชัยนะคะก็ได้เปิดเผยนะคะหลังจากที่ได้คุยกับสมาชิกนะคะนานกว่า2ชั่วโมงค่ะนะคะก็ท่านก็บอกว่าในฐานะที่สมาคมเนี่ยจะตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551โดยท่านนายกก็มีความเกี่ยวข้องในฐานะนายทะเบียนตามตำแหน่งนะคะนายกเทศมนตรีร่วม

วมถึงเป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมเช่นเดียวกับทุกคนนั่นแหละแต่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเงินกองทุนเนื่องจากว่าเป็นการบริหารนะคะของคณะกรรมการสมาคมนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเพื่อเร่งเยียวยาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิกเบื้องต้นเนี่ยนะคะนายกเองผู้บริหารเองสมาชิกสภาเองแล้วก็ทีมสีชัยนะคะได้ร่วมกันมอบเงินสนับสนุนเนี่ยจำนวน 100,000 บาทเพื่อ นำไปเพิ่มสภาพคล่องและการทางการเงินให้กับสมาคมนะคะนะแล้วก็ยินดีเข้ามาช่วยบริหารจัดการแก้ไขปัญหาละกันค่ะคุณฟังนะคะแล้วก็สร้างระบบให้มีความพร้อมจัดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมและคณะกรรมการชุดใหม่โดยสมาชิกเพื่อคืนความโปร่งใสความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้ก็เลยมีการนัดประชุมใหญ่ค่ะสมาชิกสมาคมชาปนกิจในวันจันทร์ที่3สิงหาคมที่จะถึงนี้เวลา9โมงตรงนะคะที่โรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเภานั่นเองค่ะก็เลยชวนสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันนะคะเพื่อรับฟังแนวทางในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ร่วมหาทางออกกันต่อไปนะคะนี่คือ1เรื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเทศบาลเมืองชุมพรนะคะเราก็ติดตามแล้วก็เดี๋ยวนุ่นก็นำมาอัปเดตให้กับคุณฟังได้ทราบกันด้วยค่ะในเรื่องราวในพื้นที่นะคะของจังหวัดชุมพรของเราค่ะส่งต่อเรื่องราวตรงนี้ผ่านทางกนกพรออนแอร์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะ

เอาละค่ะช่วงเวลาของความสุขดีๆค่ะสำหรับนะคะพร้อมกับการเดินทางนะคะกาแฟดีๆเพื่อสุขภาพนะคะอร่อยได้ค่ะหลายๆคนคิดว่ากาแฟสุขภาพต้องจืดหรือว่าไม่อร่อยหรือเปล่านะคะแต่กาแฟสูตรย่าหวานห่อสีเขียวหรือว่าBlack Coffee Mix นะคะห่อสีครีมดำเนี่ยทั้งหอมทั้งเข้มข้นกลมกล่อมไม่แพ้กาแฟทั่วไปอร่อยได้ค่ะแบบไม่รู้สึกผิดนะคะแถมยังช่วยดูแลสุขภาพไปอีกด้วยค่ะครบจบในแก้วเดียวค่ะ Black Coffee Mix มากกว่ากาแฟดูแลเรื่องสุขภาพนะช่วยเผาผลาญเพิ่มพลังผิวสวยกระจ่างใสหุ่นดีในแก้วเดียวนะคะปลุกความเข้มข้นเริ่มต้นวันใหม่อย่างมั่นใจด้วยกาแฟเขาทะลุ Black ถุงซิปขนาด180กรัมค่ะสุดเข้มข้น 100% ปราศจากน้ำตาลและสารให้ความหวานกาแฟดำเพื่อคอกาแฟที่รักสุขภาพตัวจริงนะคะกาแฟเขาทะลุ Black ค่ะผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะคะรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดผลิตและจำหน่ายนะคะสามารถสอบถามได้ค่ะ0899672216077-536-399หรือว่าจะเป็น LINE นะคะใส่แอดลงไปข้างหน้าแอด Coffee Farm หรือสั่งซื้อออนไลน์เพจกาแฟ Coffee Farm นะคะ Coffee Farm Thailand ค่ะหรือจะเป็น TikTok Shop นะคะช่องทางต่างๆ Shopee Lazada ได้ทั้งหมดเลยนะคะก็อย่าลืมค่ะกาแฟดีๆ Coffee Farm นั่นเองนะคะ

0: จากเสริมสิริฟาร์มาซีครบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มาซี
1: เอาล่ะนะคะช่วงนี้ฝนตกกระหน่ำแบบนี้นะคะมันก็เป็นช่วงฤดูฝนใช่ไหมคะนะตั้งแต่เดือนนี้นะคะยาวๆไปถึงพฤศจิกายนเลยนะคะก่อนเข้าหน้าหนาวอากาศแปรเปลี่ยนเจ็บไข้ได้ปวดได้ง่ายนะคะไข้หวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลสมุนไพรไทยค่ะภูมิปัญญาเป็นมรดกของเรานะคะช่วยป้องกันเสริมภูมิคุ้มกันและรักษาอาการเจ็บป่วยวันนี้นำเสนอพริกไทยค่ะคุณผู้ฟังพริกไทยเนี่ยเพิ่มความเผ็ดร้อนช่วยขับเสมหะแก้ไอเจ็บคอจมูกโล่งแก้คัดจมูกนะคะเพราะพริกไทยดำเนี่ยช่วยขับเหงื่อและลดไข้ได้อีกด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะมื้ออาหารของเราหรือใดๆก็แล้วแต่นะคะก็บอกกล่าวเล่าด้วยใจจากเสริมสิริฟาร์มาซีค่ะ
0: ครบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มาซี

ความสุขของคนเราเนี่ยไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เรามีค่ะแต่เกิดจากมุมมองที่เราเลือกที่จะมองค่ะคุณฟังถ้าเราเลือกที่จะเป็นทุกข์กับสิ่งที่เรามีมันก็คิดได้ถูกไหมมันอยู่ที่ความคิดของเราที่มันอาจจะฟุ้งไปทั่วนะคะเพราะฉะนั้นมุมมองนี่สำคัญมากๆเลยค่ะบางทีเราก็จะมีความสุขได้กับสิ่งที่เรามีอยู่ให้เราแค่พอใจนะคะกับสิ่งที่เรามีแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความหมายนะคะแต่ละวันเนี่ยนุ่นว่ามันมีค่านะนึกถึงคนป่วยที่อยู่บนเตียงนะคะเตียงคนไข้เตียงคนป่วยนึกถึงคนที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนึกถึงคนที่สูญเสียคนที่เรารักโอ้โหเราจะมีพลังขึ้นเยอะเลยว่าชีวิตตอนนี้ก็โชคดีมากๆแล้วนะคะเพราะนั้นมองบางเรื่องนะคะในชีวิตของคนเราให้มันเป็นพลังค่ะคุณผู้ฟังคะมันไม่มีชีวิตไหนที่ไม่เคยเจอเรื่องแย่ๆค่ะเพราะฉะนั้นความสุขเนี่ยไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เรามีนะแต่เกิดจากมุมมองนะคะความคิดของเรานั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นะคะช่วงหน้าก็กลับมาเดินทางกันต่อค่ะกนกพรออนแอร์แชร์สิ่งดีๆพร้อมเป็นเพื่อนการเดินทางกันนะคะ

0: 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์0775114888
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ

0: 24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาMCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินโพสต์ถวายความจงรักภักดีในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กส่วนตัวขณะก้มกราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมข้อความระบุว่าถวายบังคมจอมราชาพระบุญญาเกริกฟ้าไกลทรงพระเจริญโดยเป็นภาพเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินและคณะรัฐมนตรีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในสมัยครม.อนุทิน1นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนตร์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนภาคเอกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้เมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงบริเวณท้องสนามหลวงสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะ10รูปขึ้นนั่งอาสนะสงฆ์นายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายธูปเทียนแผ่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะ10รูปให้ศีลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีคณะองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์10รูปนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำรับพรกราบลาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีนำคณะร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์175รูปเป็นอันเสร็จพิธีทอร์นาโดถล่มความเสียหายที่วิสคอนซินสหรัฐเกิดพายุทอร์นาโดพัดถล่มพื้นที่ทางตะวันออกรัฐวิสคอนซินของสหรัฐเมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยพายุเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ตามเวลาท้องถิ่นแรงลมหมุนสร้างความเสียหายให้กับสิ่งปลูกสร้างส่งผลกระทบกับประชาชนหลายพันคนไม่มีไฟฟ้าใช้ในเมืองเมนาชาพบอาคารสิ่งปลูกสร้างพังเสียหายอย่างสิ้นเชิงต้นไม้ถูกถอนรากถอนโคนและรถยนต์พลิกคว่ำนอกจากนี้พายุทอร์นาโดยังได้พัดผ่านสร้างความเสียหายในเมืองแอปเปิลตันซึ่งอยู่ใกล้เคียงอีกด้วยแต่ไม่มีรายงานความเสียหายที่แน่ชัด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: ขอพระองค์ทรงพิพัฒน์จำรัดยิ่งทรงเป็นมิ่งมวลประชามหาสมัยทรงเกษมสำราญสมานพระทัยขอจอมไทยเทิดดำรงทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายปาโมดอุทัยรัตน์นายกเทศมนตรีเมืองหลังสวนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการรักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองหลังสวน
7: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
8: สนใจสอบถามต้องการเป็นผู้ขายจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
9: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
10: ้เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: แครอทแคป16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel Greater Together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
3: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: M-Cot Radio Network ช่วงกนกพร

ายกันนะคะต่อเนื่องกันค่ะเบรกที่3ค่ะคุณผู้ฟังคะก็ต้องบอกว่ามีเรื่องราวนะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมของเราแล้วก็ที่สำคัญคือการได้ดูแลตัวเองได้ดูแลนะคะความสุขความทุกข์ที่เราจะต้องรับมือหรือเราต้องเจอในแต่ละวันค่ะมันไม่มีอะไรที่ง่ายหรือว่ายากจนเกินไปมันมีก็สลับกันนะคะทุกบ้างสุขบ้างก็เป็นเรื่อง

ื่องธรรมดาปกติช่วงนี้วันหยุดนะคะได้ทำบุญได้ทำความดีได้ทำอะไรที่เขาเรียกว่าชีวิตเรานะคะเกิดมาแล้วต้องไม่ให้เสียชาติเกิดค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นนะคะก็แชร์เรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันนะคะช่วงเวลาตรงนี้กระดกพรอ่อนแอผ่านทาง 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 นะคะนุ่นมีเรื่องราวเกี่ยวกับโอ้โหนะคะต้องบอกว่าสังคมตอนนี้นะใครมีลูกใครมีหลานนะคะก็ต้องให้ความรู้เรื่องของเพศศึกษากันหน่อยค่ะเพราะว่าล่าสุดที่เชียงใหม่ก็บอกว่ามีการติดเชื้อ HIV เนี่ยพุ่งสูงมากนะคะเพราะอะไรเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยนะคะไม่นิยมใส่ถุงยางอนามัยค่ะเฉลี่ยเนี่ยติด HIV เพิ่มวันละ2คนค่ะคุณผู้ฟังตั้งแต่อายุอยู่ช่วงระหว่าง15ถึง24ปีผลพวงจากค่านิยมที่ไม่ใส่ถุงยางอนามัยนั่นแหละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะที่ห่วงใยเรามีลูกบอกลูกเรามีหลานบอกหลานทำความเข้าใจให้เขานะคะได้รู้จักป้องกันตัวเองอ่ะฝากเอาไว้อีกหนึ่งเรื่องราวตรงนี้กันนะคะ

คุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าในยุคที่มีการช่องทางการสื่อสารที่มากมายเนี่ยนะคะการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือแล้วก็สร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจสำคัญของการประชาสัมพันธ์และการทำการตลาดนะคะหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานก็ยังคงคลาสสิกต่อเนื่องก็คือสื่อวิทยุนั่นเองค่ะเพราะว่าสามารถเข้าถึงคุณผู้ฟังได้ทุกวันนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านการเดินทางทำงานเหมือนที่เราได้เจอกันเนี่ยนะคะพร้อมกับใกล้ชิดกันด้วยนะเป็นกันเองแล้วก็น่าเชื่อถือค่ะ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุนะคะสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการค่ะที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือจะสร้างภาพลักษณ์องค์กร นะคะจุดเด่นของ MCOT Radio Network ก็คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วทั้งประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่แล้วก็ช่วงเวลาออกอากาศได้อย่างเหมาะสมนะคะไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศเจาะกลุ่มเป้าหมายกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะนะคะสามารถวางแผนการออกอากาศได้ตรงกลุ่มนั่นเองค่ะคุณฟังถ้าใครสนใจมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ตอบโจทย์นะคะการสื่อสารอย่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดได้นะคะแพ็กเกจเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านนะคะรวมไปถึงจังหวัดชุมพรของเราด้วยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยนั่นเองค่ะก็ฝากไว้นะคะช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยค่ะ

ชีวิตของคนเรานะคะก็คือการเรียนรู้นะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะสำเร็จหรือว่าล้มเหลวอ่ะเราจะได้บทเรียนเสมอเวลาสำเร็จนะคะเราก็จะภูมิใจเนอะถ้ามันผ่านความล้มเหลวมาแล้วนะคะแปลว่าความสำเร็จในครั้งต่อไปอ่ะมันจะเป็นอะไรที่น่าภาคภูมิใจมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังก็ถือได้ว่าบางคนนะคะนะสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะมันย่อมทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ล่ะค่ะไม่มีสูตรไหนนะคะที่จะดีเท่าสูตรในชีวิตจริงของเราค่ะขอบคุณนะคะคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันขอช่วงเวลาวันหยุดวันดีๆเราได้ทำสิ่งดีๆนะคะได้ใช้ชีวิตได้ดูแลคนที่คุณรักนะคะอย่าลืมกินดีดูแลตัวเองให้ดีนะคะอาหารดีนอนหลับให้ดีดื่มน้ำให้ดีลดหวานลดมันลดเค็มนะจ๊ะจะได้มีสุขภาพที่ดีค่ะเพราะฉะนั้นฝากไว้นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะคุณผู้ฟังคะและที่สำคัญค่ะอะไรที่เป็นความสุขไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็รีบลงมือนะคะดูแลกันตรงนี้ด้วยค่ะส่งไปต่อให้กับช่วงเวลาดีๆของทางสถานีนะคะแล้วพบเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันกระดกพรออนแอร์ขอบคุณมากๆนะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: MCOT Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดยดีเจเชอรี่
6: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
7: ยั่วโมโหหรอ
6: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
7: ้ไม่รู้ไม่ฉี
6: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
8: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
6: ทำไมถึงหอมขนาดนี
8: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
9: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
10: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าในนามของผู้ดำเนินรายการเพลงรักจากเพศัตบริษัทรวมใจโปรดักจำกัดสวัสดีค่ะคุณฟังที่เคารพรักทุกท่านมาพบกับรายการเพลงรักจากเพศัตนะฮะอยู่กับเชอรี่มธุราวิภาทวัฒน์ค่ะพบกันตรงนี้นะคะตั้งแต่เวลาต่อจากกนกพรออนแอร์นี่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เท่านั้นนะคะคุณฟังในช่วงนี้

เป็นวันเวลาที่คุณผู้ฟังได้พักผ่อนนะคะหรือว่าจะไปท่องเที่ยวที่ไหนก็ขอให้ปลอดภัยทุกท่านเลยนะคะอยู่กับแป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจนะคะในวันสำคัญแบบนี้นะคะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคมนะคะจะมีพระราชพิธีสำคัญตามโบราณราชประเพณีค่ะนะคะแล้วก็ในระหว่างวันที่28ถึง29นี้นะคะคุณผู้ฟังเราก็เริ่มถวายพระพรด้วยแล้วนะคะในช่วงนี้นะคะฝากแป้งเย็นเพศัตว์ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคุณผู้ฟังด้วยนะคะความหอมของแป้งเย็นเพศัตว์มีกลิ่นหอมเกินห้ามใจยั่วยวนเร้าอารมณ์หนุ่มๆเหลือเกินค่ะไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นเป็นความหอมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนด้วยนะคะแป้งเย็นเพศัตว์สีชมพูมาดามหอมแบบยั่วยวนเร้าใจสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายนะคะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบรับรองติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนนะคะงานเพลงต่างๆก็ขอบคุณพี่อีทรักขาวนะคะบอกใช้แป้งเย็นเพศัตว์ประจำเลยนะคะก็รอคอยใครคนนั้น นะเหมือนเชอรี่ด้วยก็รอเหมือนกันนะคะในช่วงนี้ก็รับฟังงานเพลงที่น้องลูกปลาท่าแซะบ้างหนุ่มสะพรีบ้างสื่อสารมานะคะโอเคไปฟังกันหนึ่งงานเพลงก่อนค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: มาพบกันในช่วงของสบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปกันนิดหน่อยนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าสบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปเนี่ยมี2สี2กลิ่นนะจะว่านิดหน่อยก็ไม่ได้มีทั้ง2สี2กลิ่นแน่ยกให้เภสัชเขาจริงๆเรื่องกลิ่นหอมของแป้งเย็นเภสัชนี่หอมติดตัวนานหอมไกลไปถึงข้างบ้านเชียวละนะคะสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปมี2กลิ่นหอมคนละแบบค่ะสีเขียวไรซ์มิลค์มีความหอมแบบนวลๆละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมใสๆกลิ่นผลไม้นะคะบ้านนี้ก็หอมไกลไปถึงบ้านโน้นเอาเชื่อไม่เชื่อก็ต้องลองไปพิสูจน์ไปซื้อมานะคะมีขายตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปด้วยค่ะวันนี้ก็เป็นวันสำคัญอย่างที่เราทราบกันดีแล้วนะคะว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่อเนื่องพร้อมทรงปรับแนวทางการทรงงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนค่ะนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวให้ไปรับฟังงานเพลงกันก่อนนะคะค่อยมาเข้ามาพบกัน

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชุ่มพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

ช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็ขอบคุณคุณผู้ฟังนะที่สื่อสารงานเพลงมาแล้วก็จะบอกว่าเชื่อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเรื่องแป้งของเรานั่นแหละค่ะความหอมทำให้คุณสาวๆยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่มีเสน่ห์เย้ายวนขึ้นอีก 200% เชียวล่ะนะแป้งเนียนเพศัตของเรามีกลิ่นหอมที่มีความพิเศษหอมแบบเกินห้ามใจอยู่ใกล้แล้วก็อดไม่ไหวอดใจไม่ไหวนะคะอยากตัวหอมเช้ายันเย็นเนี่ยความหอมระดับตัวแม่ทำให้เราต้องใช้แป้งเนียนเพศัตเท่านั้นนะคะคุณฟังสดชื่นนะคะเหมือนดีเจนี่ก็มาแบบสดชื่นทุกวันหอมยั่วๆทุกกลิ่นทาให้ลองเลยสีชมพูมาดามหอมแบบเยาวยวนเร้าใจสีฟ้าคาเมร่าหอมแบบเบรนด์ลับหน้าค้นหาสีเขียวพินเซตหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายนะผู้ชายชอบรับรอง ค่ะแล้วผู้หญิงก็ชอบนะคะถ้าเผื่อผู้ชายใช้ในช่วงนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเพื่อที่จะพบกันใหม่จันทร์ถึงศุกร์เท่านั้นนะคะไปไหนมาไหนเดินทางปลอดภัยนะคะคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายเป็นพระราชกุศลส่งต่อลมหายใจตำรวจเปิดเส้นทางลำเลียงหัวใจดวงที่181ส่งโรงพยาบาลรามาธิบดีพลตำรวจโทนิติธรจินตกานนท์ผู้บัญชาการศึกษาในฐานะหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจรศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักงานตำรวจแห่งชาติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมนำพระราชปณิธานด้านการบำบัดทุกข์บำรุงสุขมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่โดยเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริได้บูรณาการ

0: การปฏิบัติการร่วมกับตำรวจทางหลวงตำรวจจราจรจังหวัดนครราชสีมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยการลำเลียงอวัยวะหัวใจดวงที่181จากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาไปยังโรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อให้อวัยวะถึงปลายทางอย่างรวดเร็วและปลอดภัยตลอดจนความร่วมมือของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่ให้ความร่วมมือเปิดทางแก่รถพยาบาลและขบวนลำเลียงอวัยวะทำให้การเดินทางใช้เวลา1 ชั่วโมง 57 นาทีภารกิจครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายร่วมกันปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนุทินปัดเคลียร์ใจเนวินพิพัฒน์ยันรักกันดีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีโพสต์ภาพร่วมกับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมระบุข้อความว่าสัมพันธ์นนพหนูเนวินพิพัฒน์ร้าวฉานปานกรัมเบเร่โดยระบุว่าการเคลียร์ใจเป็นอย่างไรนายอนุทินหัวเราะก่อนที่จะระบุว่าช่วยมาเทรนให้ตนหน่อยเวลาที่นักข่าวตั้งคำถามทำให้เกิดความแตกแยกแบบนี้ก่อนจะย้อนถามกลับว่าอยู่ในบ้านตนหรือเหตุใดต้องเคลียร์ใจทำไมตนต้องเคลียร์ใจคุณอยู่บ้านผมหรือถ้าไม่อยู่ก็ไม่ต้องถามเรื่องภายในบ้านอันนี้เป็นเรื่องภายในครอบครัวและภายในพรรคไม่ใช่ธุระกงการอะไรของใครเมื่อถามว่าจะฝากไปถึงคนที่ปล่อยข่าวไม่ดีหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่ฝากเรื่องของบ้านตนเองสมมุติหากมีปัญหาจริงๆก็เคลียร์กันภายในบ้านแค่นั้นซึ่งไม่มีอะไรเพราะถ้ามีคงไม่คบหาสมาคมกันมานานขนาดนี้เราอยู่กันด้วยความเป็นพี่น้องให้เกียรติซึ่งกันและกันซึ่งนักข่าวไม่ควรมาถามเรื่องแบบนี้รัฐบาลหนุนศึกษาการปักหมุดใช้ e-office ทั้งกระทรวงเริ่มใช้ปี70เดินหน้าระบบราชการดิจิทัลเต็มรูปแบบร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการกำหนดวันที่1มกราคม2570เป็นวันเริ่มใช้ระบบ e-office แบบไร้กระดาษครอบคลุมทุกหน่วยงานในสังกัดเพื่อยกระดับการบริหารราชการสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดขั้นตอนและความซ้ำซ้อนการทำงานสารบัญพร้อมยกระดับการสั่งการติดตามงานและการประสานงานอย่างรวดเร็วโปร่งใสตรวจสอบได้ปัจจุบันหลายหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการเริ่มใช้ระบบ e-office แล้วอาทิสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสพท.ก่อนขยายผลไปยังทุกหน่วยงานในสังกัดให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดพร้อมกันนี้กระทรวงศึกษาธิการเตรียมพัฒนาโครงการนำร่องเชื่อมโยงระบบบริหารบุคคลและงานสารบัญของทุกหน่วยงานผ่านระบบเดียวกันให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการรับรองเชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงแรงงานและกระทรวงมหาดไทยโดยให้ความสำคัญกับมาตรการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยของข้อมูลและการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลอย่างรัดกุมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการทำงานแบบดิจิทัลภาครัฐและคาดว่าจะลดการใช้จ่ายด้านการบริหารได้ประมาณ 30-40%
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับพระราชกรณียกิจในการสานสัมพันธ์กับมหามิตรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งทรงเป็นสยามกุฎราชกุมารจวบจนปัจจุบันการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศพระประมุขและประมุขต่างถวายพระเกียรติยศสูงสุดยังความรื่นปิติมาสู่ประสบกรณิกรของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทบุญรอดมิวเวอรี่จำกัด
3: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: ความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: ขอพระองค์ทรงพิพัฒน์จำหลัดยิ่งทรงเป็นมิ่งมวลประชามหาสมัยทรงเกษมสำราญสมานพระทัยขอจอมไทยเทิดดำรงทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายปาโมดอุทัยรัตน์นายกเทศมนตรีเมืองหลังสวนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการพนักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองหลังสวน
7: องค์ในหลวงทรงเมตตาทุกหย่อมย่าพระองค์ทรงกรุณาทั่วฟ้าใสพระองค์ทรงจัดตั้งจิตอาสาให้ทั่วไทยทั้งนอกในชื่อเสียงดังพลังความดีวันพระราชสมภพเวียนครบรอบขอนบนอกบาทองค์พระทรงศรีเหล่าพระศกนิกรแซ่สองสดุดีพระภูมิทรงพระเกษมเปรมปรีเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุรินทร์ทองน้อยประธานคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรหลังสวนเจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำกัด
8: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
9: ้รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
12: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
13: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
14: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมด
15: ล่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
5: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
16: MCOT Radio Network ช่วงอบจพบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

ก่อพระเกื้อเพื่อปวงราษฎร์ไทยทั้งชาติร่มเย็นเป็นสุขสีทรงดำเนินเนิ่นมาด้วยปราณีองค์ภูมิทรงธรรมนำทางไทยจากที่ร้อนกลับเย็นเลยเป็นสุขพระดับทุกข์หมดสิ้นถิ่นอาศัยขออัญเชิญคุณพระรัตนตรัยถวายชัยยะมงคลทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสกุลดำรงเกียรติคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

8กรกฎามาบรรจบขอน้อมนบบาททบงพระทรงศรีสถิตมั่นแว่นแคว้นแดนธานีสดุดีขวัญเกล้าเจ้าแผ่นดินรวมดวงใจของชนคนในชาติ

ไปอยู่กินร่มเย็นเป็นสุขมาวโรกาสเฉลิมเสริมฉัตรแก้วเวียนครบแล้วปวงราชชาติสุขหนาน้อมถวายอักษรกลอนบูชาพระมิ่งฟ้าสำราญทุกการเอ่ยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางพรรณกรชูกิตติวิบูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ขณะนี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: กรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมเลื่อนเจรจากลุ่มผู้เห็นต่างไม่มีกำหนดจนกว่าจะได้รับคำตอบเหตุรุนแรงในนราธิวาสเผยได้ข่าวว่ามาเลเซียเปลี่ยนตัวผู้อำนวยการความสะดวกอนุทินเตรียมเข้ากระทรวงมหาดไทยสัปดาห์ละ2วันติดตามงานใกล้ชิดยันระบบราชการไม่ได้มีปัญหาแต่ปัญหาอยู่ที่คนไม่สุจริตย้ำมั่นใจคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเดินหน้าถึงที่สุดสเปนอพยพหนีไฟไหม้ในอุโมงค์รถไฟใต้ดินมีผู้เข้ารับการรักษาด้วยอาการสำลักควัน115คนเลื่อนเจรจากลุ่มผู้เห็นต่างไม่มีกำหนดจนกว่าจะได้รับคำตอบเหตุรุนแรงในนราธิวาสเผยได้ข่าวว่ามาเลเซียเปลี่ยนตัวผู้อำนวยการความสะดวกอนุทินเตรียมเข้ากระทรวงมหาดไทยสัปดาห์ละ2วันติดตามงานใกล้ชิดยันระบบราชการไม่ได้มีปัญหาแต่ปัญหาอยู่ที่คนไม่สุจริตย้ำมั่นใจคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเดินหน้าถึงที่สุดสเปนอพยพหนีไฟไหม้ในอุโมงค์รถไฟใต้ดินมีผู้เข้ารับการรักษาด้วยอาการสำลักควัน115คนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้อังคารที่28กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัทนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาครับทางรัฐบาลก็จัดพิธีทำบุญถวายสัตย์ปฏิญาณวันเฉลิมพระชนมพรรษาโดยนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสผู้บัญชาการเหล่าทัพตลอดจนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และผู้แทนภาคเอกชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท้องสนามหลวงเมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงพิธีครับได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายธูปเทียนแพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์จากนั้นสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะ10รูปให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์ก่อนที่นายกรัฐมนตรีและคณะผู้บริหารระดับสูงจะร่วมถวายผ้าไตรเครื่องทายธรรมและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นทุกคนได้ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะประพฤติตนเป็นข้าราชการที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเยื่องอเบื้องพระยุคลบาทมุ่งมั่นแก้ปัญหาของประเทศชาติและประชาชนและดำเนินชีวิตตามแนวทางพระบรมราชโอวาทตลอดไปหลังจากนั้นได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงสดุดีจอมราชาและกล่าวนำทรงพระเจริญ3ครั้งอย่างพร้อมเพรียงกันครับสำหรับพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดกิจกรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคซึ่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.ได้เชิญหน่วยงานภาครัฐจัดพิธีณสถานที่ตั้งรวมถึงเชิญชวนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.ocsc.go.th ได้จนถึง31กรกฎาคมนี้นะครับผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะครับว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ภาพบน Facebook ส่วนตัวขณะก้มกราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมข้อความระบุว่า#ถวายบังคมจอมราชา# พระบุญญาเกลิกฟ้าไกลและแฮชแท็กทรงพระเจริญโดยเป็นภาพเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินและคณะรัฐมนตรีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตสมัยครม. อนุทินหนึ่งครับ
0: ไปกันที่เรื่องของสถานการณ์ภาคใต้นะคะวันนี้นายธนสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขค่ะก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความคืบหน้าในการพูดคุยกับหัวหน้ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบหลังเกิดเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระบุว่าการเจรจาเริ่มต้นกันมาดีแล้วแต่อยู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นได้มีการออกแถลงการระหว่างเราส่งฝ่ายเทคนิคไปพูดคุยมีความรู้สึกแปลกๆเกิดขึ้นค่ะเมื่อเกิดเหตุความรุนแรงในจังหวัดนราธิวาสก็มองว่าในเดือนกันยายนจะไม่มีอะไรและขอฝากคำถามไปว่าตอบตนเองมาก่อนว่าอยู่ๆตัดสินใจก่อเหตุทำไมดังนั้นเดือนกันยายนจะไม่มีการเจรจาแล้วซึ่งเดิมได้นัดกันไว้ล่วงหน้าว่ากันยายนน่าจะได้พูดคุยกันแต่ก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่เห็นรุนแรงเกินกว่าที่จะรับได้คุยกันอยู่ดีๆแล้วมาก่อเหตุแบบนี้แม้ว่านักรบเขาต้องการที่จะก่อเหตุตามสัญชาตญาณแต่ว่าตอนนี้เรากำลังคุยกันอยู่และเริ่มคุยกันแล้วพอก่อเหตุก็ต้องเริ่มต้นกันใหม่ค่ะเมื่อถามว่าทางกลุ่ม BRN ได้ตอบกลับคำถามแล้วหรือไม่นายธนัทระบุว่ายังไม่ได้ตอบมานะคะเพราะว่าเพิ่งจะส่งคำถามไปเมื่อถามว่าได้มีการประสานไปยังประเทศมาเลเซียหรือไม่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการประสานไปกับมาเลเซียแต่ได้ข่าวมาว่ามาเลเซียกำลังเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกซึ่งก็ยังเป็นศูนย์อากาศอยู่ค่ะรอทางการมาเลเซียว่าจะทำอย่างไรแม้ว่าจริงๆแล้วเราอาจจะส่งสัญญาณไปได้หรือว่ามีการส่งคำถามผ่านผู้แทนผ่านคนกลางหรือว่าช่องทางที่พอจะมีอยู่ว่าตอนนี้คิดอะไรและต้องรอคำตอบกลับมาหรือไม่ส่วนการที่ฝ่ายความมั่นคงของไทยมีท่าทีแข็งกร้าวจะเป็นอุปสรรคต่อผู้เห็นต่างหรือไม่นั้นยืนยันว่าไม่เป็นอุปสรรคค่ะเพราะว่าต่างคนต่างมีแนวทางปฏิบัติของตัวเองแต่ที่สำคัญต้องเดินไปด้วยกันในทางเดียวกันไม่จำเป็นต้องแยกทางกันแต่ทหารเดินในแนวทางของทหารเป็นกลยุทธ์ไปเราก็ต้องเดินตามกลยุทธ์ของเราเช่นเดียวกันเป็นไปในทางของสันติค่ะสำหรับการข่าวที่มีข้อมูลเรื่องการก่อเหตุหรือไม่นายธนัทกล่าวว่ามันแปลกๆแต่ก็มีการข่าวเราจะไม่เอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปตั้งสมมติฐานมองว่าถ้าเราศึกษาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนราธิวาสก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุลักษณะแบบนี้มีการก่อเหตุที่ภาพวงจรปิดจับภาพไว้ได้มีการโชว์ตัวของผู้ปฏิบัติซึ่งก็มีมานานแล้วในพื้นที่ส่วนในต้นเดือนสิงหาคมจะมีวันสำคัญของกลุ่มผู้เห็นต่างทางการข่าวมีการเฝ้าระวังอย่างไรนั้นนายธนัทระบุว่าไม่เคยนับเรื่องวันสำคัญถ้าเป็นวันสำคัญก็จะมีทั้งปีค่ะก็มองว่าเราหย่อนเมื่อไหร่ก็จะมีโอกาสซึ่งอาจจะมีการจับตาดูอยู่ว่าเราหย่อนยานหรือไม่ส่วนนายกรัฐมนตรีก็ได้ส่งสัญญาณมาเสมอว่าการพูดคุยเป็นในหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งการพูดคุยเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวไม่ใช่ระยะสั้นไม่ใช่เกิดเหตุแล้วจะไปเจรจาทันทีเพราะการเจรจาต้องมีระยะซึ่งการมารับตำแหน่งเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขคนใหม่นั้นยืนยันว่าไม่หนักใจเชื่อมั่นว่าไปต่อกันได้แม้ว่าจะมีความตึงๆนะคะแต่ก็ยังมีการผ่อนปรนกันไปว่าจะมีการลดระดับการพูดคุยกันอย่างไรซึ่งฝ่ายที่ปฏิบัติก็ประสานกันยังต่อสายหากันได้ค่ะ
1: นายกอนุทินนะครับเตรียมเข้ากระทรวงมหาดไทยสัปดาห์ละ2วันติดตามงานใกล้ชิดยืนยันระบบราชการไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าปัญหาอยู่ที่คนไม่สุจริตย้ำมั่นใจคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเดินหน้าถึงที่สุดครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวก่อนประชุมหารือกับผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการครับว่าถามแต่เรื่องดีๆเรื่องที่เป็นมงคลผู้สื่อข่าวก็ถามเลยนะครับว่าการเดินทางมาประชุมในวันนี้มีข่าวดีอะไรให้ประชาชนนายอนุทินก็บอกว่าผู้บริหารกระทรวงมาร่วมลงนามถวายพระพรจึงถือโอกาสประชุมกันอย่างไม่เป็นทางการพร้อมเปิดเผยว่าจากนี้จะจัดสรรเวลาเข้ามาปฏิบัติงานที่กระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ ละ2วันแม้จะสามารถทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลหรือว่าสถานที่อื่นได้แต่การเข้ามาพบผู้บริหารและก็เจ้าหน้าที่โดยตรงจะช่วยให้การบริหารงานและการบริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อถามย้ำว่าหมายความว่าที่ผ่านมาการทำงานมีความหย่อนยานหรือไม่นายอนุทินก็ยืนยันว่าระบบและระเบียบราชการไม่ได้เป็นปัญหาไม่มีปัญหานะครับแต่ปัญหาอยู่ที่การนำระบบเอาไปใช้ระบบไม่ได้หย่อนยานแน่นอนระเบียบก็ไม่ได้หย่อนยานแต่คนใช้ระเบียบและระบบมีความไม่สุจริตครับส่วนการเข้ากระทรวงสัปดาห์ละ2วันจะมีการมาขันน็อตเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นหรือมาเฟียหรือไม่นายอนุทินก็ถามกลับว่ามาเฟียแปลว่าอะไรก่อนระบุว่าหากหมายถึงชาวบ้านทั่วไปที่ทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องบูรณาการร่วมกับจังหวัดตำรวจทหารและหน่วยงานความมั่นคงในการแก้ปัญหาส่วนกรณีที่หลายฝ่ายกังวลปัญหาที่เกิดขึ้นจะกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนนายอนุทินก็บอกว่ารัฐบาลไม่สามารถห้ามความคิดของคนตั้งใจทุจริตได้แต่เมื่อพบการกระทำผิดก็ต้องเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่โดยใช้เวลาเพียงกว่า2สัปดาห์ก็สามารถขยายผลแล้วก็จับผู้กระทำผิดได้จำนวนมากเพราะมีคำสั่งเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องขณะนี้การดำเนินการคืบหน้าอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อ27กรกฎาคมมีการดำเนินการแล้ว7แอคชั่นและวันนี้ครับมีแอคชั่นที่8ตามข้อมูลของนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมยืนยันนะครับว่าจะยังมีการดำเนินการต่อเนื่องเพื่อเปิดเผยข้อเท็จจริงทั้งหมดช่วงเช้านะครับนายอนุทินได้พบกับนายสุชาติตระกูลเกษมสุขประธานคณะกรรมการปปช.ซึ่งลงมานั่งเป็นประธานคณะอนุกรรมการไต่สวนด้วยตนเองก็ทำให้มั่นใจว่าคดีนี้ไม่มีทางเป็นมวยล้มต้มคนดูขณะที่ฝ่ายรัฐบาลนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีจะสรุปรายงานผลตรวจสอบเสนอภายใน 2-3 วันครับก่อนนำข้อมูลทั้งหมดมาประกอบกันเพื่อให้เห็นภาพกระบวนการทั้งหมดและหากผลสอบพบผู้เกี่ยวข้องก็จะดำเนินคดีทั้งหมดไม่มีเว้นหรือไม่นายอรุทินก็ตอบว่าขณะนี้มีผู้ต้องหาถูกคุมขังแล้ว3รายยังมีผู้ถูกออกหมายเรียกอีกหลายรายรวมถึงผู้เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนตั้งแต่ผู้เปลี่ยนแปลงคะแนนเจ้าของกระดาษคำตอบไปจนถึงผู้ประกาศผลสอบย้ำนะครับว่าการสืบสวนยังขยายผลไปถึงเส้นทางการเงินและการใช้อำนาจโดยมิชอบโดยมีหลายหน่วยงานร่วมกันตรวจสอบและก็เชื่อว่าผลการสอบสวนจากทุกฝ่ายจะสอดคล้องกันทำให้ข้อสรุปของคดีมีความน่าเชื่อถือและรัดกุมมากที่สุดครับ
0: ขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ยังให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการโพสต์ภาพที่มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดผ่านทาง Facebook ส่วนตัวแล้วก็ระบุข้อความว่าสัมพันธ์ #นนพก็คือหนูเนวินพิพัฒน์ร้าวฉานปานแคลมบูเล่นะคะก็ทำให้ผู้สื่อข่าวก็ไปสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีเรื่องนี้ว่าบรรยากาศการเคลียร์ใจเป็นอย่างไรนายกรัฐมนตรีก็หัวเราะก่อนระบุว่าให้ช่วยมาเทรนตนหน่อยว่าเวลานักข่าวตั้งคำถามให้เกิดความแตกแยกแบบนี้ทำไมต้องมีเรื่องอะไรต้องเคลียร์ใจกันอยู่กันมากี่ปีแล้วอันนี้เป็นเรื่องภายในครอบครัวภายในพรรคไม่ใช่ธุระโครงการอะไรของใครให้มานั่งรับทราบนี่คือคำตอบของนายกรัฐมนตรีค่ะ
1: 12:12 นเดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้ามีเรื่องของการตั้งบอร์ดประกันสังคมเดี๋ยวมาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: พระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิตรราชธรรมกำจัยขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
4: ประณตน้อมเทิดไทยองค์ไอศูนย์สิริพิบูลยิ่งบุญญาราชาสยามทศมินเยือนถิ่นใดไทยงดงามเฉลิมยามเกียรติดำรงทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: สู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับเรื่องของบอร์ดประกันสังคมครับรัฐมนตรีแรงงานบอกว่าจะต้องเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมให้ได้หวังเป็นไปตามกำหนดเดิมครับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กล่าวถึงกรณีมีผู้ไปร้องยังศาลปกครองสูงสุดว่าประกาศเรื่องของการลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมไม่ชอบหรือไม่ว่าศาลปกครองได้ทุเลาแล้วก็ให้หยุดชั่วคราวเมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งที่ทางสำนักงานประกันสังคมทำได้ก็คือการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งของประกันสังคมเมื่อวานนี้และพิจารณากันว่ายังไม่เลื่อนการเลือกตั้งแต่ว่าชะลอครับเพราะต้องรอความชัดเจนจากทางศาลว่าจะวินิจฉัยรวดเร็วอย่างไรและไปในทิศทางไหนหากเป็นไปในทางบวกก็สามารถเลือกตั้งได้ซึ่งเราก็ยึดตามกรอบเวลาเลือกตั้งเดิมสิ่งที่เกิดขึ้นมี2 ส่วนก็คือส่วนแรกเป็นระเบียบตั้งแต่ปี 64 ถึง 65 วันที่ตนเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีแรงงานก็มีข้อเรียกร้องให้จากภาคประชาสังคมและภาคประชาชนหลายส่วนว่าให้เร่งรัดกระบวนการเลือกตั้งซึ่งตนก็เห็นถึงความจำเป็นเพราะกระบวนการขับเคลื่อนสำนักงานประกันสังคมจำเป็นต้องมีบอร์ดที่มีอำนาจเต็มมาบริหารโดยเร็ววันนั้นมีข้อเรียกร้องให้ใช้กระบวนการเดิมเราก็ยึดเอาระเบียบเดิมที่มีการเลือกตั้งไปแล้วเมื่อครั้งก่อนหน้ามาใช้และออกประกาศออกมาล้อกับระเบียบอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่วันนี้เมื่อมีผู้ร้องก็ถือเป็นสิทธิ์ของผู้ร้องครับและทางศาลก็ได้ทุเลาไว้แล้วเราก็จำเป็นต้องปฏิบัติตามนั้นและรอให้เกิดความชัดเจนสิ่งที่สำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการต่อไปคือการอุทธรณ์คำสั่งทุเลาซึ่งเป็นขั้นตอนตามอำนาจหน้าที่ที่ต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งต่อไปตามกระบวนการที่ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายควบคู่ไปส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่หรือเป็นความพยายามไม่อยากให้มีการเลือกตั้งคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าไม่อยากมีคนวิจารณ์ขนาดนั้นเพราะโดยข้อเท็จจริงตนก็ไม่รู้จักกับผู้ร้องและได้ยินว่าเป็นทนายซึ่งเราก็ไม่เคยพบกันเขาดำเนินการด้วยเหตุผลใดสุดที่จะไปวิเคราะห์แต่ก็เป็นอำนาจโดยชอบเพราะมีช่องทางตามกฎหมายที่ดำเนินการได้ก็ต้องว่าเป็นตามขั้นตอนส่วนระยะเวลาอุทธรณ์จะทำให้เกิดกำหนดวันเลือกตั้งตามเดิมคือ27กันยายนถูกเลื่อนออกไปหรือไม่นายจุลพันธ์ก็ยังหวังว่าจะไม่เลื่อนเพราะเราต้องเร่งให้มีบอร์ดสำนักงานประกันสังคมขึ้นมาซึ่งเป็นบอร์ดใหม่แล้วก็สามารถขับเคลื่อนได้จริงวันนี้เราต้องเร่งให้มีกระบวนการเลือกตั้งส่วนจะเกิดเหตุการณ์ในอนาคตอย่างไรบางอย่างก็เกินกว่าที่จะวินิจฉัยได้ครับ
2: ส่วนกรณีที่มีหญิงชาวจีนแซงคิวจนถูกรปภ.คุมตัวในงานหนังสือค่ะและทางสถานเอกอัครราชทูตจีนออกแถลงการให้ไทยตรวจสอบวันนี้ผู้สื่อข่าวได้ไปสอบถามนายศรีหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะโดยระบุว่าได้สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วส่วนจะต้องมีการประสานงานกับทางสถานทูตเพื่อคุยเรื่องนี้หรือไม่ก็ระบุนะคะว่าเอาข้อเท็จจริงมาก่อนค่ะผลการตรวจสอบมาอย่างไรก็ค่อยคุยกันส่วนที่คนไทยไปคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ในเพจสถานทูตจีนจำนวนมากสถานทูตก็ต้องชี้แจงเข้าใจได้ถึงความรู้สึกต่างๆแต่ก็ต้องเอาข้อเท็จจริงมาชี้แจงกันนะคะพร้อมกับย้ำว่าให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ
1: ออกหมายจับชาวเมียนมามือฆ่าอดีตนักเทนนิสทีมชาติในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครับจากกรณีพบร่างของนายณัฐวีสุคันธารุณอายุ64ปีหรือว่าโค้ชณัฐอดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยเสียชีวิตในห้องนอนที่หนองปลือบางละมุงชลบุรีเมื่อ26กรกฎาคมที่ผ่านมาครับล่าสุดวันนี้นะครับผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากผู้กำกับการสภ.หนองปลือว่าทางชุดสืบสวนสภ.หนองปลือลงพื้นที่เกิดเหตุร่วมกับชุดสืบสวนจังหวัดชลบุรีชุดสืบสวนภาค2เพื่อหาหลักฐานการติดตามตัวคนร้ายจนสามารถรวบรวมหลักฐานนำไปสู่การออกหมายจับคนร้ายในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยจากข้อมูลทำให้ทราบว่าคนร้ายคนคนนั้นเป็นคนเดียวกันครับกับที่พบหลักฐานการโอนเงินซึ่งเป็นชาวเมียนมาซึ่งเคยทำงานที่บ้านเกิดเหตุแต่ว่ายังไม่ขอเปิดเผยชื่อและนามสกุลนะครับส่วนการติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีนั้นทางชุดสืบสวนได้ติดตามไปยังที่พักในพื้นที่ปลวกแดงและพื้นที่บ่อวินแต่ว่ายังไม่พบตัวผู้ก่อเหตุพร้อมประสานทางทหารประเทศเมียนมาในการติดตามหาตัวคนร้ายซึ่งอาจจะข้ามกลับไปยังฝั่งเมียนมาเพื่อขอนำตัวกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่นึงครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รัฐบาลเปิดเผยข่าวดีค่ะนักวิจัยไทยผลิตยาต้านพิษหน่อไม้ปี๊บโบทูลินัมได้สำเร็จนะคะโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์เปิดเผยว่ารัฐบาลโดยอย.กระทรวงสาธารณสุขขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน TRCS โบทูลินัมแอนติท็อกซินค่ะซึ่งเป็นยาต้านพิษสารพิษโบทูลินัมจากการบริโภคหน่อไม้อัดปี๊บซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่มียาที่สามารถต้านพิษกล่าวได้ก็ต้องนำเข้าจากต่างประเทศค่ะจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางยาของประเทศอย่างยั่งยืนลดภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมากจากเดิมต้องนำเข้าราคาสูงถึงโดสละประมาณ 250,000 250,000 บาทลดลงเหลือเพียง 25,000 บาทก็คือลดลง10เท่านะคะทั้งนี้ค่ะความสำเร็จเป็นผลจากการประสานความร่วมมือของทั้งสภากาชาดไทยสถานเสาวภาสถาบันชีววัตถุและสถาบันวัคซีนแห่งชาติรวมไปถึงองค์การเภสัชกรรมสำนักงานประกันภัยสุขภาพแห่งชาติเพื่อที่จะนำยาค่ะเข้าไปสู่ระบบสิทธิประโยชน์ของคนไทยได้ในอนาคตค่ะ
1: รัฐบาลหนุนกระทรวงศึกษาธิการปักหมุดใช้ e-office ทั้งกระทรวงครับเริ่มปี2570เดินหน้าระบบราชการดิจิทัลเต็มรูปแบบร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุรยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้วันที่1มกราคม2570ครับเป็นวันเริ่มใช้ระบบ e-office แบบไร้กระดาษครอบคลุมทุกหน่วยงานในสังกัดเพื่อยกระดับการบริหารราชการสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดขั้นตอนและความซ้ำซ้อนของงานสารบัญพร้อมยกระดับการสั่งการการติดตามงานการประสานงานให้รวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้ปัจจุบันครับหลายหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มใช้ระบบ e-office แล้วอาทิสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนขยายผลไปยังทุกหน่วยงานสังกัดเพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้พร้อมกันกระทรวงศึกษาธิการเตรียมพัฒนาโครงการนำร่องเชื่อมโยงระบบงานบริหารงานบุคคลและก็งานสารบัญของทุกหน่วยงานผ่านระบบเดียวกันเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและก็ประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงแรงงานและกระทรวงมหาดไทยโดยให้ความสำคัญกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลอย่างรัดกุมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ระบบดิจิทัลของภาครัฐครับการขับเคลื่อนระบบ e-office ของกระทรวงศึกษาธิการถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบราชการไทยให้ทันสมัยมุ่งลดการใช้เอกสารกระดาษลดภาระงานด้านสารบัญช่วยการสั่งการติดตามงานการประสานงานระหว่างหน่วยงานเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นอีกทั้งยังส่งเสริมการทำงานที่มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ครับการนำระบบ e-office มาใช้ไม่ใช่เพียงการลดการใช้กระดาษแต่ว่ายังช่วยลดความซ้ำซ้อนของเอกสารเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคาดว่าจะลดค่าใช้จ่ายในด้านการบริหารได้ประมาณ 30-40% รองรับการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในยุคดิจิทัลยกระดับการให้บริการประชาชนได้สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ
2: ส่วนความคืบหน้าเหตุอาคารทรุดย่านดินแดงเมื่อวานนี้เป็นการรื้อถอนอาคารที่ถูกเวนคืนค่ะเพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มรฟม.สั่งผู้รับจ้างเร่งแก้ไขแล้วค่ะโดยชาวบ้านนะคะก็สามารถถ่ายภาพขณะที่อาคารถล่มลงมาทำให้มีฝุ่นฟุ้งกระจายเต็มพื้นที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเย็น16:34 ที่ซอยประชาสงเคราะห์28เขตดินแดงค่ะซึ่งอาคารที่ถล่มลงมาเป็นอาคารสูง5ชั้นอยู่ระหว่างการรื้อถอนจนปัจจุบันเหลือความสูงประมาณ3ชั้นหลังเกิดเหตุค่ะทางสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเขตดินแดงเจ้าหน้าที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วเนื่องจากจุดตรงนี้เป็นโครงการก่อสร้างเพื่อเตรียมพื้นที่สร้างโครงการรถไฟฟ้า สายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยหนึ่งในชาวบ้านระบุนะคะว่ายังไม่เคยได้รับการแจ้งว่าจะมีการเข้ามาดำเนินการรื้อถอนในพื้นที่จนกระทั่งทางชาวบ้านรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนค่ะกังวลเรื่องความปลอดภัยก็พากันออกไปอยู่ที่สนามกีฬาของชุมชนจนเกิดเหตุการณ์ตึกถล่มลงมาในช่วงบ่ายผู้อำนวยการเขตดินแดงค่ะนางสาวปณิสราเนธานทรระบุว่าจากการสำรวจไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บทางสำนักงานเขตพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำรวจการก่อสร้างและพื้นที่โดยรอบดูให้แน่ใจนะคะว่าอาคารที่สุดตัวลงมานั้นจะมีแนวโน้มสุดตัวซ้ำหรือไม่ส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกพรรคประชาชนนายกันตพลดวงอัมพรก็ลงพื้นที่มาตรวจสอบเช่นเดียวกันเพื่อให้เร่งทบทวนปัญหาการดำเนินการเพราะสิ่งที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามาจำนวนมากก็คือเรื่องของฝุ่นจากการก่อสร้างโดยรฟม.ชี้แจงค่ะเหตุอาการทรุดตัวนี้นะคะที่เกิดขึ้นว่าช่วงเย็นเมื่อวานนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตพร้อมสั่งผู้รับเหมาเร่งเคลียร์พื้นที่โดยเร็วค่ะซึ่งอาคารนี้อยู่ระหว่างการรื้อถอนเพื่อถูกเวนคืนเตรียมพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยจากการตรวจสอบ

เบื้องต้นพบว่าเป็นการพังทลายตามแนวการรื้อถอนซึ่งขณะปฏิบัติหน้าที่มีผู้ควบคุมงานและมีการกั้นแนวป้องกันอุบัติภัยตามกฎหมายอย่างถูกต้องไม่มีประชาชนอยู่ในเขตพื้นที่การปฏิบัติงานส่วนที่มีวัสดุ

0: องเร่งปรับปรุงพื้นที่ให้กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติซึ่งรฟม.เน้นย้ำให้ผู้รับจ้างดำเนินการด้วยความระมัดระวังปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยสูงสุดในพื้นที่ก่อสร้างทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัดและขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยจะร่วมกันที่ปรึกษาผู้รับจ้างกำหนดมาตรการไม่ให้เกิดเหตุซ้ำสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับประชาชนค่ะ
1: ตำรวจนนทบุรีรวบ2โจรจีนบินลัดฟ้าล่าเหยื่อบ้านหรูยึดอุปกรณ์ครบมือหวังลงมือซ้ำขณะที่ผู้ต้องหายังปากแข็งให้การปฏิเสธครับแต่ว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านหรูชื่อดังแห่งหนึ่งอยู่ที่ตำบลบางตันในอำเภอปากเกร็ดนนทบุรีเผยให้เห็นนาทีคนร้ายชาย3คนปีนข้ามกำแพงหมู่บ้านเข้าไปลักทรัพย์สินภายในบ้านพักของผู้เสียหายเมื่อวันที่9และ11เมษายนที่ผ่านมาได้ทรัพย์สินหลายรายการรวมมูลค่าความเสียหายประมาณ1ล้านบาทครับหลังเกิดเหตุฝ่ายสืบสวนของสภ.ชัยพฤกษ์ไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามจุดเกิดเหตุจนทราบว่าทั้ง3คนร้ายใช้รถสาธารณะนะที่เรียกผ่านแอปพลิเคชันเดินทางมาบริเวณใกล้เคียงจุดเกิดเหตุก่อนเดินเท้าเข้ามาบริเวณที่ดินว่างเปล่าหลังหมู่บ้านหรูปีนรั้วเข้าไปก่อเหตุก่อนหลบหนีนำทรัพย์สินไปขายต่างจังหวัดแล้วก็เดินทางกลับจีนจึงได้ทำการรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลจังหวัดนนทบุรีออกหมายจับเมื่อ11พฤษภาคมที่ผ่านมาพร้อมประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองรอจับกลุ่มจนเมื่อคืนนี้ครับผู้ต้องหา2คนก็คือนายเลอเปาอายุ49ปีสัญชาติจีนนายเฟยชิงอายุ49ปีสัญชาติจีนเดินทางกลับเข้ามาประเทศไทยอีกครั้งจึงถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวพร้อมของกลางเสื้อผ้ากระเป๋าสะพายรองเท้าโม่งคลุมหัวถุงมือและอื่นๆพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานโดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือว่าทรัพย์โดยเข้าทางช่องทางซึ่งได้ทำขึ้นโดยไม่ได้จำนงให้เป็นทางคนเข้าโดยมอมหน้าหรือว่าทำด้วยประการอื่นใดเพื่อไม่ให้เห็นหรือว่าจำหน้าได้ก็เป็นภาษากฎหมายแหละครับส่วนผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งก็คือในหวนหูยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวได้ครับเพราะว่าไม่ได้เดินทางมาประเทศไทยในครั้งนี้สารวัตรสืบสวนสภ.ชัยพฤกษ์บอกว่าผู้ต้องหาทั้ง3รายเป็นชาวจีนตั้งใจเดินทางเข้ามาประเทศไทยช่วงวันหยุดยาวเพื่อมาก่อเหตุโดยพักอาศัยที่โรงแรมแถวดอนเมืองและก็เรียกรถสาธารณะไปก่อเหตุลักทรัพย์จำนวน4หลังนำสิ่งของไปขายที่พัทยาชลบุรีหลังจากขายของเสร็จก็เดินทางกลับจีนเมื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบตามโรงแรมจึงทราบชื่อนามสกุลจริงของผู้ก่อเหตุทั้งหมดแล้วก็ออกหมายจับ3คนครับจากการสอบปากคำเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง2รายยังคงให้การปฏิเสธส่วนการก่อเหตุทรัพย์สินผู้ต้องหาที่ได้ไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นจำพวกสร้อยคอทองคำเงินสดกระเป๋าแบรนด์เนมมูลค่าประมาณ1ล้านบาทต่อการก่อเหตุ1ครั้งครับ
0: ส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะไฟไหม้ระดับไม่รุนแรงภายในอุโมงค์รถไฟใต้ดินที่เมืองบาร์เซโลนาเมืองเอกแคว้นคาตาลันของสเปนนะคะก็ทำให้ต้องอพยพผู้โดยสารประมาณ120คนมีผู้เข้ารับการรักษาด้วยอาการสำลักควันถึง115คนมีผู้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจากอาการบาดเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลาง20คนเจ้าหน้าที่ระบุว่าต้นเพลิงเกิดจากบุผนังอุโมงค์บางส่วนหลุดและร่วงลงมาจนเกิดไฟลุกไหม้และมีควันสีเทาจนทำให้ผู้โดยสารแตกตื่นกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวอย่างไรก็ตามค่ะเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้สำเร็จภายในเวลาไม่นานและใช้ถังดับเพลิงฉุกเฉินเพียง2ถังค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณพชนาธนธนาคุณผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcord News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ

0: อบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: M-COT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทระนอง

0: ไปตาย
1: ไปมาไปไหนนะ
0: ไปปักใต้บ้านเรา
2: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
1: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพศนี้

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการปากใต้บ้านเรานะคะซึ่งก็มาเจอกันในวันนี้นะคะวันที่28กรกฎาคมเป็นวันหยุดค่ะได้หยุดยาวกัน3วันเลยเนาะ28กรกฎาคมก็วันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะส่วนวันพรุ่งนี้ก็วันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาหยุดยาวกัน3วันซึ่งก็เป็นช่วงฮอลิเดย์ที่จะทำให้ทุกคนได้มีความสุขในวันหยุดกันอสมทนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนไม่เคยหยุดนะคะยังคงส่งกระจายเสียงส่งความสุขให้กับคุณผู้ฟังทั่วทุกภูมิภาคซึ่งในช่วงเวลาตรงนี้รายการปักใต้บ้านเราค่ะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้ก็อยู่กับเจ้าป้าดิเจวนาดูแลคุณผู้ฟังกับอสมทระนองนะคะก็เจอกันตลอดทั้งอาทิตย์เลยนะคะสำหรับอาทิตย์นี้ซึ่งก็มีเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในภาคใต้มาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มีหลายข่าวเลยมาเล่าให้ฟังว่าในแต่ละพื้นที่เขามีอะไรทำอะไรกันบ้างที่ไหนบ้างนะคะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันนะคะสำหรับรายการปักใต้บ้านเราค่ะ
1: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาเล่าสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทใต้ใต
2: ้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังภาคใต้บ้านเราม
0: าติดตามข่าวจังหวัดระนองกันก่อนเลยนะคะก็มาดูในส่วนของการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงความสงบเรียบร้อยและการประชุมคณะกรรมการส่วนอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระนองครั้งที่7ประจำปี2569นะคะโดยวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาช่วงเวลา 13:30 นาทีค่ะที่ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ชั้น5ศาลากลางจังหวัดระนองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชามีน้อยก็ได้มอบหมายให้นายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานสำหรับการประชุมนะคะพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองตำรวจทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ร่วมประชุมค่ะที่ประชุมก็ได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงการบังคับใช้กฎหมายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสถานการณ์อาชญากรรมอุบัติเหตุทางถนนการตรวจค้นคนเข้าเมืองการค้าชายแดนการประมงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการคมนาคมและสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดระนองค่ะนอกจากนี้ก็ได้มีการรับทราบถึงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ Operation 90 days นะคะผนึกกำลัง90วันพิชิตยาเสพติดเพื่อบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่รวมถึงได้มีการติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับอำเภอทั้ง5อำเภอและผลการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดของจังหวัดระนองค่ะซึ่งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายวิทรัตน์รามันก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะคะมาดูเรื่องต่อไปกันค่ะจังหวัดระนองค่ะสนที่กำลังทุกภาคส่วนนะคะเปิดปฏิบัติการ Big Cleaning Prison นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นการจู่โจมการตรวจค้นเรือนจำจังหวัดระนองสกัดยาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามนะคะก็ได้มีการปฏิบัติการนี้เมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยค่ะก็เป็นประธานสำหรับการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติ การจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษที่เรือนจำจังหวัดระนองซึ่งมีนางสาวสาธิกาสามสีผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดระนองได้กล่าวรายงานพร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านความมั่นคงก็เข้าร่วมปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษภายในเรือนจำจังหวัดระนองประจำปีงบประมาณ2569เพื่อป้องกันและก็ปราบปรามยาเสพติดตลอดจนกวาดล้างสิ่งของต้องห้ามและสิ่งผิดกฎหมายภายในเรือนจำสร้างความมั่นใจในการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์และรัฐบาลโดยมีกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดระนองตำรวจภูธรจังหวัดระนองกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่415ศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทยเมียนมากองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่25สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองและเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดระนองนะคะก็รวมกำลังพลทั้งสิ้น140นายค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยได้กล่าวว่าการดำเนินการในครั้งนี้ก็เป็นการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนภายใต้การขับเคลื่อนของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระนองเพื่อให้ทุกหน่วยงานร่วมกันดำเนินงานอย่างเป็นระบบทั้งด้านแผนงานงบประมาณและการปฏิบัติการมุ่งสู่การป้องกันปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและยั่งยืนรวมถึงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในเรือนจำให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมราชทัณฑ์สำหรับการตรวจค้นครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าตรวจค้นพื้นที่ทุกจุดภายในเรือนจำทั้งเรือนนอนอ่างอาบน้ำตู้ล็อกเกอร์อาคารเรียนโรงเลี้ยงโรงงานฝึกวิชาชีพห้องน้ำห้องสุขาห้องสูตรกรรมรวมถึงแดนหญิงและดำเนินการสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ต้องขังชาย100คนผู้ต้องขังหญิง50คนรวมทั้งสิ้น150คนนะคะเพื่อเฝ้าระวังการลักลอบนำยาเสพติดโทรศัพท์มือถือสิ่งต้องห้ามและสิ่งผิดกฎหมายเข้าสู่เรือนจำซึ่งผลการปฏิบัติการก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะไม่พบสิ่งของต้องห้ามและไม่พบสารเสพติดจากการสุ่มตรวจปัสสาวะของผู้ต้องขังสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการบริหารการจัดการเรือนจำของจังหวัดระนองและความร่วมมือของทุกหน่วยงานในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษามาตรฐานเรือนจำสีขาวและสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะนอกจากนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมกันบูรณาการกำลังในการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้พร้อมกับกำชับให้ดำเนินมาตรการตรวจค้นเชิงรุกอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการลักลอบนำยาเสพติดสิ่งของต้องห้ามและสิ่งผิดกฎหมายเข้าสู่เรือนจำซึ่งก็จะนำไปสู่การสร้างความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในพื้นที่ของจังหวัดระนองอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะก็เป็นการปฏิบัติการแบบจู่โจมนะคะในส่วนของเรือนจำจังหวัดระนองนะคะกับการBrick Cleaning Day นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามนะคะข่าวจากทางจังหวัดอื่นๆกันบ้างค่ะ
1: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอโซมทอสายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมง

0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะดูกันที่จังหวัดสงขลากันบ้างค่ะก็มีการนำประสบนิกรชาวไทยมุสลิมนะคะร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของผู้ว่าสงขลานำประสบนิกรชาวไทยมุสลิมร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ณมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีนายศักดิ์กริยาบินแสละประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาในเอกชัยแก้วรัตนะนายอำเภอหัดใหญ่พร้อมด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาอิหม่ามคอเตบิลัมหัวหน้าส่วนราชการและประสบนิกรชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดสงขลาเข้าร่วมพิธีพิธีเริ่มต้นด้วยการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโดยนายเมาลานาอับดุลรอชักมหาชัยจากนั้นร่วมรับชมวิดิทัศน์พระราชกรณียกิจด้านศาสนาอิสลามก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาจะนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลโดยกล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงของประเทศทรงมีพระบรมราโชบายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควบคู่กันกับการเสริมสร้างความมั่นคงการยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนภายใต้หลักสืบสานรักษาและต่อยอดนอกจากนี้ยังทรงมีพระวิสัยทัศน์กว้างไกลในด้านการต่างประเทศการเสริมสร้างความมั่นคงของราชอาณาจักรและทรงดำรงพระองค์เป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกผู้ทรงทํานุบำรุงและอุปถัมภ์ทุกศาสนาอย่างเสมอภาคโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านศาสนาอิสลามอธิการเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีงานมาลิดกลางแห่งประเทศไทยตั้งแต่ครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารการพระราชทานโลกเกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามผู้มีผลงานดีเด่นตลอดจนการทรงสืบสานพระราชปณิธานด้านการแปลพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเพื่อส่งเสริมให้ประสบนิกรชาวไทยมุสลิมได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนอย่างถูกต้องและลึกซึ้งภายหลังจากการกล่าวถวายพระพรชัยมงคลนายศักดิ์กริยาบินแสละประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาได้นำกล่าวดูอาขอพรเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวพบปะพี่น้องชาวไทยมุสลิมพร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพร้อมขอบคุณคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาอิหม่ามคอเตบิลันและผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนที่พร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกทั้งขอบความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันพัฒนาจังหวัดสงขลาและประเทศชาติตามแนวพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อทำรงไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสืบไปลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
0: ค่ะกับคุณดีเจลักษณะนะคะจากอสมทสงขลาค่ะก็รายงานข่าวมาให้เราได้ทราบกันนะคะเรื่องต่อไปก็ไปดูกันที่ภูเก็ตนะคะรวบคาสนามบินภูเก็ต4นักท่องเที่ยวต่างชาติซุกกัญชากว่า30กิโลกรัมนะคะเตรียมบินเข้าสู่ปารีสมูลค่าเกือบ 2.6 ล้านบาทเลยค่ะเมื่อวันที่28กรกฎาคมนะคะเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตร่วมกับตำรวจสภ.สาคู ู่่และท่าอากาศยานภูเก็ตจับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์รวม4รายหลังจากตรวจพบพยายามลักลอบขนช่อดอกกัญชาและกัญชาแปรรูปน้ำหนักรวมกว่า30กิโลกรัมเตรียมส่งออกไปยังท่าอากาศยานนานาชาติปารีสชานเดอโกประเทศฝรั่งเศสค่ะซึ่งก็จับกลุ่มนะคะเมื่อวานนี้โดยผู้ต้องหาก็ประกอบด้วยนายชอนอายุ19ปีสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์นางสาวไชนาอายุ18ปีสัญชาติฝรั่งเศสนายมาคัสอายุ18ปีสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์และนายอลาซานอายุ16ปีสัญชาติฝรั่งเศสจากการตรวจสอบนะคะจากการตรวจค้นค่ะเจ้าหน้าที่ก็พบของกลางเป็นช่อดอกกัญชาและกัญชาแปรรูปมูลค่ารวมเกือบ 2.6 ล้านบาทซุกซ่อนอยู่ในสัมภาระเตรียมลักลอบนำออกนอกราชอาณาจักรเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาพยายามส่งออกของที่ยังไม่ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้องพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งพ.ร.บ.ศุลกากรปีพุทธศักราช2560กฎหมายสมุนไพรควบคุมกัญชาและประมวลกฎหมายยาเสพติดก่อนที่จะควบคุมตัวพร้อมกับของกลางส่งพนักงานสอบสวนของสภ.สาคูเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะไปจังหวัดพัทลุงกันบ้างค่ะก็เดน่าความปลอดภัยเปิดช่องทางออนไลน์ให้ประชาชนได้แจ้งเบาะแสอาชญากรรมตลอด24ชั่วโมงค่ะวันที่27กรกฎาคมนะคะในช่วงเวลา 13:30 น.ที่ห้องประชุมอิรวดีชั้น3สารกลางจังหวัดพัทลุงนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงค่ะก็เป็นประธานสำหรับการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพัทลุงประจำเดือนกรกฎาคมซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานด้านความมั่นคงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมประชุมนะคะเพื่อที่จะบูรณาการการดำเนินงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงค่ะซึ่งที่ประชุมก็ได้ติดตามผลการดำเนินงานการแก้ปัญหาลิงในพื้นที่รวมทั้งรับทราบผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมภายใต้แผนปฏิบัติการพัทลุงปลอดภัย90วันการป้องการและปราบปรามการค้ามนุษย์การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบการป้องกันแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าตลอดจนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดพัทลุงด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนายสุจินวาจากิจได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการปฏิบัติงานอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะการสุ่มตรวจสถานบริการและพื้นที่เสี่ยงในทุกอำเภอเพื่อเป็นการป้องกันเหตุที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมกำชับให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดรวมทั้งได้มีการจัดชุดปฏิบัติการร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าประชาชนสามารถร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังภัยโดยแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสอาชญากรรมในพื้นที่ผ่านเว็บไซต์ www.pathalung.go.th/90day ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดแหล่งมั่วสุมการแข่งรถในทางสาธารณะเหตุลักทรัพย์อาชญากรรมต่อทรัพย์สินตลอดจนการครอบครองหรือการจำหน่ายอาวุธปืนเถื่อนและอาวุธผิดกฎหมายซึ่งข้อมูลทุกเรื่องที่ได้รับแจ้งก็จะถูกนำเข้าสู่ฐานข้อมูลกลางของจังหวัดเพื่อที่จะวิเคราะห์ตรวจสอบความน่าเชื่อถือจัดลำดับความสำคัญและส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับติดตามผลการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยทางจังหวัดก็ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลโดยไม่เปิดเผยตัวตนได้ข้อมูลของผู้แจ้งจะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับและทุกเรื่องจะผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนดำเนินการตามกฎหมายเพื่อที่จะร่วมกันสร้างพัทลุงให้ปลอดภัยอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะ
2: ไปตาย
3: ไปไม้ไปไหนนะ
2: ไปปักใต้บ้านเรา
4: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
3: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพศ

0: มาถึงช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงสุดท้ายค่ะมาดูเรื่องราวของทางจังหวัดยะลากันบ้างนะคะยะลาก็พลิกโฉมพื้นที่การเรียนรู้ชายแดนใต้เปิดตัวศูนย์เรียนรู้ดาราศาสตร์ศิลป์เอสโทอาร์ตตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองยะลาแหล่งเรียนรู้สุดล้ำที่ผสมผสานดาราศาสตร์สากลศิลปะและดาราศาสตร์อิสลามอันฟาลักเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนซึ่งก็มุ่งสร้างแรงบันดาลใจพัฒนาศักยภาพเยาวชนและขับเคลื่อนสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมกับเปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบนะคะส่วนเรียนรู้ดาราศาสตร์ศิลป์ก็เกิดขึ้นจากแนวคิดของนายไมตรีมะลีอะละผู้จัดการศูนย์เรียนรู้ดาราศาสตร์ศิลป์เอสโทรอาร์ตที่ต้องการจะนำความชอบส่วนตัวด้านการดูดาวและการถ่ายภาพดาราศาสตร์มาต่อยอดและแบ่งปันประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมในพื้นที่โดยอันฟาลักนะคะหรือว่าดาราศาสตร์อิสลามเนี่ยถือเป็นรากฐานสำคัญในวิถีชีวิตของชาวมุสลิมที่ใช้กำหนดศาสนกิจในชีวิตประจำวันทั้งการกำหนดเวลาการละหมาดทิศกิฟลัดและวันสำคัญทางศาสนาซึ่งการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในครั้งนี้ก็มีเป้าหมายสำคัญในการที่จะส่งเสริมการเข้าถึงความรู้ด้านดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสร้างพื้นที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ที่ห่างไกลรวมถึงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ในชุมชนค่ะศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ถือว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้ภาคเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่มีสถานที่ที่ตั้งแน่นอนมีระบบบริหารจัดการที่ชัดเจนและมีแพลตฟอร์มรองรับโดยภายในแบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนต่างๆอย่างครบวงจรนะคะซึ่งก็จะมีโซนดาราศาสตร์สากลและดาราศาสตร์อิสลามเรียนรู้ความเป็นมาและวิวัฒนาการทางดาราศาสตร์ห้องแกลเลอรี่และห้องบรรยายพื้นที่จัดแสดงภาพถ่ายและถ่ายทอดองค์ความรู้ห้องท้องฟ้าจำลองเปิดประสบการณ์จำลองห้วงอวกาศที่ตื่นตาตื่นใจห้องปฏิบัติการทางศิลปะผสมผสานจินตนาการทางศิลปะเข้ากับวิทยาศาสตร์พิพิธภัณฑ์เครื่องมือทางดาราศาสตร์จัดแสดงกล้องโบราณเครื่องวัดมุมโบราณและแอสโตรแลบให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นคุณค่าและวิวัฒนาการตั้งแต่ยุคทองของอิสลามจนถึงยุคใหม่นะคะซึ่งนายไมตรีมองว่าเรื่องดาราศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและมีความสำคัญมากในยุคปัจจุบันและอนาคตเนื่องจากโลกกำลังก้าวไปสู่การสำรวจดวงจันทร์และดาวอังคารการมีศูนย์เรียนรู้แห่งนี้จึงทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นและแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาหาความรู้โดยกลุ่มเป้าหมายหลักก็จะเป็นนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะส่วนท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะเดินทางมาเยี่ยมชมได้นะคะที่ศูนย์เรียนรู้ดาราศาสตร์ศิลป์ตำบลสเตงนอกฝั่งตลาดเก่าเข้าซอย4ค่ะหรือว่าสามารถจองคิวและใช้บริการผ่านระบบดิจิทัลที่ทันสมัยได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านช่องทางต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์www.astroartcenter.com แอปพลิเคชัน astroart นะคะซึ่งดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store และ Google Play Facebook Page astroart learning center ก็จะมีระบบรองรับทั้งการจองคิวการลงทะเบียนการชำระค่าบริการและออกไปสัญญาบัตรที่สมบูรณ์แบบนะคะนี่คือ Astro Art แหล่งเรียนรู้สุดล้ำใจกลางยะลาเปิดมิติใหม่ท่องโลกอวกาศผสมผสานดาราศาสตร์สากลศิลปะและดาราศาสตร์อิสลามซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทยวันนี้ก็เปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบแล้วนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เข้าไปเรียนรู้กันนะคะก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นการท่องโลกอวกาศผสมผสานดาราศาสตร์สากลศิลปะดาราศาสตร์อิสลามซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นแห่งแรกของประเทศไทยด้วยถ้าใครที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเยาวชนน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะก็สามารถที่จะจองคิวได้นะคะตามช่องทางที่ได้แจ้งให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆจากจังหวัดยะลานะคะช่วงเวลาของรายการ การปักใต้บ้านเราวันนี้ก็หมดเวลาละค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการปักใต้บ้านเราเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในภาคใต้ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่ารายการปักใต้บ้านเราเนี่ยเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงก็จะมีข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมาเล่าข่าวในสไตล์ที่เป็นกันเองให้คุณได้รู้ว่าในภาคใต้เนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรบ้างนะคะก็ต้องขอบคุณศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอาสมทจำกัดมหาชนขอบคุณนักจัดรายการทุกสถานีเลยนะคะที่ได้ร่วมส่งข่าวกันเข้ามาและคุณผู้ฟังที่สนใจต้องการจะฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือสนใจจะลงโฆษณาผ่านสื่อวิทยุของอสมทที่เราออกอากาศครอบคลุมในโซนภาคใต้เนี่ยอันนี้คุณผู้ฟังสามารถติดต่อได้นะคะที่นักจัดรายการสถานีวิทยุอสมทที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่และวันนี้รายการปักใต้บ้านเรากับเจ้าป้าดีเจวรรณาจากอสมทระนองนะคะก็หมดเวลาเพียงเท่านี้ละพรุ่งนี้กลับมารับฟังรายการปักใต้บ้านเรากันได้ใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ขณะนี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลปปส.หารือญี่ปุ่นคดีน้องเทียนถูกจับไอซ์ซุกซองกาแฟลุ้น31กรกฎาคมอัยการสั่งฟ้องหรือไม่นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ในฐานะโฆษกปปส.เปิดเผยถึงกรณีหญิงไทยอายุ28ปีหรือน้องเทียนถูกจับกุมที่สนามบินฟุกุโอกะในประเทศญี่ปุ่นหลังตรวจพบไอซ์ซุกซ่อนในซองกาแฟโดยระบุว่าปปส.ได้หารือกับทางการญี่ปุ่นแล้วซึ่งเป็นการหารือตามวงรอบจึงได้มีการคุยเรื่องน้องเทียนไปด้วยในคราวเดียวกันและพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาส่วนเมื่อวานนี้ที่ปปส.ภาค1เชิญนายธนาศักดิ์พ่อของน้องเทียนและแฟนหนุ่มไปพูดคุยทั้งสองให้ข้อมูลเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ทั้งรูปภาพข้อความแชทจากแอปพลิเคชัน LINE รวมไปถึงแฟนหนุ่มแม้เป็นคนใกล้ชิดที่เดินทางไปกับน้องเทียนไม่ได้รับพัสดุชิ้นดังกล่าวจากบริษัทขนส่งด้วยตัวเองซึ่งส่วนนี้น้องเทียนจะเป็นผู้ให้ข้อมูลได้ดีที่สุดส่วนวันที่31กรกฎาคมนี้ที่อัยการของญี่ปุ่นจะพิจารณาว่ามีคำสั่งฟ้องคดีหรือไม่ขณะนี้เหลือเวลาอีก3วันทางการไทยจะส่งข้อมูลหรือแนวทางสืบสวนให้ทางการญี่ปุ่นทันหรือไม่ซึ่งปปส.และตำรวจไม่ได้เร่งสืบสวนเพื่อให้ทันกรอบเวลาซึ่งต้องใช้เวลาในการสืบสวนค่อยๆทำไปให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนที่สุดธนัทเผยเลื่อนเจรจากลุ่มผู้เห็นต่างไม่มีกำหนดจนกว่าจะได้รับคำตอบเหตุรุนแรงในนราธิวาสนายธนสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการพูดคุยกับหัวหน้ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบหลังเกิดเหตุความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้ว่าการเจรจาเริ่มต้นกันมาดีแล้วแต่จู่ๆเกิดเหตุขึ้นซึ่งได้มีการออกแถลงการระหว่างที่ส่งฝ่ายเทคนิคเข้าไปพูดคุยมีความรู้สึกแปลกๆเกิดขึ้นและเมื่อเกิดเหตุความรุนแรงที่จังหวัดนราธิวาสมองว่าในเดือนกันยายนจะไม่มีอะไรและขอฝากคำถามไปว่าตัดสินใจก่อเหตุทำไมดังนั้นเดือนกันยายนจะไม่มีการเจรจาแล้วซึ่งเดิมนัดกันไว้ล่วงหน้าว่าเดือนกันยายนน่าจะมีการพูดคุยกันแต่เกิดเหตุอย่างที่เห็นรุนแรงเกินกว่าจะรับคุยกันอยู่แล้วก่อเหตุแบบนี้แม้นักรบต้องการที่จะก่อเหตุตามสัญชาตญาณแต่ขณะนี้มีการพูดคุยกันอยู่และเริ่มพูดคุยกันแล้วเมื่อเกิดเหตุต้องเริ่มต้นกันใหม่เมื่อถามว่ามีการประสานไปยังประเทศมาเลเซียหรือไม่นายธนัทกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการประสานกับมาเลเซียและได้ข่าวมาว่าทางมาเลเซียกำลังเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกซึ่งยังเป็นศูนย์อากาศอยู่และยังต้องรอทางการมาเลเซียว่าจะทำอย่างไรแม้ว่าความจริงแล้วอาจจะส่งสัญญาณไปได้หรือการส่งคำถามผ่านผู้แทนผ่านคนกลางหรือช่องทางที่พอจะมีว่าขณะนี้คิดอะไรและต้องรอว่าจะตอบกลับมาหรือไม่ ชาวบ้านและนักเรียนในอำเภอระแงะชูป้ายล้นสะพานเดินรณรงค์หยุดละเลิกก่อความไม่สงบอาลัยเจ้าหน้าที่สิ้นชีพที่บริเวณสะพานบุเกซามีหมู่ที่7ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสกลุ่มชาวบ้านและนักเรียนในพื้นที่พร้อมใจการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงทุกรูปแบบโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและพลังแห่งสันติภาพมวลชนต่างชูป้ายผ้าและป้ายข้อความประณามการก่อความไม่สงบอาทิหยุดละเลิกก่อความไม่สงบอยากให้อำเภอระแงะมีแต่ความสันติสุขเลือกสันติภาพไม่เลือกความรุนแรงรวมถึงป้ายเขียนมือของเหล่านักเรียนที่วาดรูปการกบาททับปืนแล้วระเบิดพร้อมข้อความไม่ต้องการความขัดแย้งหยุดยิงหยุดสูญเสียร่วมสร้างสันติสุขด้านนางสาวยัดมานีดอโลมะชาวบ้านในพื้นที่เปิดเผยถึงความรู้สึกด้วยน้ำเสียงสลดและโศกเศร้าต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ารู้สึกตกใจและหดหู่เป็นอย่างมากเนื่องจากเหตุการณ์ลักษณะนี้เงียบหายไปนานแต่กลับมาระเบิดความรุนแรงขึ้นอีกครั้งเจ้าหน้าที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้มีความคุ้นเคยกับชาวบ้านในพื้นที่มาโดยตลอดถือเป็นเจ้าหน้าที่ที่น่ารักและเป็นที่รักของคนในพื้นที่รู้สึกเสียดายและเสียใจมาก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
11: ขอพระองค์ทรงพิพัฒน์จำรัดยิ่งทรงเป็นมิ่งมวลประชามหาสมัยทรงเกษมสำราญสมานพระไทยขอจอมไทยเทิดดำรงทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายปาโมดอุทัยรัตน์นายกเทศมนตรีเมืองหลังสวนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการรักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองหลังสวน
12: องค์ในหลวงทรงเมตตาทุกหย่อมย่าพระองค์ทรงกรุณาทั่วฟ้าใสพระองค์ทรงจัดตั้งจิตอาสาให้ทั่วไทยทั้งนอกในชื่อเสียงดังพลังความดีวันพระราชสมภพเวียนครบรอบขอนบนอกบาทองค์พระทรงศรีเหล่าพระศพนิกรแท้สองสดุดีพระภูมิทรงพระเกษมเปล่งปรีเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุรินทร์ทองน้อยประธานคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรหลังสวนเจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำกัด
13: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่
14: กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
15: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mquad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mquad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
10: ้ Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
16: Mcot Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดยดีเจโอนันทวัฒน์

0: อสมทเพื่อชุมชนช่วงเกษตรแก้จนโดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังในช่วงบ่ายนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของอสมทเพื่อชุมชนช่วงเกษตรแก้จนนะครับเจอกันอย่างนี้เป็นประจำในทุกวันอังคารบ่ายโมงกว่าถึงบ่ายสองโมงทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรความถี่ FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ FM 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับวันนี้พบกันตรงกับวันอังคารที่28กรกฎาคมนะครับวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับวันนี้เป็นวันหยุดราชการนะครับแต่ว่าเรายังไม่หยุดนะครับเรายังรับหน้าที่กันต่อไปนะครับมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเกษตรที่น่าสนใจนะครับสบายๆ สไตล์มนตรีโดยอาจารย์ดร.มนตรีบุญจรัสวันนี้มีเรื่องราวของอะไรนะครับน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันช่วงนี้ขอบคุณไปถึงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงด้วยนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชผลการเกษตรนะครับอยากจะได้ผลผลิตดีมีคุณภาพก็ต้องใส่ปุ๋ยที่ดีและมีคุณภาพเช่นกันนะครับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดองวันนี้ที่ร้านสอทรัพย์ไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรและที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านคุณนะครับในเรื่องราวของการเกษตรที่น่าสนใจวันนี้เดี๋ยวไปติดตามกันนะครับอาจารย์ดร.มนตรีบุญจรัสเตรียมพร้อมอยู่แล้วครับ
0: Mcot Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนเกษตรแก้จนโดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
2: สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโซเชียลเน็ตเวิร์ก Facebook YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้กับผมมนตรีบุญจรัสก็

0: มาพบกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการสบายๆ สไตล์มนตรีบุญจรัสนะครับวันนี้ผมจะมาคุยกับพวกเราในเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคเคล็ดลับแนวทางการทำเกษตรชีวภาพแบบปลอดสารพิษพิชิตต้นทุนก็คงจะพูดคุยถึงภาพรวมนะครับว่าวิธีการวิธีแนวทางเกษตรแบบชีวภาพเป็นอย่างไรนะครับซึ่งเพื่อนๆท่านใดนะครับที่อยากจะแลกเปลี่ยนพูดคุยนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์เข้ามาทางนะครับเป็นกระทู้นะครับ
1: 3เหตุผลทำไมต้องมีท็อปเปอร์รุ่นพรามไว้ครอบครอง
2: เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่รู้สึกว่าลองแล้วอยาก
0: ในนี้ได้นะครับก็ต้องขออภัยนะครับที่ห่างหายไปกันนานพอสมควรนะครับเนื่องด้วยเวลาว่างที่อาจจะจำกัดนะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่พร้อมแล้วก็มีเรื่องที่ดีมีสาระมีประโยชน์ก็จะรีบมาพบปะพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสวัสดีคุณจิ้มจุ่มนะครับถีแนวทางเกษตรแบบชีวภาพเป็นอย่างไรนะครับซึ่งเพื่อนๆท่านใดนะครับที่อยากจะแลกเปลี่ยนพูดคุยนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์เข้ามาทางนะครับเป็นกระทู้นะครับในนี้ได้นะครับก็ต้องขออภัยนะครับที่ห่างหายไปกันนานพอสมควรนะครับเนื่องด้วยเวลาว่างที่อาจจะจำกัดนะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่พร้อมแล้วก็มีเรื่องที่ดีมีสาระมีประโยชน์ก็จะรีบมาพบปะพูดคุยกับเพื่อนๆ นะครับพี่ๆน้องๆทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสวัสดีคุณจิ้มจุ่มนะครับมีใครเข้ามาบ้างนะครับคุณคิมสวัสดีครับคุณนันทนานะครับคุณอัครพลข้อมูลมีประโยชน์มากขอบคุณนะครับคุณภูผาคุณกุลนิดนะครับสวัสดีนะครับอยู่ประทายโคราชเสียงชัดเจนดีนะครับสวัสดีคุณลิ้นจีนะครับตอนนี้เพื่อนๆเราก็กำลังทยอยกันเข้ามานะถ้าอยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับหรือต้องการมาซึมซาบรับรู้เกี่ยวกับเรื่องของเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดสารพิษนะครับก็บอกเพื่อนๆชวนพี่ๆน้องๆเข้ามาฟังทางรายการนะครับสบายๆ สไตล์มนตรีนะครับนะวันนี้เทคนิคเคล็ดลับเกษตรแนวทางชีวภาพเยอะแยะมากมายอย่างแน่นอนนะครับที่ผมจะเอามาบอกเล่าเก้าสิบสูบพี่น้องผองเพื่อนให้ได้รับรู้รับทราบกันนะครับสวัสดีคุณอัญชลีรัตน์นะครับขอบพระคุณสวัสดีคุณอนันต์นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ยังคงติดตามให้กำลังใจกันอยู่นะฮะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วนะครับสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์นะครับตอนนี้ก็ห่างหายเวทีการไลฟ์สดไปนานพอสมควรนะครับนะแนะนำติชมอย่างไรก็เรียนเชิญได้นะครับสวัสดีคุณหญิงใหญ่อยู่ชัยภูมินะฮะสวัสดีนะครับสวัสดีคุณหนูยิ้มเสียงชัดเจนดีนะครับ เหตุผลที่ผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคเคล็ดลับ นะของเกษตรชีวภาพเพื่อนะครับเขาเรียกว่าปลอดสารพิษพิชิตต้นทุนก็ในยุคที่ข้าวยากหมากแพงเหมือนเดิมนะครับสถานการณ์วิกฤตโควิดปุ๋ยแพงข้าวไฟแพงนะปุ๋ยยาหรือแม้แต่เรื่องของอาหารการกินล้วนแล้วแต่แพงด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับแนวทางเดียวที่นะครับพี่น้องเกษตรกรจะอยู่รอดลืมตาปากได้ก็คือลองหันมานะครับศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรนะครับในแนวทางชีวภาพนะก็ขอเริ่มนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาในตอนหลังก็นะหรือเข้ามาไม่ทันก็สามารถดูย้อนหลังทางช่อง YouTube นะฮะคีย์เวิร์ดพิมพ์คำว่าไทยกรีนอโกรใน Google Search นะครับหรือช่องทาง YouTube ก็เป็นไทยกรีนอโกร Channel นะครับหรือเพจ Facebook ของไทยกรีนอโกร Twitter ทุกช่องทางนะครับที่สื่อสารกับเรานะสวัสดีคุณลุงสวัยคุณสมชายคุณพัฒน์คุณวิชุวรรณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ในขณะนี้นะฮะสิ่งนี้ผมจะสื่อสารนะครับไปยังผู้ที่ชื่นชอบการทำเกษตรแล้วต้องการลดต้นทุนนะฮะเริ่มแรกเลยเนี่ยนะครับเราก็จะมีเรื่องของการทำธนาคารปุ๋ยหมักนะในเรื่องสวนไร่นาของเราเนี่ยปัจจัยสำคัญเลยนะครับคือการมีปุ๋ยไว้ทำไว้ใช้ในแปลงเกษตรของตนเองด้วยวิธีการเก็บหอมรอมริบนะฮะซากพืชซากสัตว์เศษไม้ใบหญ้าตอสั่งฟางข้าวนะครับสวัสดีคุณอาเธอร์นะครับคุณธีราโปนะครับใครมีอินทรีย์วัตถุนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษตอสั่งฟางข้าวเศษกิ่งไม้ใบหญ้าที่ได้จากการตัดแต่งกิ่งในเรือกสวนไร่นานะครับไม่ว่าจะเป็นกิ่งมะม่วงลองกองมังคุดทุเรียนทั้งหมดทั้งปวงนี้เนี่ยคือปุ๋ยในรูปแบบที่เราไม่ต้องไปเสียเงินซื้อนะครับมาสับหั่นบดย่อยนะครับเก็บกองรวมกันไว้ณมุมใดมุมหนึ่งของพื้นที่เกษตรทำลืมๆมันไปก็ได้นะครับไม่ต้องไปทุกข์ไปซีเรียสถ้าไม่มีเวลาก็ที่จะไปสับหั่นบดย่อยก็กองไว้ก็ได้ครับผ่านไปเพียงแต่ว่าถ้าเศษชิ้นมันใหญ่มากมันก็ระยะเวลาการย่อยสลายมันก็จะช้านะแล้วทำไมลืมมันไปก็ในเมื่อเราไม่มีเวลานะกองเท่าภูเขาเหล่ากาเป็นคันรถ10ล้อรถพ่วงนะผ่านไป1ปี2ปีเนี่ยเวลามันผุพังเปื่อยย่อยสลายมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกคันรถก็เป็นหมื่นหรือหลายหมื่นบาทนะครับกิโลละบาท2บาทนะครับ10ตันที่ก็ได้เป็น 10,000-20,000 บาทนะถ้าเราไม่ขายก็เท่ากับเราไม่ต้องซื้อเราสามารถเอาปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกที่เป็นธนาคารตัวเนี้ยนะครับเอาไว้รองก้นหลุมเอาไว้เตรียมแปลงนะทำให้ดินนั้นโปร่งฟูและร่วนสุยนะอันนี้คือเทคนิคอันที่1 นะครับคือมีธนาคารปุ๋ยหมักเอาไว้ชดเชยการใช้งานร่วมกับปุ๋ยเคมีอันที่สองนะครับเทคนิคเคล็ดลับการผลิตจุลินทรีย์ย่อยสลายต่อสั่งฟางข้าวด้วยตนเองนะครับอันนี้ก็จะมีเรื่องของการใช้จุลินทรีย์สัตว์เคี้ยวเอื้องหรือจุลินทรีย์ขี้ควายของชมรมเกษตรปลอดสารพิษนะครับที่เราเป็นผู้ริเริ่มคิดค้นนะครับมาจากเหตุผลว่าสัตว์เคี้ยวเอื้องนะฮะอย่างวัวควายเนี่ยนะครับเป็นการรณรงค์ให้เกษตรกรเนี่ยกลับมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายด้วย นะครับทดแทนควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแล้วก็ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นนะฮะเป็นควันนะครับเพราะมันต้องเผาผลาญนะครับเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์นะทำให้เกิดปรากฏการณ์ก๊าซเรือนกระจกนะจุลินทรีย์ตัวนี้นะครับเป็นจุลินทรีย์ท้องถิ่นบ้านเราจะมีความแกร่งนะครับเก่งนะครับเป็นเจ้าถิ่นที่เมื่อหมักขยายแล้วเนี่ยสามารถที่จะทำงานลงไปสู่แปลงนาก็ทำงานได้เลยนะครับเทคนิคอันนี้ก็คือเวลาเรามีสัตว์เขียวเอื้องวัวควายแพะแกะเก้งกระจงจิงโจ้ยีราฟหรืออูฐต่างๆเหล่านี้นะครับเราใช้มูลสัตว์นะครับถ้าเป็นสดๆเนี่ยก็2กิโลละลายกับน้ำสะอาด20ลิตรแล้วก็กวนให้เข้ากันใส่กากน้ำตาลไป10ลิตรนะครับแล้วก็ใส่ลูกแป้งข้าวหมาก1ลูกนะเชื้อจุลินทรีย์ยีสต์ราโปรโตซัวจากกระเพาะของสัตว์เขียวเอื้องซึ่งมี4ห้องห้องที่1เรียกว่ารูเมนนะครับที่คนที่ชอบบริโภคนะครับเครื่องในของวัวควายก็คือเป็นผ้าคิริวนั่นเองนะครับเป็นรูเมนเป็นเรติคูลัมก็คือรังผึ้งนะครับแล้วก็ไปตัวโอมาซัมเป็น30กรีบไอ้กระเพาะ3ห้องเนี่ยนะครับคือตัวรูเมนเรติคูลัมโอมาซัมตัวนี้จะมียีสต์ราโปรโตซัวจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายพวกเซลลูโลสลิกนินแล้วก็เฮมิเซลลูโลสแต่ย่อยหญ้าย่อยฟางแต่ก่อนจะย่อยจนแหลกละเอียดแล้วก็ค่อยส่งไปกระเพาะจริงที่ชื่อว่าอโบมาซัมนะครับหรือแอปโอมาซัมวัวควายจริงจะได้สารอาหารไปหล่อเลี้ยงลำไส้ในลำดับถัดไปนะครับเวลามันขับถ่ายมูลออกมาไอ้จุลินทรีย์ที่ย่อยสลายเศษต่อสางฟางข้าวเซลลูโลสที่แห้งเหนียวแข็งเป็นเปื่อยยุ่ยเป็นผุยผงเนี่ยมันก็จะติดมากับมูลของมันนะจุลินทรีย์พวกนี้นี่สามารถที่จะย่อยสลายนะครับหญ้าฟางกิ่งมะม่วงกิ่งทุเรียนลองกองมังคุดได้เป็นอย่างดีนะแต่นี่มันน้อยเราก็มาหมักขยายเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานนะครับถ้าเราละลายกับ น้ำสะอาดแค่1ถึง2โลเนี่ยของมูลสัตว์เนี่ยนะครับถ้าเราใส่กากน้ำตาลมากๆก็จะไม่มีกลิ่นเหม็นเลยนะครับเทคนิคอันที่2คือเรามีจุลินทรีย์ที่เอาไปราดรถนะครับธนาคารกองปุ๋ยหมักหรือธนาคารปุ๋ยหมักเราโดยที่ทั้งชีวิตนี้เราไม่ต้องใช้เงินซื้อแม้แต่บาทเดียวนะครับปุ๋ยซีนี้จำเป็นต้องใช้นะฮะกระบวนการหมักที่เรียกว่าแอมโมนิฟิเคชันเนี่ยมันจะมีตัวไนโตรเจนเนี่ยสูงแล้วก็มีพวกเทรซิลเมนหรือจุลธาตุพวกรองเสริมเนี่ยเติมเข้ามาด้วยนะเพียงแต่ว่ามันแพ้ปุ๋ยเคมีกับฮอร์โมนคือเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นเนี่ยก็อาจจะน้อยแต่ถ้าเราใช้สะสมเป็นระยะนานขึ้นเป็นเดือนเป็นปี2ปี3ปีนะครับระบบนิเวศออร์แกนิกแมตเตอร์ที่สะสมอินทรีย์วัตถุจุลินทรีย์ระบบนิเวศก็จะเหมือนป่าเปิดใหม่นะครับคือเราอย่าไปใช้สารพิษนะถ้าเราใช้สารพิษเนี่ยจุลินทรีย์สิ่งมีชีวิตในดินระบบนิเวศก็จะถูกฆ่าถูกทำลายไปนะครับเพราะนั้นก็ถ้าเราใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์เป็นระยะเวลานานเนี่ยนะครับก็จะเหมือนป่าเขาลำเนาไพรที่ไม่เคยมีมนุษย์คนใดไปรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยแล้วทำไมต้นไม้ในป่าจึงผลิดอกออกผลนะครับได้เหมือนคนไปใส่ปุ๋ยเลยเผลอจะมีการเจริญเติบโตงอกงามมากเสียยิ่งกว่าสวนทุเรียนลองกองกาแฟที่มนุษย์ปลูกด้วยซ้ำนะครับอันนั้นคือการสะสมพวกฮิวมัสฮิวมิกนะครับพวกอินทรีย์วัตถุเป็นระยะเวลานานนะครับพอเรามีธนาคารปุ๋ยหมักนะครับนี่คือแนวทางชีวภาพนะครับเราต้องรู้เทคนิคเคล็ดลับเพื่อลดต้นทุน นะครับและที่สำคัญคือปลอดสารพิษมีจุลินทรีย์แล้วนะครับเราต้องรู้จักตัวที่จะมาช่วยในเรื่องของการบำรุงและการเปิดดอกนะฮะนั่นก็คือเทคนิคอีกอันหนึ่งคือฮอร์โมนไข่

นี้ขึ้นมานะครับในสมัยเมื่อ10กว่าปีหรือ20ปีที่แล้วเนี่ยก็พยายามที่จะเอามาใช้ในเรื่องการบวกกับพวกจุลธาตุต่างๆนะครับเพื่อเป็นการบำรุงแต่ใช้เดียวๆเนี่ยก็เป็นการสะสมคาร์บอนให้มีมากกว่าไนโตรเจนเพื่อเป็นการเปิดตาดอกนะก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ช่วยทดแทนพวกสารแพคโคบิวตาโซนที่ทำมะม่วงนอกฤดูหรือราดสารหรือในพวกลำไยที่ใช้พวกโพแทสเซียมคลอเรตหรือโซเดียมคลอเรตนะครับแต่กระบวนการหรือเทคนิคต่างๆเนี่ยผมเคยเขียนและพิมพ์ไว้ในหนังสือเรื่องมะนาวนอกฤดูของนิตยสารไม่หล่อไม่รู้นะครับหรือไปหาดูฉบับเก่าๆหรือบทความเก่าๆใน www.thaigreenagro.com ได้นะครับวิธีการผลิตฮอร์โมนไข่นะครับประกอบไปด้วยไข่5กิโลกรัมนะครับจะถามว่านะเป็นไข่อะไรก็ได้หมดนะครับไข่ไก่ไข่เป็ดไข่นกกระทานะรวมกันแล้วให้ได้5กิโลกรัมนะครับสับโขลกบดตำให้ละเอียดแล้วก็นำมาผสมคลุกรวมกับกากน้ำตาล5กิโลแล้วก็ลูกแป้งข้าวหมาก1ลูกยาคู1ขวดกวนแล้วหมักให้ได้7วันนะครับแล้วก็สามารถนำมาใช้ได้นะครับตัวฮอร์โมนไข่นี่เราใช้ร่วมกับพวกจุลธาตุพวกเด็กทองแดงแมงกานีสหรือพวกปุ๋ยน้ำที่ฉีดพ่นทางใบที่เราสามารถหมักเองก็ได้นะครับเดี๋ยวจะอาจจะมีเวลาก็จะคุยต่อไปนะครับสวัสดีเพื่อนๆที่กำลังทยอยกันเข้ามาทุกท่านด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณ เพียงขวัญ นะครับคุณสอนรามคุณพิชัยคุณวิชัยนะครับคุณสุวรรณาคุณแผนคุณเอกรัตนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับคุณไพเราะนะที่ให้กำลังใจนะครับส่วนจุลินทรีย์ท้องถิ่นอีกอันหนึ่งนะฮะของการที่จะเอามาช่วยย่อยสลายต่อสั่งฟางข้าวในนาก็เป็นจุลินทรีย์หนอกกล้วยนะครับจุลินทรีย์หนอกกล้วยนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการที่ถ้าไม่สะดวกในการใช้จุลินทรีย์จากสัตว์เคี้ยวเอื้องนะครับอันนี้ก็เป็นท่านอาจารย์สุวัฒน์ทรัพยประภาที่นะส่งเสริมในการนำไปใช้ย่อยสลายต่อสั่งฝางข้าวเวลาทำนาแล้วลอกข้าวแดงข้าวดีดนะฮะหรือไปใช้ความฝาดสารแทนนินที่เอาไปทำให้เมล็ดหญ้าหรือข้าวแดงข้าวดีดเนี่ยไม่งอกนะครับอันนี้ก็จะมีดีเทลหรือมีรายละเอียดนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสนใจเดี๋ยวเรามาคุยกันในภายหลังได้นะครับการผลิตจุลินทรีย์หนอกกล้วยเทคนิคอันนี้ก็คือเราจะใช้หนอกกล้วยประจำถิ่นบ้านใครบ้านมันถิ่นใครก็ถิ่นมันถือว่าดีที่สุดนะครับจุลินทรีย์ก็เหมือนสิ่งมีชีวิตทั่วๆไปเหมือนมนุษย์นะครับว่าถ้าเราถิ่นอยู่ประเทศไทยใกล้เส้นศูนย์สูตรเป็นเขตเมืองร้อนชื้นนะครับถ้าเราไปมีคนชวนเราไปอยู่อาศัยต่างถิ่นต่างที่อยู่เช่นขั้วโลกเหนือนะครับเป็นเมืองมนุษย์น้ำแข็งอะไรเราก็คงไปเที่ยววันสองวันแล้วก็อยากจะกลับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือสรีระนะครับแล้วก็การปรับตัวเราคงไม่ชอบเพราะนั้นเราใช้กล้วยถิ่นบ้านเราบ้านใครบ้านมันเลือกหนอกล้วยที่สูงอวบอ้วนมีน้ำมีนวลไม่เกินเมตรหนึ่งหรือที่เขาเรียกกันว่าหนอกล้วยขันมากนะฮะขุดให้มีเง่าปนดินติดมานิดหนึ่งไอ้ตรงเง่าและดินนั้นบ่งบอกถึงจุลินทรีย์นะครับให้มันติดให้มีสปอร์ให้มีเซลล์ให้มีสิ่งมีชีวิตที่เง่ามาส่วนความสมบูรณ์ของหน่อบ่งบอกถึงระบบนิเวศที่ดีที่สมบูรณ์อย่าไปเอาหน่อกล้วยที่ผอมแห้งเน่าเป็นจุดด่างดำดอกดวงอันนั้นไม่ต้องเอานะแล้วก็มาสับโขลกบดตำนะเหมือนสับหยกกล้วยให้หมูนะครับแล้วก็ตำด้วยครกตำข้าวก็ได้นะฮะแล้วก็หมักกับกากน้ำตาล
อาจจะใช้3ส่วนต่อ

0: กากน้ำตาล1ส่วนนะฮะ3โลก็กากน้ำตาล1โล30โลก็กากน้ำตาล10โลนะตัวนี้ไม่ต้องใช้น้ำหรือจะเอาน้ำเหยาะนิดๆก็ได้เพราะว่ากล้วยเนี่ยเป็นพืชอวบน้ำอยู่แล้วนะครับตัวนี้เราก็หมักประมาณจนกว่าตอนไอ้หนอกกล้วยเนี่ยมันย่อยสลายตัวนี้อาจจะหมักนานกว่าจุลินทรีย์ขี้ควายนะครับอาจจะหมักเดือน2เดือน3เดือนแล้วก็เอามาใช้งานแต่ที่แน่ๆจุลินทรีย์ตัวนี้นี่ก็สามารถที่จะนะครับย่อยสลายหรือเอาไปปรามโรคเวลาเอาไปมิกกับเหล้าขาวนะครับมิกกับพวกพริกหรือกระเทียมก็ใช้ปรามโรคได้นะครับสมัยก่อนเราก็ใช้พวกจุลินทรีย์หนอกกล้วยพวกนี้นะครับบวกเหล้าขาวบวกกากน้ำตาลบวกพริกบวกน้ำส้มสายชูนะผสมกันให้ได้ที่แล้วก็ผสมน้ำอีก20ลิตรไปราดรถฉีดพ่นป้องกันโรคแมลงได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าต้องดูว่าพืชชนิดใดอาจจะแพ้ต้องปรับใช้นะครับวันนี้ก็ได้เทคนิคเคล็ดลับไปกี่ตัวแล้วครับมีธนาคารปุ๋ยหมักนะครับมีจุลินทรีย์ขี้ควายจุลินทรีย์หนอกกล้วยฮอร์โมนไข่นะครับส่วนจะทำเป็นปุ๋ยชีวภาพเรามีจุลินทรีย์อเนกประสงค์แล้วนะทั้งจุลินทรีย์ย่อยสลายจุลินทรีย์ขี้ควายนะครับหรือสัตว์เคี้ยวเอื้องนะทีนี้เวลาเรากินเศษมีเศษอาหารเศษข้าวเศษก้างปลาทูนะครับเราต้องทำถังหมักปุ๋ยน้ำชีวภาพเทคนิคต่างๆเหล่านี้นี่ไม่ต้องซื้อเลยนะครับวันนี้เพื่อนๆที่ไปแนะนำมาให้เพื่อนๆฟังรับรองว่าไม่ต้องเสียเงินนะครับพอตั้งใจที่จะเอาเทคนิคเคล็ดลับแนวทางเกษตรชีวภาพแบบปลอดสารพิษพิชิตต้นทุนเนี่ยนำมาฝากเพื่อนๆนะครับวันนี้อาจจะคุยยาวหน่อยนะครับไม่ได้เจอกันนานนะฮะก็นะฮะเราก็จะใช้พวกนี้นะครับปุ๋ยน้ำชีวภาพนี่เรามีข้าวสุกข้าวสวยเศษอาหารเศษผักเศษหญ้าเราใช้สูตรเดียวกันคือ3ต่อ1นะเอาข้าวสวยข้าวสุกเศษอาหารหมักไว้ในถังแล้วเติมกากน้ำตาลลงไป3ต่อ1เศษอาหาร3ส่วนกากน้ำตาล1ส่วนนะครับแล้วก็ใช้จุลินทรีย์ขี้ควายหรือหนอกกล้วยนะครับอีก1ส่วนนะครับจุลินทรีย์นี้จะเป็นตัวกระตุ้นตัวช่วยย่อยพวกคาร์โบไฮเดรตแคลเซียมให้มันเปื่อยยุ่ยเป็นน้ำนะถ้ามีกลิ่นเหม็นก็เติมกากน้ำตาลเพิ่มเข้าไปนะครับจนกว่ากลิ่นนั้นจะมีความหอมนะครับไม่มีกลิ่นเหม็นที่รบกวนอันนี้เพื่อนๆก็จะมีนะครับปุ๋ยน้ำชีวภาพถ้าจะให้ดีก็ถ้าสูตรน้ำ20ลิตรก็ใส่ลูกแป้งเข้ามาจะสังเกตว่าเทคนิคเคล็ดลับของเราเนี่ยมีแป้งข้าวหมากเพราะเรารู้ว่าแป้งข้าวหมากเนี่ยมาจากภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขาใส่ชะเอมเทศใส่กระเทียมพริกไทยสูตรต่างๆที่เป็นลูกแป้งเนี่ยเขาจะควบคุมจุลินทรีย์ตัวร้ายที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นในปุ๋ยในสิ่งที่เราหมักเนี่ยออกไปนะครับสังเกตว่าเอาปลาตะเพียนบวกข้าวเหนียวบวกลูกแป้งบวกน้ำเนี่ยมันก็เป็นปลาเจ้าหรือบวกข้าวคั่วเป็นปลาร้าเป็นอะไรก็ส่วนใหญ่ก็จะมีสูตรของลูกแป้งเวลาเอามาใส่ในกระบวนการปุ๋ยชีวภาพเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นตัวควบคุมจุลินทรีย์ชนิดที่ไม่ดีหรือตัวร้ายนะครับไม่ให้เข้ามาในระบบการหมักของเรานะครับนะมีปุ๋ยละมีธนาคารปุ๋ยหมักแบบแห้งเอาไว้ปรับปรุงโครงสร้างดินมีจุลินทรีย์ขี้ควายจุลินทรีย์หนอกกล้วยมีฮอร์โมนไข่เอาไว้ช่วงเปิดดอกแล้วไว้บำรุงร่วมกับปุ๋ยน้ำชีวภาพที่เราหมักตรงนี้นะถามว่าหมักกี่วันก็ปุ๋ยชีวภาพพวกนี้หมักประมาณสักเดือนหรือ2เดือนก็ไม่มีปัญหานะดูว่าได้น้ำออกสีน้ำตาลเข้มๆเอามาใช้อัตราการใช้ก็ประมาณ20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะถ้าจะให้ดีก็ลองทดสอบก่อนว่าความเป็นกรดนั้นเข้มข้นถ้ามีเครื่องวัดก็ไม่ต้องทดสอบบ่อยนะครับแต่ถ้าไม่มีเครื่องวัดต้องทดสอบก่อน pH ก็ควรที่ยังไม่ผสมน้ำอยู่ประมาณ pH 4.5 ถ้าต่ำกว่านี้ต้องการเจือจางหรือไดลูชันต้องแตกต่างกันไปนะครับ ตอนนี้มีทั้งปุ๋ยน้ำชีวภาพจะปลูกผักปลูกพริกปลูกมะเขือที่พูดมานี่เกือบทำได้หมดแล้วนะฮะแต่ถ้าอยากจะให้ถั่วฝักยาวกระแตงกวาผลยืดใหญ่ยาวทำไงในแนวทางชีวภาพมีวิธีไหมนะครับในแนวทางชีวภาพก็ยังมีวิธีนะครับเราก็ต้องหมักจิบบอริกแอซิดนะครับตัวจิบบอริกแอซิดที่หรือ GA3 เนี่ยนะครับที่เขาขายกันในท้องตลาดแต่เราทำจิบบอริกแอซิดแบบออร์แกนิกหรืออินทรีย์เองนะครับจิบบอริกแอซิดเนี่ยมีมากอยู่ในแกนกล้วยนะครับแกนกล้วยก็คือตั้งแต่งวงกล้วยลงมาเป็นแกนอยู่ที่ในลำต้นของกล้วยที่ตัดเครือไปแล้วนะครับคือเราเอาเครือเอาผลกล้วยไปกินก่อนแล้วก็ใช้แกนกล้วยหรืองวงกล้วยตัวนี้นะครับสับโครโบตัมเหมือนหมักจุลินทรีย์เนาะเราจะได้จิปบอริกแอซิดที่เอาไว้3ส่วนนะครับสูตรก็คือ3ส่วนเหมือนหน่อกล้วยจากน้ำตาล1ส่วนนะครับใครจะเติมเหล้าขาวก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเป็นตัวทำละลายนะครับตัวนี้เติมเหล้าขาวหรือแอลกอฮอล์ล้างแผลได้นะรายละเอียดคงมาคุยกันในที่นี้เนี่ยคงไม่พอนะเอาไว้ต้องการสูตรไหนที่เห็นภาพก็โทรมาคุยปรึกษากับฝ่ายวิชาการนะครับ029861680-2หรือ LINE Official ID LINE ก็จะขึ้นตามด้านล่างหน้าจอเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะขึ้นให้นะครับอันนี้ยืดช่อต่อหลวงนะครับต่อไปฮอร์โมนบำรุงดอกฮอร์โมนบำรุงดอกในแนวทางชีวภาพก็ต้องมาจากดอกไม้ดอกใหญ่ๆนะที่มีฮอร์โมนเยอะๆอวบๆอ้วนๆนะครับดอกไม้ที่ใหญ่คือดอกกล้วยอีกแล้วนะครับความจริงแล้วก็เป็นดอกมะเขือได้ไหมดอกหญ้าแพรกก็ได้ดอกบวบดอกอะไรก็ได้แต่ต้องไปเก็บหลายๆดอกเก็บดอกเดียวเลยคือดอกกล้วยก็คือหัวปลีนะครับสูตรเดียวกันนะครับเวลาที่จำกัดเวลาเล็กน้อยใช้หัวปลีเนี่ยเขาก็รวมเราไปขโมยหัวปลีที่อ่อนๆ นะฮะยังไม่มีผลไม่มีลูกนะครับยังไม่แก่เกินไปเนี่ยเขากำลังระดมเอาสารที่บำรุงดอกเลี้ยงดอกเนี่ยเราก็ไปขโมยจากหัวปลีมาสับโครกบดตำให้ละเอียดหมักกากน้ำตาล3:1นะครับแล้วก็เติมน้ำพอท่วมอาจจะเติมเหล้าขาวลงไปครึ่งลิตรนะฮะก็หมักทิ้งไว้เราจะได้ตัวฮอร์โมนบำรุงดอกแบบออร์แกนิกแบบอินทรีย์นะครับถ้าเกรงว่าเหล้าขาวจะทำไม่เป็นออร์แกนิกก็ใช้น้ำเปล่านะครับก็สามารถที่จะมีตัวบำรุงดอกได้แต่ทีนี้มีบางคนอีกปลูกมะนาวเนี่ยมะนาวเนี่ยต้องให้แตกใบอ่อนแล้วจึงเกิดดอกก็ต้องใช้ไซโตไคนินไซโตไคนินออกมาจากไหนครับไซโตไคนินแนวชีวภาพเทคนิคเคล็ดลับของเราก็คือใช้น้ำมะพร้าวอ่อนนะครับเอาน้ำมะพร้าวอ่อนเนี่ย500ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับขออภัยนะประมาณ50ซีซีต่อน้ำ20ลิตรถ้า200ลิตรเนี่ยใช้500ซีซีตัวนี้จะทำให้พืชเนี่ยแตกตาข้างแตกใบอ่อนแตกกิ่งก้านได้ดีนะครับแล้วถ้าจะใช้ไปเปิดตาดอกร่วมกับฮอร์โมนหัวปลีเนี่ยฮอร์โมนหัวปลีนะครับประมาณ20ถึง50ซีซีบวกกับน้ำมะพร้าวอ่อน50ซีซีหรือ100ซีซีก็ได้นะครับเติมน้ำตาลซูโครสน้ำตาลซูโครสก็น้ำตาลทรายขาวนะฮะลงไปประมาณ10หรือ20กรัมอันนี้ต้องเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับมิฉะนั้นจะทำให้เชื้อราเข้ามารบกวนในสวนได้นะครับก็สามารถจะเอามาใช้ปรับประยุกต์ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนเทคนิคเคล็ดลับที่จะเอาปุ๋ยคอกนะฮะที่เอามาเติมเสริมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกมูลไก่มูลเป็ดมูลวัวมูลควายนะครับแต่ถ้าคนที่ติดตามเรามายาวนานจะรู้ว่าเรามีสูตรการเปลี่ยนขี้ไก่ให้กลายเป็นขี้ค้างคาว นะครับการเปลี่ยนขี้ไก่ให้เป็นขี้ค้างคาวเนี่ยขี้ไก่คือมันมีแต่ไนโตรเจนมากเกินไปมีเพียงตัวเดียวแต่ค้างคาวเนี่ยมันอยู่ในถ้ำกินแมลงมีทั้งแคลเซียมมีทั้งกัมมันตันมีทั้งแมกนีเซียมมีโอ้จุลธาตุเยอะแยะมากมายทำยังไงให้ขี้ไก่นะครับมันมีราคาถูกไม่ต้องไปซื้อขี้ค้างคาวแพงและไอ้ขี้ค้างคาวที่มันแพงบางทีมันอาจจะเป็นของไม่จริงก็ได้แต่คนเมืองคนกรุงคนมีเงินชอบเพราะว่าชื่อมันดังมายาวนานขี้ค้างคาวเนี่ยถูกโรงงานปุ๋ยเอาไปผลิตขายส่งออกต่างประเทศไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนตันมันขี้ไม่หมดสักทีแต่ทั้งที่ออเดอร์ล่วงหน้าเยอะแยะมากมายนะครับเราไม่อยากจะถูกหลอกหรือมันมีของจริงแต่มันน้อยเนี่ยเราอยู่ในพื้นที่ที่ไม่อยากถูกหลอกก็ใช้เอาขี้ไก่ให้กลายเป็นขี้ค้างคาวเอามาเติมเต็มกับธนาคารปุ๋ยหมักก็กลายเป็นปุ๋ยคอกที่มีประสิทธิภาพเหมือนกับขี้ค้างคาววิธีการทำก็เอาขี้ไก่มูลไก่มูลเป็ดมูลสุกรมูลวัวมูลควายเนี่ยนะครับแต่ที่ดีที่เป็นสูตรของเราคือมูลไก่หรือมูลสุกรนะครับหรือมูลวัวนมอะไรก็ได้ที่มีเปอร์เซ็นต์ที่ดีหน่อยเนี่ยนะครับมันจะได้เทียบเท่ากับขี้ค้างคาวได้มูลต่างๆเหล่านี้ใช้10โลคลุกเคล้ารวมกับตัวหินภูเขาไฟที่ชื่อว่าภูไม้ซัลเฟตนะครับ2โลนะคลุกในภูไม้ซัลเฟตเนี่ยเป็นหินลาวาภูเขาไฟแล้วก็มาฟอร์มูลเลทกับพวกฟอสโฟยิปซัมทำให้มีทั้งฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมกัมมันตันเหล็กทองแดงแมงกานีสสังกะสีเยอะแยะมากมายในเชิงวิทยาศาสตร์ในโลกนี้สารเคมีปุ๋ยเคมีธาตุหลักธาตุลมก็เรียนตำราเล่มเดียวกันไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศหรือทั้งโลกเนี่ยก็มีการที่เอาสารอาหารมารวมกับมูลสัตว์หรือปุ๋ยคอกก็ไม่มีอะไรที่แตกต่างจากมูลค้างคาวแถมยังจะดีเสียกว่าด้วยซ้ำนะครับว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ของฟอสฟอรัสโพแทสเซียมที่มีปริมาณแล้วมีจำนวนที่จุลธาตุที่เยอะกว่าด้วยซ้ำนะครับตัวนี้ก็มาเป็นตัวช่วยในเรื่องการทำยังไงให้ปุ๋ยชีวภาพเรามีประสิทธิภาพจากการที่มีธนาคารปุ๋ยหมักจากเศษต่อสั่งฟางข้าวอินทรีย์วัตถุก็เอาจุลปุ๋ยคอกเข้ามาเติมนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีในเรื่องของการที่เราจะใช้สารสกัดจากกระเทียมพริกไทยปราบพวกเพลี้ยไฟไรแดงยังมีในเรื่องของสารสกัดจากเปลือกมังคุดล้างใบทำลายสปอร์นะสารสกัดจากพวกกาแฟบวกกะทินะครับบวกพวกกลุ่มที่มาไล่พวกแมลงนะครับทำให้พวกเพลี้ยหรือแมลงเนี่ยนะครับมีอาการใจสั่นนะครับลดการเข้าทำลายนะครับก็คิดว่าคงมีอีกเยอะแยะมากมายทีเดียวที่พยายามจะคุยให้จบในคลิป1คลิปคือ30นาทีตอนนี้ก็เกินมาประมาณ10กว่านาทีแล้วคงคุยไม่หมดนะยังมีเรื่องเล่าแนวเทคนิคเคล็ดลับเกษตรชีวภาพแบบปลอดสารพิษพิชิตต้นทุนอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับวันนี้ก็เวลาคงไม่ทันจริงๆนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าต้องการที่จะนะครับขวนขวายนะครับใฝ่หาความรู้แบบนี้อย่าลืมนะครับไปดูได้ทางช่อง YouTube ของไทยกรีนอะโกรหรือ www.thaigreenagro.comหรือเพจ Facebook นะครับของไทยกรีนอะโกรนะครับแล้วก็ถ้าสนใจก็เป็นพวก LINE นะครับเราจะมี LINE ส่วนกลาง Official ที่มีเจ้าหน้าที่หลายท่านที่ช่วยกันบริการแล้วก็ตอบเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับ ID LINE ก็คือตัว @sign แล้วก็ติดกันด้วยคำว่าไทยกรีนอะโกรนะครับหรือต้องการเป็นแบบฮอตไลน์สายด่วนนะครับมีเจ้าหน้าที่บริการก็0845554205-9นะครับหรือฝ่ายวิชาการ02-9861680-2นะครับวันนี้คงรบกวนเวลาเพื่อนๆ เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีเวลาในวันข้างหน้านะครับหรือเพื่อนๆ อยากจะ ต้องการทราบต้องการรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็สามารถแจ้งไปทางฝ่ายบริการหรือฝ่ายวิชาการตามเบอร์ที่ได้แจ้งไว้หรือตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับก็สามารถติดต่อกับเราได้เอาละครับวันนี้ผมมนตรีบุญจรัสและทีมงานขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ
1: อสมทเพื่อชุมชนช่วงเกษตรแก้จนสบายสบายสไตล์มนตรีโดยดร.มนตรีบุญจรัสอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
3: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
2: อยากได้มอเตอร์ไซค์สักคันห้างหุ้นส่วนจำกัดชุมพรเหรียญทองมอเตอร์ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์มานานกว่า50ปี Honda Yamaha Suzuki Ryuga NKT Kiwi PGX สดผ่อนไม่ต้องดาวไม่ต้องค้ำขับฟรี1เดือนของแถมพิเศษทุกเดือน สมาชิกบัตรอีออนรับเงื่อนไขพิเศษสุดๆจำหน่ายอะไรแท้ศูนย์บริการด้านมาตรฐานรับจำนำเล่มทะเบียนทำพรบต่อทะเบียนไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเหรียญทองก็จะอยู่ใกล้ๆคุณดาวน้อยผ่อนสบายๆบริการหลังการขายดีเยี่ยมต้องที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดชุมพรเหรียญทองมอเตอร์ทุกสาขาใกล้บ้านโทร077541161และ077541990
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนเกษตรแก้จนโดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

เอาละครับช่วงท้ายชั่วโมงกับเกษตรแก้จนขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยนะครับขอบคุณปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราดพระรามเดินดงสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่บอกว่าเบื่อกับปุ๋ยเคมีแล้วอยากจะหันมาปุ๋ยอินทรีย์นะครับแนะนำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราดพระรามเดินดงไม่ว่าจะเป็นสูตรบำรุงต้นหรือว่าสูตรเร่งดอกออกผลบำรุงผลนะครับวันนี้มีให้คุณได้เลือกใช้กันที่ร้านสอซับไพศาลตำบลวังไผ่และตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยตราดพระรามเดินดงใกล้บ้านคุณนะครับช่วงของเกษตรแก้จนเวลาหมดแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับเราจะเจอกันได้ใหม่ทุกๆวันอังคารบ่ายโมงกว่าถึงบ่ายสองโมงทางสถานีวิทยุอสมทชุมพร 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ผมนันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลรองปลัดเซมเบ้เผยตรวจคะแนนสอบท้องถิ่นเสร็จแล้วสัปดาห์หน้ารับรองรายชื่อผู้สอบผ่านและเช็คบิน500ขออภัยค่ะ 5,925 รายแก้คะแนนสอบนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบท้องถิ่นประจำปี2568ของผู้เข้าสอบ 279,949 คนรวมทั้งที่สอบไปแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม2568และในส่วนของภาคใต้ที่สอบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2569ว่าหลังจากการประกาศผลมีการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านไว้ 55,193 คนและต่อมาภายหลังพบว่าบัญชีดังกล่าวได้มาโดยผิดปกติจึงต้องมีการยกเลิกบัญชีนั้นและได้ใช้บัญชีที่ถูกต้องแทนและการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.พบว่าบัญชีที่ได้รับการรับรอง 55,193 รายและมีการส่งไปบรรจุตามที่ต่างๆนั้นได้มาโดยทุจริตจึงยกเลิกแล้วนำบัญชีที่ถูกต้องและมีอยู่แล้วกลับมาใช้แทนซึ่งมีบัญชีผู้สอบผ่านอยู่ 50,064 รายแบ่งเป็นผู้สอบผ่านโดยสุจริต 49,280 ขออภัยค่ะ 49,268 คนและพบผู้ที่พบว่ามีการแก้ไขคะแนน 5,000

0: 1,925 คนดังนั้นบัญชีทั้งหมดจะถูกประกาศโดยบัญชีใหม่ซึ่งเป็นบัญชีเดิมที่ไม่ได้เอามาใช้ขณะนี้ประธานกสทลงนามแล้วส่วนผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งทั้งหมด 14,988 คนรวมทั้งผู้ที่สอบได้ด้วยตนเองและผู้ที่มีการตกแต่งคะแนนนั้นผู้ที่คะแนนไม่ถึงเกณฑ์กว่า 5,129 คนต้องหลุดทันทีและถูกเพิกถอนการบรรจุในจำนวนนี้มีผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการแล้วกว่า 3,000 คนซึ่งต้องถูกเพิกถอนการบรรจุเช่นกันส่วน796รายที่สอบผ่านอยู่แล้วแต่ยังมีการแค่คะแนนก็ยังคงรับราชการได้ตามที่สอบผ่านแต่ในความผิดในการแก้ไขคะแนนก็ยังต้องดำเนินการต่อไปเกษตรกรบ้านละเป้ายาในจังหวัดน่านกำลังวิตกกังวลหลังจากมีเงาะกำลังออกตลาดกว่า 400,000 ขออภัยค่ะ 100,000 กิโลกรัมรรินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
1: นายมนชัยลีภัยรัตน์ผู้ใหญ่บ้านหมู่10บ้านละเบ้ายาตำบลเสนียนอำเภอเมืองน่านและกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่เงาะซึ่งมีสมาชิก170รายพื้นที่ปลูกเงาะรวมกว่า 1,000 ไร่กำลังวิตกกังวลกับผลผลิตเงาะคุณภาพที่กำลังจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งคาดว่าจะมีผลผลิตมากถึง 100,000 กิโลกรัมต้องการความช่วยเหลือในการระบายสินค้าเงาะที่อาจจะล้นตลาดราคาตกต่ำและผลผลิตเน่าเสียหายโดยขณะนี้นางสาววัชรีพรมทองประธานหอการค้าจังหวัดน่านได้ลงพื้นที่สำรวจสวนเงาะและประเมินผลผลิตเพื่อเตรียมวางแนวทางรองรับการผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากเตรียมประสานกับทางพาณิชย์จังหวัดน่านและภาคเอกชนช่วยเชื่อมโยงตลาดและหาช่องทางจำหน่ายอย่างเร่งด่วนพร้อมทั้งยืนยันว่าหอการค้าจังหวัดน่านจะเร่งนำเครือข่ายภาคธุรกิจและศูนย์ช่วยกระจายผลผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดน่านเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรโดยนำบทเรียนความสำเร็จจากการจำหน่ายมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองมาปรับใช้เตรียมแผน3ทางได้แก่การไลฟ์สดผ่านช่องทางออนไลน์ของหอการค้าการเปิดรับคำสั่งซื้อล่วงหน้าผ่านเครือข่ายสภาหอการค้าไทยและร่วมมือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านนำผลผลิตไปจำหน่ายในงานแสดงสินค้าและออกบูธที่กระทรวงพาณิชย์กรุงเทพมหานครจนกว่าผลผลิตเงาะจะหมดฤดูกาลรรินทร์ เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่าน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: ประนตน้อมเทิดไทยองค์ไอศูนย์สิริพิบูลยิ่งบุญญาราชาสยามทศมินเยือนถิ่นใดไทยงดงามเฉลิมยามเกียรติดำรงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: องค์ในหลวงทรงเมตตาทุกหย่อมย่าพระองค์ทรงกรุณาทั่วฟ้าใสพระองค์ทรงจัดตั้งจิตอาสาให้ทั่วไทยทั้งนอกในชื่อเสียงดังพลังความดีวันพระราชสมภพเวียนครบรอบขอนบนอกบาทองค์พระทรงศรีเหล่าพระศกนิกรแท้สองสดุดีพระภูมิทรงพระเกษมเปรมปรีเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุรินทร์ทองน้อยประธานคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรหลังสวนเจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำกัด
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
10: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ นฤมล

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันนะคะช่วงเวลาของยามบ่ายค่ะสุขใจไปกับเพลงนะคะอยู่กับโอนรมนค่ะและที่นี่เช่นเดิมอสมทชุมพร Mcot Radio Network 90.75 และ 104.75 นะคะ2คลื่นความถี่ค่ะที่คุณสามารถจะติดตามรับฟังกันได้นะคะทั้งในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรค่ะแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระนองสุราษฎร์ธานีนะคะหรือใครจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect ก็หรือว่าฟังผ่านทางออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคุณผู้ฟังก็อยู่เป็นเพื่อนกันค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะคะซึ่งหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจค่ะแล้วก็หลายๆหน่วยงานนะคะหยุดวันนี้เนื่องจากว่าเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ28กรกฎาคม2569นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีวันหยุดยาวค่ะอีก2วันต่อเนื่องด้วยนะคะวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษานะคะแต่ว่าบางคนอาจจะได้หยุดแค่2วันคือ28แล้วก็29นะคะก็แล้วแต่แตกต่างกันไปค่ะยังไงเราก็ยังคงส่งมอบความสุขความสบายใจนะคะผ่านเพลงเพราะๆค่ะให้คุณได้ติดตามรับฟังกันที่นี่เช่นเดิมนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะเราไปฟังเพลงเพราะๆกันต่อแล้วกันคุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวให้กลับมาพูดคุยกันนะคะช่วงหน้าค่ะ

กลับมาค่ะคุณผู้ฟังพูดคุยกันต่อนะคะหลังจากที่ได้ฟังเพลงกันไปแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตงดนะคะเปิดสายหน้าไมค์เนาะหลายๆท่านทราบดีอยู่แล้วอยู่ในช่วงของวันหยุดนะคะโอ้ก็กลัวแฟนรายการไม่ได้ติดตามสายหน้าไมค์ในช่วงของคุณขอมาเราจัดให้แต่โอ้เชื่อว่าแฟนรายการเนี่ยส่วนใหญ่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะแต่ว่าด้วยตัวเองมากกว่าเนาะเอาเป็นว่าขออนุญาตงด1วันนะคะแต่ก็ยังมีเพลงเพราะๆค่ะที่คุณชื่นชอบนะคะเปิดให้ได้ฟังกันค่ะมีทั้งเก่านะคะทั้งใหม่แล้วก็ผสมผสานอยู่ในช่วงยุคกลางๆอะไรอย่างเงี้ยนะคิดว่าน่าจะถูกอกถูกใจบางคนค่ะบางท่านนะคะชอบฟังอมตะลูกทุ่งอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะคะที่จะเอามาเปิดที่ได้ฟังกันก็เอาเป็นว่าอย่างที่บอกไปผสมผสานกันไปนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าวันนี้ของงดหน้าใหม่นะคะกันไปอีก1วันนะเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดนั่นเองค่ะนะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่ะส่งมอบเพลงพร้อมๆให้คุณได้ฟังกันต่อนะคะกับช่วงเวลาของสุขใจไปกับเพลงในช่วงนี้กันค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงนี้ค่ะมีเรื่องราวดีๆฝากคุณผู้ฟังกันอีกแล้วนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของการปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดนะคะแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยค่ะนะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เรามีดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะคะฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งนะคะตัวช่วยสำคัญค่ะในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตชีวานะคะด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยเพราะวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดนะคะย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากนะคะดินเน่า1ขวดเนี่ยขนาด 1,000 มลผสมน้ำได้200ถึง500ลิตรนะคะฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่ค่ะโปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองค่ะทั้งหมดนะคะเราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทนะคะสนใจสั่งซื้อโทรด่วนเลยค่ะ02-114-3990นะคะ02-114-3990มีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปได้เลยคุณผู้ฟังที่ช็อปมาเนียนะคะก็ฝากกันเอาไว้ด้วยค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆตัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปรับมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่
5: ช็อปมาเนีย
6: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
1: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
7: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่Mcot Radio Network

0: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทาโวก็เอาอยู
1: ่กลับมาค่ะคุณผู้ฟังพูดคุยกันต่อนะคะกับช่วงเวลาดีๆของเราในช่วงนี้นะคะก็มีสิ่งดีๆค่ะที่รอคุณผู้ฟังกันอยู่ด้วยนะคะที่อยากจะมาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังนะคะกับเรื่องราวของการใช้ชีวิตค่ะใช้ชีวิตทุกวันนี้เนี่ยต้องเจอกับค่าน้ำมันที่สูงขึ้นใช่ไหมคะเศรษฐกิจที่ผันผวนงานหนักก็รออยู่แต่ไม่ว่าสถานการณ์ไหนนะคะไฮลักซ์ทราเวลค่ะกระบะจากโตโยต้าก็เอาอยู่ด้วยเครื่องใหญ่แต่ประหยัดน้ำมันนะคะอย่างคุมพลัง 2.8 GDซูเปอร์พาวเวอร์นะคะที่มาพร้อมกับหัวฉีดอัจฉริยะ iArt ค่ะช่วยให้ประหยัดขึ้นถึง 7.5% แล้วก็ลดต้นทุนนะคะให้ธุรกิจคุณเนี่ยไปได้ไกลค่ะพร้อมรองรับการเติมน้ำมัน B20 นะคะในทุกรุ่นอีกด้วยต่อให้ต้องเจอกับสภาพถนนแบบไหน Hilux คันนี้ก็เอาอยู่ค่ะด้วยเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ค่ะที่ช่วยให้ขับนุ่มเกาะถนนแน่นนะเข้าโค้งได้หนึบค่ะดังนั้นคุณมั่นใจได้ในทุกการเดินทางเลยนะคะเอาอยู่และคุ้มขนาดนี้พร้อมเป็นเจ้าของกันแล้วหรือยังนะคะถ้าพร้อมแล้วโตโยต้าเขาจัดโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ซื้อไฮลักซ์วันนี้เริ่มผ่อนนะคะผ่อนเริ่มต้นเนี่ย 6,770 บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะพร้อมรับฟรีประกันภัยชั้น1ค่ะรีบมาเป็นเจ้าของแล้วก็ทดลองขับได้แล้วนะคะที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศเลยถึง31สิงหาคมนี้นะจ๊ะฝากกันเอาไว้ค่ะสำหรับเรื่องราวดีๆของเราที่เอามาพูดคุยกันนะคะฟังเพลงกันต่อเนื่องเลยละกันคุณผู้ฟังช่วงนี้ค่ะ
0: ซื้อ Hilux Travo วันนี้ผ่อนเริ่มต้น 6,770 บาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1

0: สำหรับในช่วงของนานาสารพันสาระติดตามกันเลยค่ะ
1: นานาสารพันสาระ
0: สำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังโอมีเรื่องนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องข้าวสารค่ะนะคะเขาบอกว่าเอาข้าวสารเนี่ยใส่ในตู้เสื้อผ้าปล่อยทิ้งไว้จะมีผลอย่างไรบางคนบอกว่าเอ๊ะสายมูหรือเปล่าอันนี้ไม่มูนะคะอันนี้เขาบอกว่าประโยชน์สุดเว้าค่ะของการวางถุงข้าวสารเอาไว้ในตู้เสื้อผ้านะคะเพราะว่าจริงๆแล้วข้าวสารเนี่ยเขาจะเป็นตัวดูดความชื้นจากธรรมชาติได้นะคะเวลาที่แบงค์ธนบัตรเปียกๆเอาไปใส่ในข้าวสารอะแบงค์มันก็แห้งใช่ไหมมันดูดความชื้นใช่ไหมคะคุณผู้ฟังก็เมล็ดข้าวสารเนี่ยเป็นอาหารแห้งที่มีคุณสมบัติในการดูดซับของเหลวแล้วก็ละอองน้ำในอากาศได้ดีค่ะเราเอาข้าวสารไปวางไว้ในตู้เสื้อผ้าก็จะทำหน้าที่เสมือนเครื่องดูดความชื้นขนาดเล็กนะคะคอยดักจับไอน้ำในอากาศค่ะช่วยให้พื้นที่อับทึบภายในตู้แห้งแล้วก็โปร่งสบายนะคะแล้วก็ยังมีคุณสมบัติค่ะบอกลากลิ่นอับชื้นแล้วก็เชื้อราได้ด้วยนะคะปกป้องเสื้อผ้าแล้วก็ของใช้ราคาแพงได้ค่ะปลอดภัยแล้วก็ไร้สารเคมีประหยัดเงินด้วยนะคะบางทีเนี่ยบางคนอาจจะต้องไปหาเขาเรียกว่าอะไรถุงกันชื้นซึ่งมันต้องใช้ปริมาณเยอะๆอ่ะมันถึงจะดูดซับความชื้นได้นะคะแต่เขาบอกว่ามันมีทริคในการเพิ่มความหอมนะคะถุงข้าวสารหอมปรับอากาศนะคะเขาบอกว่าถ้าต้องการเพิ่มประสิทธิภาพให้ตู้เสื้อผ้าเนี่ยมีกลิ่นหอมฟุ้งก็นำข้าวสารมาผสมนะคะกับวัตถุดิบธรรมชาติอย่างเช่นเปลือกส้มตากแห้งเปลือกมะนาวหรือว่าหยดน้ำมันหอมระเหยกลิ่นที่ชอบลงไปสัก 3-5 หยดนะคะตักใส่ถุงผ้าโปร่งหรือถุงผ้าขนาดเล็กมัดปากถุงให้แน่นเพียงเท่านี้ก็จะได้ถุงหอมนะคะที่ดูดซับความชื้นแล้วก็กระจายกลิ่นหอมได้นะคะแต่เขาบอกว่าข้อควรระวังก็คือต้องเปลี่ยนข้าวสารเป็นประจำด้วยนะคะเพราะว่าพอข้าวสารดูดซับความชื้นจนอิ่มแล้วเนี่ยเมล็ดข้าวจะเริ่มเกาะตัวกันเป็นก้อนค่ะประสิทธิภาพในการดูดความชื้นก็จะลดลงนะคะก็ต้องเปลี่ยนทุกๆ 1-2 เดือนนะคะแล้วก็ไปจัดวางจุดที่เหมาะสมด้วยควรวางถุงข้าวสารไว้ในมุมที่แห้งของตู้นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการวางสัมผัสกับเสื้อผ้าสีอ่อนโดยตรงเพื่อความสะอาดเรียบร้อยนะคะการวางถุงข้าวสารไว้ในตู้เสื้อผ้าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะที่ชาญฉลาดประหยัดนะคะแล้วก็มีประโยชน์รอบด้านเกินราคาเลยค่ะช่วยให้ตู้เสื้อผ้าของคุณแห้งสะอาดปราศจากกลิ่นอับนะคะปกป้องเสื้อผ้าตัวโปรดได้ในราคาหลัก10เท่านั้นนะก็เอาเป็นว่ารู้แบบนี้แล้วลองไปทำตามดูโอ้ก็ว่าจะเอาไปทำตามอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังเพิ่งวันนี้เพิ่งจะรู้นะคะว่าข้าวสารเนี่ยเอาไปใส่ในตู้เสื้อผ้าได้เนี่ยมันดีแล้วมีประโยชน์ก็อย่าลืมเอาไปใช้กันเอาไปทำกันด้วยนะคะ

0: คุณผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะสุขใจไปกับเพลงของเราในช่วงนี้นะคะก็ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังค่ะบางคนอาจจะฟังอยู่ในรถนะคะฟังอยู่ที่บ้านค่ะฟังอยู่ที่ทำงานนะคะฟังอยู่ที่ไหนๆก็แล้วแต่ค่ะคุณผู้ฟังก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังแล้วก็ให้กำลังใจกันนะคะส่งมอบกำลังใจดีๆกับงานเพลงเพราะๆค่ะให้คุณได้ติดตามรับฟังกันนะคะอสมทชุมพรทั้ง2คลื่นความถี่ 90.75 และ 104.75 เลยค่ะสำหรับในช่วงนี้เวลาหมดแล้วโอ้นฤมลตันบินค่ะดำเนินรายการคงต้องลาคุณฟังกันไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าฟังข่าวต้นชั่วโมงจบแล้วดีเจโอ้นันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะคะยังคงอยู่ดูแลเพื่อนๆคุณผู้ฟังกันต่อนะอย่าลืมค่ะติดตามรับฟังให้กำลังใจกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะวันนี้วันหยุดของใครหลายๆคนก็ให้มีความสุขกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวในช่วงเย็นๆนะคุณผู้ฟังวันนี้ก็ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ได้รับทราบกันด้วยนะคะว่าใครนะคะที่สนใจค่ะก็สามารถที่จะติดตามรับฟังนะคะการถ่ายทอดเสียงเป็นเรื่องราวของการถ่ายทอดเสียงจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะคะณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพค่ะตั้งแต่เวลา 19:25 นาทีเป็นต้นไปนะคะจนกระทั่งเสร็จพิธีค่ะซึ่งก็จะมีการถ่ายทอดสดนะคะผ่านทางคลื่นวิทยุอสมทชุมพรให้คุณได้ติดตามนะคะรับฟังกันด้วยค่ะแล้วก็จะมีการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลกรุงเทพมหานครนะคะในวันพรุ่งนี้29กรกฎาคมค่ะเวลา 18:50 นาทีเป็นต้นไปจนกระทั่งเสร็จพิธีนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ค่ะยังมีการถ่ายทอดเสียงพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปีพุทธศักราช2569ณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะคะในวันที่29กรกฎาคมด้วยค่ะเวลา 16:55 นาทีเป็นต้นไปจนกระทั่งเสร็จพิธีนะคะแล้วก็จะมีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันค่ะในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะคะในวันที่30กรกฎาคมค่ะ 16:55 นาทีเป็นต้นไปจนกระทั่งเสร็จพิธีนะคะแล้วก็จะมีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวานนะคะในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาค่ะในวันที่31กรกฎาคมนะคะ 9:55 นาทีเป็นต้นไปจนกระทั่งเสร็จพิธีนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็จะเป็นกำหนดการค่ะในส่วนของการถ่ายทอดเสียงนะคะที่จะมีการถ่ายทอดเสียงตั้งแต่28จนถึง31กรกฎาคมนี้นะคะแจ้งข่าวกันค่ะในช่วงนี้แล้วก็ลาคุณผู้ฟังกันไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: คุณกำลังฟัง M-Code Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาM-Code Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลทางบรรจุน้ำด่างผลิตประปาระเบิดเสียงสนั่นกลางเมืองภูเก็ตเทศบาลเร่งตรวจหาสาเหตุยืนยันน้ำประปายังใช้การได้เมื่อเวลา 11:30 นที่ผ่านมาเกิดเหตุเสียงดังคล้ายระเบิดภายในกองการประปาเทศบาลนครภูเก็ตบริเวณถนนดำรงอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตสร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนและผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างมากเนื่องจากเสียงดังสนั่นได้ยินไปทั่วบริเวณหลังเกิดเหตุนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตสั่งการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่โดยทันทีพร้อมระดมรถน้ำเข้าฉีดพ่นเพื่อความปลอดภัยและปิดการจราจรชั่วคราวบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และป้องกันอันตรายแก่ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าต้นเหตุเกิดจากถังบรรจุด่างซึ่งเป็นสารที่ใช้ในส่วนประกอบในกระบวนการผลิตน้ำประปาของเทศบาลนครภูเก็ตเกิดระเบิดขึ้นอย่างไรก็ตามไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตด้านนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตซึ่งลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าเบื้องต้นยืนยันว่าเป็นการระเบิดของถังบรรจุด่างที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปาขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงของการระเบิด TSD แจ้งปมถูกแฮกข้อมูลผู้ใช้ 200,000 รายเร่งปิดช่องโหว่แล้วยืนยันไม่กระทบหลักทรัพย์และธุรกรรมจากกรณีบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดหรือ TSD ตรวจพบการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในระบบงาน TSD Investor Portal บางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อ25 กรกฎาคมนางสาวพิชยาชมชัยยากรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดหรือ TSD เปิดเผยว่าหลังตรวจพบการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใช้บริการเป็นการเข้าถึงผ่าน User ID ของผู้ใช้บริการรายหนึ่งก่อนที่จะพบความพยายามเปลี่ยนแปลง User หลายครั้งต่อเนื่องไปจนถึง26 กรกฎาคม TSD เร่งปิดกั้นการเข้าถึงระบบพร้อมประสานการทำงานร่วมกับกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในวันที่27 กรกฎาคมเพื่อเร่งติดตามเอาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษและแจ้งนักลงทุนรับทราบจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว 200,000 รายจากทั้งหมด5 ล้านบัญชียืนยันว่าขณะนี้ยังไม่พบข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์และข้อมูลธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการเปลี่ยนแปลงรายการถือครองโดย TSD ได้ประสานโบรกเกอร์และธนาคารแจ้งลูกค้าแล้วพร้อมขอให้ผู้ลงทุนอย่าตื่นตระหนกขอรอรับการแจ้งข้อมูลอย่างเป็นทางการผ่านทางอีเมลด้านนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวขออภัยต่อนักลงทุนยืนยันว่าตลาดหลักทรัพย์รับทราบถึงความกังวลที่เกิดขึ้นพร้อมย้ำว่าจะเร่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้อีก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบ ล10ฟอร์ดรถมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: ขอพระองค์ทรงพิพัฒน์จำหลัดยิ่งทรงเป็นมิ่งมวลประชามหาสมัยทรงเกษมสำราญสมานพระไทยขอจอมไทยเทิดดำรงทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายปาโมดอุทัยรัตน์นายกเทศมนตรีเมืองหลังสวนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการพนักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองหลังสวน
10: องค์ในหลวงทรงเมตตาทุกหย่อมย่าพระองค์ทรงกรุณาทั่วฟ้าใสพระองค์ทรงจัดตั้งจิตอาสาให้ทั่วไทยทั้งนอกในชื่อเสียงดังพลังความดีวันพระราชสมภพเวียนครบรอบขอนบนอกบาทองค์พระทรงศรีเหล่าพระศกนิกรแท้สองสดุดีพระภูมิทรงพระเกษมเปรมปรีเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุรินทร์ทองน้อยประธานคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรหลังสวนเจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำกัด
11: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
12: สนใจสอบถามต้องการเป็นผู้ขายจำหน่ายติดต่อ07753640และ07753639
13: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
14: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
8: ้ MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
15: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
16: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเป
17: อร์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
16: จิ๊กโกยามบ่าย

สวัสดีทักทายกับทุกฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ MCOT Radio Network ช่วงจิโกยามบ่ายทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรนะครับความถี่ FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะครับรับหน้าที่ดูแลกันเหมือนเดิมรับหน้าที่ดูแลกันในวันหยุดด้วยนะครับวันนี้วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569นั่นเองนะครับหลายท่านได้หยุดงานได้อยู่บ้านได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะครับแต่ว่าบางท่านที่ยังต้องทำงานตามปกติก็ขอให้ทำงานต่อไปอย่างมีความสุขกันด้วยนะครับผมเองก็จะอยู่ดูแลกันตรงนี้นะครับมีเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตให้ได้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับใครชื่นชอบงานเพลงเพื่อชีวิตก็แนะนำกันได้ด้วยนะครับทางหมายเลขโทรศัพท์077641567ที่โกยามบ่ายโดยบริษัทโตโยต้าชุมพรนะครับรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายเป็นเจ้าของกันได้ทุกรุ่นเลยนะครับวันนี้ที่บริษัทโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะครับวันนี้ใครที่ได้เป็นวันหยุดเนี่ยจะได้หยุดต่อเนื่องด้วยนะครับวันพรุ่งนี้นะครับ29กรกฎาคมเป็นวันอาสาฬหบูชานะครับ30กรกฎาคมวันเข้าพรรษาต่ออีกอะไรเงี้ยนะครับโอ้ยาวกันไปเลยทีเดียวนะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านที่ยังต้องทำงานกันต่อด้วยกันแล้วกันนะครับดูแลกันต่อตรงนี้นะครับนำเพลงเพราะๆมาให้ได้ฟังกันต่อครับ

0: MCOT Radio Network
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
2: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร์ฮิต
3: รถฝั่งที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

ยังมีเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตให้ได้ติดตามรับฟังกันนะครับฟังเพลงกันเพราะๆตรงนี้อยู่ดูแลกันพร้อมทั้งผู้สนับสนุนรายการกับบริษัทโตโยต้าชุมพรนะครับเรื่องราวของรถยนต์คุณภาพวันนี้ไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถเก๋งรถนั่งอเนกประสงค์กระบะบรรทุกนะครับขับเคลื่อน2ล้อขับเคลื่อน4ล้อรวมไปถึงกระบะไฟฟ้าเราก็มีด้วยเช่นกันนะครับที่บริษัทโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณหรือที่เดียวนะครับใกล้สาขาไหนก็ไปใช้บริการกันได้ที่บริษัทโตโยต้าชุมพรเท่านั้นนะครับเอาละครับในช่วงนี้ยังมีเพลงเพราะๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับเพลงที่แนะนำกันเข้ามาทางหมายเลขโทรศัพท์0776415567นะครับหยิบมาฝากหยิบมามอบให้กับคุณผู้ฟังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานให้กับทุกๆท่านในช่วงนี้กันด้วยครับ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Cod Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
0: M-Cod Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร์เฮด
7: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมนะครับใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux Travel Greater Together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: โกยามบ่ายซุปเปอร์ฮิต
4: รถฝั่งที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

อยู่ดูแลกันตรงนี้นะครับอยู่ดูแลกันพร้อมทั้งเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันกับบรรยากาศวันหยุดนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการขอบคุณ Honda ชุมพรจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI ช่วยประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกับรูปทรงใหม่ๆวันนี้เป็นเจ้าของกันได้แล้วนะครับที่บริษัท Honda ชุมพรทุกสาขาทุกอำเภอใกล้บ้านคุณเรามีบริการหลังการขายเรามีศูนย์อะไหล่ที่ได้มาตรฐานไว้บริการกันแบบครบครันเลยทีเดียวนะครับในสไตล์ของ Honda ที่บริษัท Honda ชุมพรเท่านั้นนะครับดาว0บาทมีจริงพร้อมทั้งรับของแจกและของแถมมากมายมีจริงเช่นกันนะครับวันนี้ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาใกล้ๆบ้านคุณกันได้เลยครับ

ไรครับคุณผู้ฟังครับเวลาหมดในช่วงของจิโกยามบ่ายชั่วโมงแรกตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยฟังในเรื่องราวของข่าวสารบ้านเมืองกันสักครู่หนึ่งนะครับชั่วโมงหน้ากลับมายังมีเพลงเพราะๆให้ได้ติดตามรับฟังกันต่อในช่วงของจิโกยามบ่ายสักครู่เดียวครับ

0: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 16 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทอง3เหล่าทัพยิงสลุดหลวง21นัดถวายพระเกียรติในหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมกองทัพไทยทั้ง3เหล่าทัพประกอบพิธียิงสลุดหลวง21นัดพร้อมกันในเวลา 12:00 น.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ตามราชประเพณีที่ปฏิบัติสืบเนื่องมาอย่างยาวนานกองทัพบกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์จัดกำลังพล1กอง100ปืนใหญ่ยิงสลุดณท้องสนามหลวงใช้ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีราบแบบ80ขนาด75มิลลิเมตรจำนวน4กระบอกยิงสลุดรวม21นัดด้วยจังหวะห่างกันทุก5วินาทียิงทีละกระบอกจากขวาไปซ้ายใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ1นาที40วินาทีขณะที่กองทัพเรือโดยกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินประกอบพิธียิงสลุดหลวง21นัดณป้อมวิชัยประสิทธิ์กองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิมเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานโดยบัญชาการอากาศโยธินจัดพิธียิงสลุดหลวง21นัดณอุทยานการบินกองทัพอากาศดอนเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อถวายพระเกียรติในโอกาสเดียวกันการยิงสลุด21นัดเป็นการถวายพระเกียรติสูงสุดในพระราชพิธีสำคัญและการต้อนรับประมุขแห่งรัฐขณะที่บุคคลสำคัญในตำแหน่งต่างๆจะได้รับการยิงสลุดลดหลั่นลงมาตามชั้นยศและตำแหน่งตามระเบียบที่ทางราชการกำหนดกองทัพภาคที่1เปิดพื้นที่รองรับและอำนวยความสะดวกให้มวลชนเยาวชนนักเรียนและนักศึกษาเฝ้ารับเสด็จในโอกาสมหามงคลรวมพลังแห่งความจงรักภักดีและพลังแห่งความสามัคคีกองทัพภาคที่1ร่วมอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนเยาวชนนักเรียนและนักศึกษาจากหลากหลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่จะเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลบรรพชิตยวนและจีนถวายพระพรและตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังณบริเวณหน้าพระลานพระราชวังดุสิตและหน้ากองทัพภาคที่1ในโอกาสนี้พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ได้ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยในการอำนวยความสะดวกต่างๆตลอดจนขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนครั้งนี้พร้อมพูดคุยกับมวลชนนักเรียนและนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยกองทัพภาคที่1และหน่วยขึ้นตรงได้จัดกำลังพลและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในการดูแลความสะดวกเรียบร้อยทางด้านการเดินทางบริการจุดพักคอยบริการอาหารและเครื่องดื่มและดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มกำลังเพื่อให้ทุกคนได้ร่วมบันทึกภาพความประทับใจในวันสำคัญนี้อย่างดีที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วย เบลสิทฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิทฟอร์ดรถมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
13: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
15: ประนดน้อมเทิดไทยองค์ไอศูนย์สิริพิบูลยิ่งบุญญาราชาสยามทศมินเยือนถิ่นใดไทยงดงามเฉลิมยามเกียรติดำรงทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
16: องค์ในหลวงทรงเมตตาทุกหย่อมย่าพระองค์ทรงกรุณาทั่วฟ้าใสพระองค์ทรงจัดตั้งจิตอาสาให้ทั่วไทยทั้งนอกในชื่อเสียงดังพลังความดีวันพระราชสมภพเวียนครบรอบขอนอบน้อมบาทองค์พระทรงศรีเหล่าพระศกนิกรแท้สองสดุดีพระภูมิทรงพระเกษมเปล่งปรีเทิงด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุรินทร์ทองน้อยประธานคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรหลังสวนเจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำกัด
17: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญ

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
2: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร
3: ์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
2: จิ๊กโกยามบ่าย

กลับมาอยู่ดูแลกันกลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันต่อในชั่วโมงที่2นะครับที่โกยามบ่ายยังมีเพลงพร้อยได้ฟังกันที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุอสมทชุมพรนะครับยังดูแลกันตรงนี้พร้อมทั้งปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตลาดพระรามเดินดงนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชผลการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นปาล์มน้ำมันยางพาราเงาะทุเรียนมังคุดมะพร้าวพืชสวนพืชไร่ทุกชนิดต้องการการใส่ปุ๋ยต้องการการดูแลเอาใจใส่นะครับเลือกปุ๋ยที่ดีปุ๋ยที่มีคุณภาพและราคาไม่แพงวันนี้กับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงเรามีทั้งสูตรบำรุงต้นและสูตรเร่งดอกบำรุงผลมีจำหน่ายที่ร้านสอทรัพย์ไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านคุณถามหาปุ๋ยตราพระรามเดินดงกันได้นะครับกับประสบการณ์การจำหน่ายกว่า20ปีเป็นประกันนะครับฉะนั้นมั่นใจในเรื่องราวของคุณภาพได้ครับปุ๋ยตราพระรามเดินดงนั่นเองนะครับนี่คือช่วงของจิโกยามบ่ายที่ยังมีเพลงเพราะมาฝากกันในช่วงนี้ครับ

0: มาใช้พระรามเดินดง
1: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
2: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
3: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
4: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

ดูแลกันแบบต่อเนื่องนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้สำหรับใครที่ชื่นชอบงานเพลงเพื่อชีวิตกับบรรยากาศวันหยุดอย่างนี้นะครับยังอยู่ดูแลกันต่อนะครับที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาของรายการจิกโกยามบ่ายนั่นเองนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งกับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดองที่สนับสนุนรายการในช่วงของครึ่งชั่วโมงแรกตรงนี้ด้วยครับ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
0: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
4: จิ๊กโกยามบ่าย

คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ชุดพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคลาบแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ ShopMania นั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network
1: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

คุณผู้ฟังครับในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกที่จะสื่อถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการยอมรับได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจสำคัญของการประชาสัมพันธ์และการทำการตลาดนะครับหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมายาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงที่เป็นกันเองและน่าเชื่อถือ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรจุดเด่นของ MCOT Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั้งประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วประเทศนั่นเองครับ

0: เอาละครับคุณผู้ฟังครับในช่วงท้ายชั่วโมงกับที่โกย่ำบ่ายชั่วโมงที่2ตรงนี้เน้นย้ำกันนะครับสำหรับใครที่มีงานจัดเลี้ยงมีงานสัมมนานะครับวันนี้จัดสัมมนาที่ไหนดีต่อใจผู้เข้าร่วมประชุมต้องที่นี่เลยแนะนำเลยนะครับ The Beat Resort and Residence สถานที่จัดสัมมนาจัดเลี้ยงพร้อมให้บริการห้องพักติดทะเลห่างจากสนามบินชุมพรเพียงแค่10นาทีเท่านั้นนะครับมีห้องทากิที่มีพื้นที่รองรับการจัดประชุมสัมมนาได้หลากหลายรูปแบบพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้มากถึง250ท่านนะครับสามารถปรับรูปแบบของห้องประชุมได้หลากหลายรูปแบบมีคาเฟ่บิสโต้ต่อตู่นะครับซึ่งพร้อมให้บริการช่วงพักเบรกแล้วก็ยังแวะทานอาหารของหวานและเครื่องดื่มพร้อมชมวิวทะเลสุดสายตาบรรยากาศแบบสบายๆนะครับจากนั้นแล้วนะครับเราปิดท้ายด้วยความประทับใจด้วยห้องพักวิวทะเลและวิวสวนนะครับห้องกว้างสะอาดตกแต่งสวยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ที่ The Beat Resort and Residence นะครับโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0654313005นะครับ0654313005นั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงท้ายชั่วโมงที่2ตรงนี้กับที่โกยามบ่ายนะครับเดี๋ยวไปฟังเพลงเพราะและพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่1ชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงไทยลูกทุ่งกันต่อสักครู่เดียวครับ
1: 1 2 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2: ดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater together
0: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Quad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจM-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
4: ้คุณกำลังฟัง M-Cord Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: นี้เวลา 17:00 น. M-Cord Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองรัฐบาลเผยเจรจา FTA ไทย EU ใกล้ปิดดีล2ใน3ของการเจรจาเร่งเปิดตลาดส่งออกดึงดูดการลงทุนยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดทั้งสองฝ่ายสามารถสรุปผลการเจรจาได้แล้ว15จาก24บทหรือคิดเป็นเกือบ2ใน3ของการเจรจาทั้งหมดและอยู่ระหว่างเร่งหารือประเด็นสำคัญที่เหลือเพื่อขยายตลาดส่งออกดึงดูดการลงทุนและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวการเจรจา FTA ไทย EU มีเป้าหมายจัดทำความตกลงการค้าที่มีมาตรฐานสูงครอบคลุมทั้งการค้าสินค้าและค้าบริการการลงทุนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทรัพย์สินทางปัญญาและการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสร้างโอกาสใหม่ให้กับผู้ประกอบการของทั้งสองฝ่ายปัจจุบันทั้งสองฝ่ายได้สรุปในประเด็นสำคัญแล้ว15บทจากทั้งหมด24บทและกำลังเร่งเจรจาในประเด็นที่เหลืออาทิการเปิดตลาดสินค้ามาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าการค้าและบริการการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อให้สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันโดยเร็วผู้กำกับระแงะวันเกิดเหตุซ้ำรอยถล่มจุดตรวจบุเคสามีสั่งรื้อทิ้งตั้งป้อมยามกันกระสุนรับมือก่อกวนหลังเกิดเหตุคนร้ายใช้ระเบิดและยิงจุดตรวจบุเคสามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทำให้เจ้าหน้าที่ทหารพลานพลีชีพ5นายชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ6รายเหตุเกิดเมื่อ22กรกฎาคมที่ผ่านมาล่าสุดพันตำรวจเอกสุภชัดณพัทลุงผู้กำกับการสภ.ระแงะและเจ้าหน้าที่ทหารรวมไปถึงฝ่ายปกครองต่างลงความเห็นให้ยุบหรือรื้อจุดตรวจบุเคสามีเป็นการถาวรโดยให้เจ้าหน้าที่ทำการรื้อหอสูงริมหัวสะพานที่มีเพิงพักเล็กๆอยู่หน้าบ้านพักชั่วคราวของจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมเกิดหัวหน้าชุดซึ่งเป็น1ใน5ของเจ้าหน้าที่ทหารพลานที่เสียชีวิตพร้อมทั้งได้ทำการรื้อผ้าสแลนกันแดดออกที่จุดตรวจซึ่งอยู่เยื้องกับหอสูงเพื่อเป็นการป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นและก็อาจจะส่งผลทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ระแวกใกล้เคียงถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินได้รับความเสียหายซ้ำพันตำรวจเอกสุภชัดนำป้อมยามกันกระสุนสีแดงหรือที่กำบังสนามหุ้มเกราะมีลักษณะเป็นตู้คอนเทนเนอร์นิรภัยสี่เหลี่ยมที่เสริมแผ่นเหล็กกล้าหรือคอนกรีตหนาเป็นกรณีพิเศษเพื่อป้องกันกระสุนปืนและแรงระเบิดมาตั้งไว้บริเวณ3แยกปากทางเข้าไปน้ำตกสีโปแทนจุดตรวจบูเกสามีซึ่งห่างจากจุดตรวจบูเกสามีเดิมประมาณ200เมตรที่ใช้เป็นจุดตรวจด่านหน้าก่อนเข้าเทศบาลตำบลตันหยงมัดโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารสลับเปลี่ยนเวรกันเข้าเวรยามรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะประกาศเตือนภัยแผ่นดินไหวและสึนามิเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาดแมกนิจูด 7.1 ที่จังหวัดคูมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นเวลา 16:27 นาทีตามเวลาท้องถิ่นโดยรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนสูงสุดระดับ7ที่เมืองยูกิซิตี้และไฮกาวะทาวจังหวัดคูมาโมโตะและระดับ 5-6 ในพื้นที่อื่นๆของจังหวัดคูมาโมโตะและระดับ 3-5 ที่จังหวัดคาโกชิมะฟูโกโอกะซากะนางาซากิมิยาซากิโออิตะและยามากุจิกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นจึงประกาศเตือนภัยสึนามิบริเวณชายฝั่งทะเลอาริอาเกะยาสุจิโร่พร้อมกับขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเฝ้าระวัง after shock ที่อาจจะตามมาเป็นระยะในการนี้สถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟูกุโอกะขอให้คนไทยที่พำนักหรือเดินทางอยู่ในพื้นที่ต่างๆข้างต้นโดยเฉพาะในจังหวัดคูมาโมโตะและจังหวัดใกล้เคียงโปรดเฝ้าระวังสถานการณ์และติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: ขอพระองค์ทรงพิพัฒน์จำรัดยิ่งทรงเป็นมิ่งมวลประชามหาสมัยทรงเกษมสำราญสมานพระไทยขอจอมไทยเทิดดำรงทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายปาโมดอุทัยรัตน์นายกเทศมนตรีเมืองหลังสวนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการรักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองหลังสวน
6: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลซ์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเยื้องร้านพัดอ้วยชัย2โทรสั่งเลย061-854-7822
7: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
2: ้ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
8: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

กลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันต่ออีก1ชั่วโมงนะครับในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งกันบ้างนะครับ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นอย่างนี้ก็จะมีเพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆให้ได้ติดตามรับฟังกันนะครับฟังได้2ความถี่เหมือนเดิมนะครับที่ FM 90.75 MHz และ 104.75 MHz ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะครับรับหน้าที่กันต่อรับหน้าที่นำเพลงเพราะในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งมาฝากคุณผู้ฟังกันตรงนี้นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้นะครับมีเพลงที่จองกันเข้ามาล่วงหน้ารวมถึงเพลงที่เพิ่งขอเข้ามาเดี๋ยวได้ฟังแน่นอนนะครับช่วงนี้เดี๋ยวไปต่อเนื่องกันดีกว่านะครับ

0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับช่วงนี้มีเรื่องราวมีโรคที่เกิดขึ้นกับเด็กๆมาเตือนภัยกันด้วยนะครับนั่นก็คือไข้อีดำอีแดงนะครับซึ่งก็คือเป็นโรคติดต่อแบบติดเชื้อแบคทีเรียที่พบได้บ่อยในเด็กวัยเรียนนั่นเองนะครับเกิดจากเชื้อสเตปโตคอคคัสนะครับติดต่อผ่านการไอการจามหรือว่าการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยนะครับก็บอกว่าสาเหตุของโรคนี้นะครับเกิดจากเชื้อแบคทีเรียสเตปโตคอคคัสกลุ่ม A นะครับการติดต่อก็คือการไอการจามลดกันนะครับสัมผัสน้ำมูกน้ำลายหรือเสมหะผู้ป่วยรวมไปถึงการใช้สิ่งของร่วมกันนะครับ อาการสำคัญก็คือจะมีไข้สูงเฉียบพลันเจ็บคอกลืนลำบากต่อมทอนซิลอักเสบนะครับมีผื่นแดงละเอียดคล้ายกระดาษทรายทั่วตัวลิ้นแดงคล้ายผลสตรอเบอรี่นะครับส่วนวิธีป้องกันก็คือต้องล้างมือด้วยสบู่เป็นประจำสวมหน้ากากอนามัยเมื่อมีอาการหลีกเลี่ยงการใช้ของส่วนตัวร่วมกันนะครับปิดปากและจมูกเมื่อไอหรือจามและรักษาความสะอาดของของเล่นและสิ่งแวดล้อมนะครับจำไว้ว่าโรคนี้นะครับเกิดขึ้นในเด็กเล็กๆเด็กในวัยเรียนนั่นเองนะครับและเมื่อมีอาการควรทำอย่างไรนะครับอย่างแรกก็คือรีบพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษานะครับรับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างครบถ้วนและหยุดเรียนหรือแยกตัวจากผู้อื่นจนกว่าจะพ้นระยะแพร่เชื้อนั่นเองนะครับก็หากมีไข้สูงเจ็บคอร่วมกับมีผื่นแดงทั่วตัวควรรีบพบแพทย์ทันทีนะครับนี่คืออาการของโรคไข้อีดำอีแดงในเด็กเล็กๆนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในเด็กทุกๆคนที่ไปโรงเรียนนั่นเองนะครับก็นำมาเตือนภัยนำมาบอกกล่าวคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ด้วยครับ
0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

0: MCOT Radio Network
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green

0: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร์เ
1: ฮดรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
0: จิ๊กโกยาม

อยู่ดูแลกันอยู่เป็นเพื่อนกันกับช่วงเวลาของรายการจิโกยามบ่ายนะครับ2ความถี่ที่ 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับเป็นกำลังใจทางด้านเสียงเพลงให้กันตรงนี้นะครับใครที่ชื่นชอบงานเพลงโดยเฉพาะเพลงไทยลูกทุ่งนะครับก็สามารถที่จะติดตามกันได้แล้วก็สามารถแนะนำเพลงโปรดกันได้ทาง0776415567กันด้วยนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปต่อเนื่องกันดีกว่ายังมีเพลงที่ทำถึงเข้ามาจัดให้ฟังกันต่อครับ

เอาเลยครับคุณผู้ฟังครับที่โกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับยังมีเพลงให้ได้ฟังกันยาวๆจนถึง6โมงเย็นทุกวันนะครับตั้งแต่บ่าย3โมงจนถึง6โมงเย็นทางอสมทแห่งนี้นะครับทั้ง 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์รวมไปถึงคุณผู้ฟังที่ฟังทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะครับวันนี้สามารถดาวน์โหลดกันได้แล้วทางโทรศัพท์มือถือของท่านไม่ว่าจะเป็นระบบ Android หรือว่าจะเป็นระบบ iOS ก็สามารถที่จะดาวน์โหลด Mcord Connect ไปเพื่อติดตามรายการของทางสถานีวิทยุอสมทได้ทั่วประเทศเช่นกันนะครับก็อย่าลืมโหลดก็แล้วกันนะครับสามารถฟังกันได้ครับ

เวลาหมดแล้วนะครับจิโกยามบายวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยเราจะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับช่วงนี้ฝนตกถนนลื่นขับรถด้วยความระมัดระวังกันด้วยด้วยความห่วงใยกันกับช่วงของจิโกยามบายและสถานีวิทยุอสมทชุมพรนะครับผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: ประนดน้อมเทิดไทยองค์ไอศูนย์สิริพิบูลยิ่งบุญญาราชาสยามทศมินเยือนถิ่นใดไทยงดงามเฉลิมยามเกียรติดำรงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
1: ์ที่สมัยพิมพ์วิสัชกุลผู้ร่วมจัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอรายการที่เสนอเนื้อหาหลากหลายเหมือนที่ท่านได้เคยอ่านในนิตยสารคู่สร้างคู่สมนั่นแหละค่ะส่วนท่านใดที่ยังคิดถึงเสียงและก็เรื่องเล่าของคุณดำรงพุฒาก็มาพบกันได้จันทร์ถึงศุกร์เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มฟังและสนุกสาระหลากหลายแบบที่ท่านทายไม่ถูกเลยว่าวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรหาฟังได้ที่นี่เลยนะคะ
0: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
3: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ11 โมงเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
0: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์11 โมงถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
4: พบกันช่วงเย็นวันอังคารนะครับ28 กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10นะครับแล้วก็วันนี้เราจะคุยกันถึง20:25 น
5: ค่ะ
4: ตั้งแต่ 20:25 นเป็นต้นไป

0: ถานีวิทยุของเราแล้วก็ทุกคลื่นของอสมทนะฮะก็จะถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยนะครับก็ติดตามกันส่วนเราก็คุยกันประมาณสัก1ชั่วโมงเสร็จนะวันนี้ตกลงว่าเรื่องสาวจีนที่เขามางานเขาเป็นงานนิทรรศการหนังสือเหรอฮะ
1: นิยายหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เหรอฮะแต่มีบางคนเขาบอกอ๋อเขาตั้งชื่อให้มันดูปลอดภัยสำหรับแฟนคลับจีน เพราะว่ากฎหมายอะไรทำอะไรนะประเพณีอะไรของเขายังไม่เปิดกว้าง
1: จะมางานซีรีส์วาย
0: พวกซีรีส์วายต่างๆมันดูแล้วมันเขาเลยออกมาในแนวว่าเป็นอะไรนะจริงๆก็คืองานพบปะศิลปินนะศิลปินพบกับแฟนคลับก็เป็นศิลปินพวกซีรีส์วาย
1: แกรมมี่เขาก
0: ลุ่มซีรีส์วายทั้งหลายตอนนี้ก็จะมีพวกแฟนคลับที่เป็นต่างชาติอยู่จำนวนไม่น้อยทีเดียวเลยเพราะแฟนคลับชาวจีนนะตอนนี้ก็มาเกิดเหตุกับแฟนคลับที่เป็นคุณสุภาพสตรีชาวจีนแล้วก็นี่เรื่องมันก็ชุลมุนวุ่นวายจนกระทั่งเธอก็ไปโพสต์ลงในโซเชียลก็เลยมีความเคลื่อนไหวในโซเชียลทางฝ่ายคนจีนเนี่ยเขาก็ถึงขั้นติดแฮชแท็กว่าจะคว่ำบาตรศิลปินซีรีส์วายของไทยของแกมมี่เนี่ยแล้วก็จะไม่ติดตามแล้วอะไรแล้วเนี่ยรวมทั้งจะไม่มาเที่ยวไทยก็เลยเถิดไปกันไกลเลยแต่ท้ายที่สุดนี่ก็ GMM TV ออกแถลงการฉบับที่2นะก็น่าจะยุตินะครับคุณอันได้เห็นหรือยัง
1: ใช่ค่ะเห็นแล้วค่ะ
0: ฉบับที่2นะครับ
1: ค่ะก็ไปแจ้งความกันนะจริงๆแล้วอ่ะ
0: ต่างฝ่ายต่างแจ้งความ
1: เพราะว่าทุกคนก็ต้องอะไรอ่ะป้องกันตัวเองไว้ก่อนอ้างว่าถูกทำร้ายนะคะก็ออกแถลงการเป็นเรียบร้อยสรุปเหตุการณ์ความวุ่นวายระหว่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกับแฟนคลับชาวจีนในงานชื่องานก็คือมหกรรมนิยายนานาชาติเดี๋ยวระบุจริงๆแกบี้ทำนิยายนานาชาติตอนไหนนะคะโดยระบุว่าทั้งสองฝ่ายได้ทำความเข้าใจเขาก็คงแบบพยายามให้มันจบๆอะค่ะให้มันจบๆแล้วก็ขอแจ้งความด้วยกันทุกฝ่ายแล้วก็ลบคลิปครับอะไรออกหมดทุกอย่างมันจบเร็วมากนะพี่เดชานมันเหมือนกับพวกกลุ่มเด็กอิตาลีนั่นก็เหมือนกันนั่นก็ถอนแจ้งความขอโทษลบคลิปจบคนไทยก็ไปต่อจากอิตาลีกลับมาเอเชียไปจีนต่อเรื่องราวต่างๆมันหมุนเร็วมากนะพี่เดชาน
0: ครับ
1: มันเร็วมากแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีอะไรมาในวันพรุ่งนี้เราก็จะไปต่อกันที่ฉันมองอย่างนี้ค่ะพี่เมสารถ้าอยากให้จบมันก็จบนะที่ประเทศจีนแต่ถ้าอยากจะให้เป็นเรื่องมันก็จะยาวค่ะวันนี้ที่ประเด็นที่สู้กันก็คือว่าสู้กันอยู่ที่ผู้หญิงจีนท่านนี้ไม่เคารพกติกาในการจองที่แล้วก็เจ้าหน้าที่สตาฟเนี่ยก็ไปขอร้องด้วยความสุภาพแล้วใช่ไหมคะว่าให้ไปจากตรงนี้เถอะปรากฏว่าพอเธอเริ่มขวนเขาก็เลยต้องจากสตาฟก็เลยต้องเป็น security
0: เป็นพวกกาด
1: เป็นกาดมาพอกาดมาก็ต้องมีการเชิญตัวไปพอเชิญตัวไปทีนี้ก็มีการโดดถีบเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่ามุมที่เอาไปเผยแพร่ในต่างประเทศเนี่ยว่าจะเอามุมไหนเอามุมที่โดนล็อกลงหรือเอามุมที่โดนถีบก่อนแล้วจะตัดตอนเล่าตอนที่เธอแบบว่าไม่เคารพกติกาของกลุ่มแฟนคลับแล้วเจ้าหน้าที่มาขอร้องเธอก่อนหรือเปล่าเท่านั้นเองทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ว่าอยากจะให้เป็นยังไงค่ะพี่นายจ๋าถ้าอยากจะให้จบก็ออกมาพูดเลยเหมือนเทียนหมินนี่อ่ะ

0: ท่านนายกร้องเพลงเพราะมาก
1: เออท
0: แต
1: ี
0: ่
1: ม
0: ถ้
1: น
0: า
1: ี้
0: ไม่
1: น
0: อ
1: ี
0: ย
1: ่
0: ากให้จบ
1: ครับ
0: แต่ถ้าไม่อยากให้จบ
1: ก็
0: ก็
1: ลากไ
0: ป
1: ป
0: ล่อ
1: ไ
0: ย
1: ด
0: ใ
1: ้
0: ห้เล
1: น
0: ่
1: ะ
0: นกันไปใช่ค่ะเรียนเข้าใจเหมือนตอนที่เรียนไปจีนแล้วก็คนที่จีนเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเขาไม่ได้ดู Facebook เขาไม่ได้ดู YouTube ไม่ได้ดู Google เหมือนที่เราอยากจะรู้อะไรก็รู้เขาดูเฉพาะสื่อของจีนเพราะฉะนั้นอยากให้คนที่นั่นคิดยังไงเขาก็ปล่อยเรื่องเนี่ยไปตามนั้นวันก่อนคุณโบสวิตาใช่ไหมคะที่เป็นผู้สื่อข่าวอยู่ภาคภาษาไทยของสถานีโทรทัศน์แห่งชาติจีนแล้วก็เป็นจัดรายการอาเซียนตอนเช้าด้วยอะค่ะ
1: ครับ
0: คุณโบเนี่ยให้สัมภาษณ์แบบโอ้โหเรียนชอบมากคุณโบพูดถึงตอนที่คุณอนุทินไปที่จีนแล้วก็ไปร้องเพลงเทียนหมี่มี่แล้วก็เป็นดราม่าที่ประเทศไทยคุณโบบอกว่าถ้าไม่ชอบนะถ้ามันไม่ถูกต้องและไม่พอใจเราจะไม่เห็นภาพนี้ในประเทศจีนเลยแต่ถ้ามันโอเคเราจะเห็นเขาออกซ้ำแล้วซ้ำเล่าและก็ออกซ้ำแล้วซ้ำเล่าและสื่อมวลชนในจีนก็พูดถึงเพราะฉะนั้นนั่นคือโอเคนั่นคือดีคุณโบเนี่ยพูดก่อนที่จะมีรัฐมนตรีของจีนออกมาชมท่านนายกว่าร้องเพลงเพราะและคุณโบเนี่ยนะคะยังพูดถึงขนาดที่ว่าครั้งหนึ่งรัฐมนตรีของจีนมาที่ไทยแล้วท่านนายกเนี่ยเอารถยนต์จีนที่เป็นรถไฟฟ้าส่วนตัวมารับคลองค่ะที่ไพศาลแล้วเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นทางจีนภาพนี้ไม่มีออกที่จีนเลยแม้แต่นิดเดียว
1: ไม่พอใจว่าเอารถอะไรมารับยังไง
0: ไม่ถูกธรรมเนียมค่ะเป็นรถยนต์ส่วนตัว
1: อ๋อไม่ต้องมันชอบมันควรจะต้องมีเขาก็ยึดโปรโตคอลอะไรเขาอยู่
0: คล้ายๆว่าจะเข้าไปนั่งในรถคันเดียวกันรถก็นายกไทยก็ต้องนั่งคันหนึ่งรัฐมนตรีจีนก็ต้องนั่งคันหนึ่งเหมือนกับเอารถส่วนตัวมารับแล้วนั่งไปด้วยกัน
1: นั่งไปด้วยกันก็ถ้าเป็นของไทยนี่ก็ถือว่าให้ความเป็นกันเองสูงนะแต่ตีความแต่จีนก็อาจจะมองไปอีกด้านหนึ่งได้
0: คุณโบบอกว่าภาพนี้ไม่มีในประเทศจีนเลยหายไปเลย
1: เราต้องดูกันเพราะว่าผมเห็นเนี่ยรัฐมนตรีต่างรัฐมนตรีกลาโหมของจีนก็มาพบปะกับรัฐมนตรีกลาโหมไทยก็มีการพูดกันถึงเรื่องจีนก็ต้องพยายามชี้แจงเรื่องอาวุธที่ส่งให้กัมพูชาเลยนะว่าเป็นเรื่องข้อตกลงดั้งเดิมแล้วก็ตอนช่วงสถานการณ์มีความขัดแย้งทางจีนก็ทำได้ดีที่สุดก็คือ เลื่อนเวลาของการฝึก
0: ส่งมอบ
1: ฝึกรู้สึกส่งมอบแล้วก็ฝึกใช้อาวุธที่ส่งมาให้อะไรต่างๆเนี่ยนะเขาพยายามชี้แจงคราวนี้ปรากฏว่ามีรายงานข่าวผมดูนะเป็นสื่อไทยเล่นนะแต่ไม่รู้จีนก็จะไปเล่นหรือเปล่าก็ลำตีกลาโหมไทยเนี่ยพาลำตีกลาโหมจีนไปทานอะไรกันเป็นแบบทานร้านแบบคือเป็นร้านอร่อยแต่ว่าเป็นร้านแบบร้านของแถวอ่ะแต่ผมจำอาหารไม่ได้แต่เป็นอะไรเป็น
0: ลำตีกลาโหมเราคนนี้นะคะ
1: ใช่นุ่งเกงยีนพากันไปเลย
0: พลโท
1: อดุลเนี่ยใช่ไหมฮะเนี่ยพาลองไปดูข่าวเก่าสัก 2-3 วันที่แล้วเนี่ยไปเดินแบบลงแล้วก็ต้องเดินเข้าไปด้วยนะเดินไปเป็นร้านก็เป็นร้านน่าจะเป็นร้านอาหารไทยดังอ่ะแต่เป็นร้านแบบไม่ใช่เป็นร้านที่มีเขามีพิธีรีตองเป็นร้านแบบบ้านๆหน่อยนะฮะแต่ย้อนกลับมาคุณ
0: คืออย่างนี้ค่ะเมื่อกี้ที่เรียนเล่าให้ฟังก็คือว่าเรียนได้ยินมาอย่างนั้นคนจีนเล่าให้เรียนฟังว่าการกระทำสำคัญที่สุดถ้าเขาอยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนเป็นยังไงสิ่งที่เขาจะทำคือเขาจะส่งสัญญาณในประเทศจีนมากกว่าการส่งสัญญาณให้คนจีนได้รับรู้อะไรก็คือการกระทำก็คือเช่นการมาเยือนอันนั้นแหละคือสัญญาณที่ดีที่สุดพอมาถึงคุณโบสุวิตาก็บอกว่าเทียนหมี่นี่ไม่มีปัญหา ถ้ามีปัญหาเราจะไม่ได้เห็น

0: แล้วซ้ำเล่าในจีนถ้าไอสิ่งที่เคยมีปัญหาก็คือเรื่องรถที่เล่าให้ฟังไม่เห็นภาพนี้ในจีนเลย
1: ครับ
0: การส่งสัญญาเนี่ยมันจะส่งสัญญาณแบบนั้นทีนี้กลับมาเรื่องแม่จีนกับเรื่องงานมหากรรมนิยายเลยนี่ก็เหมือนกันอยู่ที่เขาจะเอายังไงค่ะถ้าเขารู้สึกดีกับใครเข
1: ค
0: าร
1: ั
0: ก็
1: บ
0: คงจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งในประเทศจีน
1: ครั
0: แต
1: บ
0: ่เขายังปล่อยให้ภาพแบบนั้นอยู่ยังมีแถลงการอย่างนี้ก็แสดงว่าเขาเอาอย่างนั้นเราไม่ต้องพูดหรอกค่ะว่าเขาจะจริงเป็นยังไงอยู่ที่ว่าเขาจะเอายังไง
1: ทูตนอกแถวทูตรัฐโพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างนี้นะ
0: ค่ะ
1: บอกว่าวันนี้เห็นข่าวสถานทูตจีนออกประกาศเรียกร้องกรณีชาวจีนผู้หนึ่งที่มีเรื่องวิวาทกับรปภ.ไทยเรื่องนี้เท่าที่ดูและจากประสบการณ์ของผมรู้สึกแปลกใจพอควรปกติเรื่องวิวาทเช่นนี้ที่ไม่มีผู้ใดเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสหรือมีความเสียหายทางทรัพย์สินร้ายแรงมักถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวรายบุคคลและไม่มีสถานทูตประเทศไหนต้องออกมาประกาศเช่นนี้ส่วนใหญ่ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายภายในเองในวงเล็บกลับกันผมก็เชื่อว่าถ้ามีเรื่องแบบนี้ที่จีนสถานทูตไทยที่นั่นก็คงให้เป็นเรื่องว่ากันไปตามขั้นตอนกฎหมายเองไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวทั้งนี้ความเสียหายของชาวจีนในกรณีดังกล่าวน่าจะน้อยกว่าความเสียหายของคนไทยที่เกิดจากชาวจีนจำนวนไม่น้อยที่เข้ามาทำผิดกฎหมายในไทยหลายต่อหลายเท่านักการต้องออกมาประกาศเรื่องนี้ของสถานทูตจีนจึงแลดูค่อนข้างน่าแปลกและเชื่อว่าสถานทูตประเทศอื่นๆในไทยก็น่าจะแปลกใจและจับตาดูเรื่องนี้อยู่เช่นกันในขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศไทยต้องรีบเร่งออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ด้วยตัวเองทันทีในวงเล็บซึ่งผมเห็นว่าเรื่องเช่นนี้น่าจะให้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศหรืออธิบดีกรมการกงสุลเป็นผู้ดูแลให้สัมภาษณ์ก็น่าจะเพียงพอย่อมแสดงถึงความสำคัญที่รัฐบาลไทยให้กับจีนอย่างสูงยิ่งแม้จะเป็นเรื่องที่โดยทั่วไปในโลกไม่น่ามีใครเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่โตขนาดนั้นแต่เมื่อมีประกาศเรื่องนี้โดยสถานทูตจีนออกมาจะอย่างไรเสียจะมากจะน้อยย่อมคือการกดดันอย่างหนึ่งต่อทางการไทยนี่ขนาดแค่เรื่องคนทะเลาะวิวาทกันถ้าเกิดเรื่องใหญ่กว่านี้น่าคิดว่าไทยจะโดนอะไรบ้างในยุคแห่งความสัมพันธ์อันหวานชื่นนี้ที่ควรเป็นความสัมพันธ์ใกล้ชิดบนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียมกันต่างมีศักดิ์ศรีและไม่แทรกแซงหรือเอาเปรียบซึ่งกันและกันไหมท้ายนี้ยังไงก็ขอโทษคุณอนุทินอีกครั้งเรื่องเพลงเทียนมีมี่ในบริบทความสัมพันธ์ไทยจีนที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วในวันนี้ในมูเล็บแต่ผมยังแอบคิดว่าท่านหากหมั่นซ้อมเพลงพระราชนิพนธ์เพื่อไปแสดงในวาระสำคัญต่างๆในต่างประเทศน่าจะดีกว่าแล้วหวังด้วยว่าวันหนึ่งไม่ต้องตื่นขึ้นมาแล้วอ่านเจอถ้อยคำในแถลงการใดว่าไทยเป็นมณฑลหนึ่งของใครนะครับก็ยังจริงๆแล้วข้อความเริ่มต้นเนี่ยเป็นการขออภัยกรณีเรื่องที่เคยโพสต์วิจารณ์คุณทินที่ไปร้องเพลงเทียนมีมี่นะแต่ว่าก็เลยโยงมาถึงเรื่องของแถลงการสถานทูตเกี่ยวกับเรื่องสาวชาวจีนที่ไปเกิดเหตุกับทางอากาศของไทยที่ทาง GMM TV เขาจ้างมาดูแลรักษาความเรียบร้อยในการจัดงานก็เป็นมุมหนึ่งนะที่ในฐานะที่เป็นนักการทูตนะซึ่งเราก็ไม่รู้นัยยะอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าคนที่เป็นนักการทูตก็ให้ความเห็นเราก็โอเคก็ดูก็น่าสนใจดีเหมือนกันอาจจะไม่ใช่อะไรปกติก็ได้อาจจะมีอะไรที่ก็น่าคิดแล้วก็คงจะต้องติดตามดูต่อไป
0: สำหรับดิฉันแล้วการที่ประเทศจีนนะคะสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือสถานทูตจีนจะแสดงออกอะไรเนี่ยไม่ได้ใช้อารมณ์มาผ่านการกลั่นกรองและเป็นการส่งสัญญาณเขาแอคทีฟสองเรื่องนะคะก่อนหน้านี้ตอนเรื่องแม่จีเรื่องพ่อเรื่องแม่พ่อทิศเรื่องผู้หญิงจีนจ้างผู้ชายไทยเป็นพ่อนั่นเขาก็ออกแถลงการครั้งหนึ่ง
1: ให้ปฏิบัติตาม

0: ข้อกฎหมาย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะมางวดนี้เขาก็อีกเหมือนกันเขาเริ่มที่จะไม่ใช่ตั้งรับอย่างเดียวในกรณีที่คนของเขาถูกกล่าวหาค่ะแล้วเขาก็เรียกร้องก่อนหน้านี้ว่าให้แยกแยะคำว่าจีนเทาที่เสนอใจมาไม่ให้ใช้คำว่าไม่ใช้คำว่าจีนเทา
0: ใช่
1: นะคะ
0: จะมีลำดับของเรื่องอยู่ที่ทำที่มีเป็นจุดยืนของสารทูตที่ออกมา
1: ค่ะเป็นอีกมิติหนึ่งที่เดียนก็คิดว่าไม่เหมือนเดิมนะอาจจะเป็นเพราะท่านทูตคนใหม่ยังไงก็แล้วแต่ได้เรียนรู้อะค่ะทีนี้ก็อยู่ที่ว่าถ้าคิดว่ามันจะอธิบายไปก็เท่านั้นแหละอยู่ที่ว่าเขาจะเอายังไงค่ะคิดว่าเขาไม่รู้หร
0: อครับ
1: อยู่ที่ว่าเขาจะเอายังไง
0: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: ประณตน้อมเทิดไทยองค์ไอศูนย์สิริพิบูลยิ่งบุญญาราชาสยามทศมินเยือนถิ่นใดไทยงดงามเฉลิมยามเกียรติดำรงทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: แพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ0894990909 Mcot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: การนาฬิกา22นาทีนะครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อครับคุณอันครับ
6: พี่ไปศาลได้ฟังทั้งคุณอนุทินและคุณเลยคุณพิพัฒน์พูดเรื่องที่เขาไปเจอคุณเนวินเมื่อวานแล้วพี่ไปศาลรู้สึกอะไรยังไงบ้างไหมครับ
5: ก็แสดงว่าเขาก็คงจะรู้สึกว่าไอ้เรื่องข่าวที่มันมีการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันเนี่ยน่าจะต้องหาทางสยบ
6: mm-hmm.
5: เพราะว่าจริงๆแล้วเขาพบกันทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะเข้าใจว่าทุกวันอังคารเนี่ยคุณเนวินเขาจะประชุมรอบแรกเนี่ยเขาจะประชุมคณะรัฐมนตรีนะฮะ
6: ประชุมได้ยังไงคุณเนวินไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคไม่ได้เป็นกรรมการพรรค
5: ก็ทุกคนก็ยอมรับเขาเป็นครูใหญ่เป็นครู
6: อันนี้ประชุมที่พักหรือว่าประชุมที่โรงแรม
5: ประชุมที่โรงแรมภูแม
6: ่นไม่น่าล่ะไม่เคยเห็นเพราะว่านักข่าวเวลาทำข่าวนักข่าวไปที่พักไม่เคยเห็นคุณเนวินเลยเขาจะไม่ไปที่พัก
5: ใช่ใช่เขาจะประชุมรอบแรกเนี่ยจะประชุมคณะรัฐมนตรีในส่วนของพักภูมิใจไทยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะประชุมสสทุกวันอังคารนี่เป็น
6: เพรา
5: ะ
6: เ
5: ป็
6: นวันนั่งหัวโต
5: ๊ะเพราะวันอังคารจะเป็นวันประชุมครม.แล้วก็สภาก็จะทำหน้าที่ก็จะให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องต่างๆทั้งหลายแหละที่จะต้องหารือพูดคุยกัน
6: ให้คำปรึกษาจะนั่งจะนั่งหัวโต๊ะ
5: จะนั่งหัวโต๊ะนั่งปลายโต๊ะอะไรผมก็ไม่อยากไประบุชัดเจน

0: นะฮะแต่ว่าก็เอามาในฐานะครูใหญ่ทุกคน
1: ให้คำปรึกษาหรือว่าให้นโยบายให้แนวทางทำงานนะคะ
0: ก็เหมือนครูใหญ่ครูใหญ่ก็ประชุมกับบรรดาครูทั้งหลายในโรงเรียนครับก็อาจจะพูดถึงเรื่องว่าเอ๊ะสัปดาห์ที่แล้วรู้สึกว่าผมไปเดินตรวจเนี่ยห้องน้ำมันค่อนข้างจะสกปรกนะอาจจะต้องกวดขันให้เด็กที่ทำเวรยามเรื่องห้องน้ำให้มันตรวจตราให้มันทำให้มันสะอาดสะอ้านมากขึ้นเลยเรื่องอาหารกลางวันผมไปตรวจดูแล้วปริมาณอาหารมันดูมันอาจจะเป็นอย่างนั้นนะผมบอกนั้นก็มีเรื่องที่คงจะมาให้คำปรึกษาอะไรอยู่ครับคือผมกำลังจะโยงมาว่าเขาก็ปฏิบัติกันโดยปกติอยู่แล้วแต่ว่าจู่ๆเนี่ยจะต้องเอามาเป็นภาพถ่ายสามคนอะไรต่างๆแล้วคุณอานสังเกตไหมในห้องนั้นอ่ะมันเป็นห้องที่โต๊ะคือโต๊ะประชุมนะ
1: ค่ะ
0: แล้วมีเก้าอี้วางยาวเลยไงซึ่งผมก็น่านึกว่าอ๋ออันนี้เข้าใจว่าน่าจะหลังการประชุมคณะตลาดแล้วก็ออกไปมันยังมีเก้าอี้วางเรียงอ่ะผมเหลือบดูมุมภาพนะโอ้แสดงว่าต้องมีคนเข้ามาอยู่ในห้องนี้กันเยอะแต่ว่าเขาให้เหลือแค่3คนไม่ให้มีคนอื่นเลยแล้วก็ถ่ายมุมถ่ายภาพก็คงจะเป็นลักษณะเป็นจุดที่คุณพิพัฒน์เขานั่งอยู่แล้ว2คนที่เขาอยู่หัวโต๊ะเขาก็เดินมาแล้วก็มายืนถ่ายภาพคุณเนวินก็โพสออกไปคุณพี่พัดเขาก็โพสออกไปไอ้คุณอนุชินเขาก็โพสออกไปส่วนคุณ
1: พี่พัด
0: คุณพี่พัดนี่รู้สึกจะติดแฮชแท็กเฉยๆใช่ไหมนอนอพออะไรอย่างเงี้ยติด
1: หนูเนพี่พัดอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยหรอ
0: ติดเป็นแฮชแท็กเฉยๆครับ
1: ที่อีสานจริงๆเราก็เห็นบรรยากาศประเภทแบบเอ๊ะใครเป็นเลขาธิการพรรคนี้นะคะ
0: ลูกชายคุณเนวิน
1: อ๋อ
0: คุณชายชนก
1: คุณอนุทินเป็นหัวหน้าพรรคลูกชายคุณเนวินเป็นเลขาธิการ
0: เลขาพรรคครับ
1: แล้วถ้าจะพูดถึงคุณพิพัฒน์เนี่ย
0: ก็ก่อนที่จะเป็นลูกชายคุณเนวินก็น้องชายคุณเนวินเป็นเลขามาก่อนแต่ว่าพอยังมีกรณีศาลรัฐธรรมนูญตัดสินก็ต้องถอยห่างการเมืองไปก็ลูกชายคุณเนวินก็มาทำหน้าที่เลขาพรรคแทนอาคุณศักดิ์สยามคร
1: ับ ค่ะเราผ่านการข่าวอะไรแบบนี้กันมาเยอะและไม่รู้กี่สิบปีตั้งแต่สมัยพรรคประชาธิปัตย์ก็เรื่องอะไรนะคะประชาธิปัตย์ตั้งแต่เสนันกับคุณชวนคุณสุเทพคุณอภิสิทธิ์ใช่ไหมคะพรรคความหวังใหม่ตั้งแต่สมัยบิ๊กจิ๋วป๋าเนาะแล้วก็จนย้ายกันมาอยู่พรรคไทยรักไทยกับคุณเสนอกับคุณทักษิณจนคุณหญิงพจมานต้องไปหาที่บ้านคุณเสนอใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วก็ไล่มาจนถึงบิ๊กป้อมกับบิ๊กตู่ไล่มาจนถึงคุณธรรมนัสกับบิ๊กป้อมไล่มาจนถึงคุณพีรพันธ์กับคุณขิงตลอดเวลาที่เราทำข่าวพวกนี้เขาก็จะปฏิเสธว่าไม่มีอะไรตลอดเลยค่ะ
0: ใช่คุณพิธารู้สึกจะวิจารณ์ได้น่าสนใจนะไปอยู่บอสตันนานกลับมาก็มาให้สัมภาษณ์รายการหนึ่งอ่ะเขาเป็นที่รู้กันนะถ้าจะให้สัมภาษณ์ก็ต้องมารายการนี้คุณพิธาก็พูดอยู่คำว่าผมก็ติดตามอยู่ที่บอสตันก็เห็นอยู่ว่าน้ำเงินเนี่ยเขาก็กินนู่นกินนี่กินไปเยอะหลายจุดหลายพื้นที่กินไปกินมาเข้าใจว่าถึงนาทีนี้คงจะต้องหันมากินกันเองใช่ไหมใช่ไหมเออแต่หมายถึงว่ากินทางการเมืองเนี่ยนะเข้าไปองค์กรอิสระสวคือยึดพื้นที่ต่างๆไว้เยอะท้ายที่สุดแล้วก็มาหันมากินกันเองวิจารณ์แต่ว่าลักษณะอย่างนี้นะคุณอันมันเป็นการสื่อสารที่ไม่ได้ไปมุ่งที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนหรือว่าไปตอบโต้เจ้ากรมข่าวลือหรือเจ้ากรมหรือว่านักปล่อยข่าวทั้งหลายนะ

แต่สาระสำคัญเนี่ยผมฟันธงเลยนะต้องการสื่อสารภายในพรรคของตัวเองนั่นแหละภายในพรรคตัวเองและภายในแนวร่วมของตัวเอง

0: หมายถึงคนที่ปล่อยคนที่ปล่อยข่าว
1: ใช่ค่ะ
0: โอเค
1: หนักนะพี่สาร
0: ยังไม่รู้ว่าใคร
1: ด่ากันเองแล้วด่าย
0: ังไม่รู้ว่าใครใช่ไหม
1: สมเพศ
0: ไม่ใช่ผมไม่ได้ว่าเป็นพวกเดียวกันเองปล่อยผมหมายถึงว่าเขาต้องการสื่อสารเนี่ยเพื่อให้พวกเดียวกันเองเนี่ยรู้สึกมีความมั่นคงในจิตใจไม่หวั่นไหวไม่เกิดความหวั่นไหวว่าอุ๊ยจริงหรือเปล่าบนหนึ่งบนสองบนสามเรานี่เขาฟัดกันแล้วเหรออะไรเงี้ย
1: แ
0: บบก็มาทำให้ภายในมันเกิดขวัญกำลังใจและก็เกิดความเป็นเอกภาพนะผมเชื่อว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ความประสงค์เนี่ยน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่า
1: ขออภัยค่ะพี่ไพศาลรำคาญและสมเพชนี่เป็นเรื่องหัวสวโอเคไม่ใช่เรื่องความแตกแยกคนละอันกันคนละอันกันคนละอันกัน
0: รู้สึกเรื่องไอ้อะไรที่ไปพูดถึงพวกนั้นนะพวกนักวิจารณ์นะจัดรายการวิทยุแล้วเที่ยวไปวิจงจัดรายการวิทยุโทรแล้วเที่ยวไป
1: ไม่ได้มีการศึกษาม
0: ีนะคุณเนวินเพื่อจะใส่อยู่นี่แหละไม่รู้ว่าใคร
1: ไม่ใช่คุณอนุทิน
0: ไอ้คุณอนุทินน่ะท่านโทษ
1: ใส่ชุดขาวพูดเลยจริงๆเวลาไปงานแบบนี้นักข่าวก็ไม่ควรถามควรจะไม่อยากให้คนใส่ชุดขาวพูดอะไรอย่างนี้ออกมานะคะพี่ไพศาลแล้วก็พูดหนักด้วยท่านนายกรัฐมนตรีบางท่านเนี่ยไม่ให้สัมภาษณ์นะคะเวลาไปงานแบบนี้มันไม่เหมาะแล้วยิ่งถ้าคำพูดออกมาหนักขนาดนี้เรียกว่ามันก็ไม่เหมาะจริงๆ
0: ผมเห็นละเดี๋ยวนะนายกซัดคนปล่อยข่าวแตกแยกชี้เป็นเรื่องภายในบ้านยันไม่มีปัญหากันไม่มีอะไรต้องเคลียร์พิพัฒน์เนวินบอกคบกันมานานจวกนักวิเคราะห์ข่าวไม่รู้ข้อมูลนะก
1: ็คุณอยู่ในบ้านผมเหรอถ้าไม่อยู่ก็ไม่ต้องถามเป็นเรื่องในบ้านรู้ได้อย่างไรว่าพวกผมเคลียร์ใจกันก็พูดแรงนะคะบอกว่านักข่าวถามบอกว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรมีการเคลียร์ใจกันแล้วหรือไม่คุณนรินทร์หัวเราะพร้อมกล่าวว่าเดี๋ยวช่วยมาเทรนผมหน่อยเวลาตั้งคำถามที่มันแตกแยกกันแบบนี
0: ้
1: ช่วยมาเทรนผมหน่อยเรื่องการตั้งคำถามที่มันแตกแยกกันแบบนี
0: ้
1: ทำไมต้องเคลียร์ใจบอกให้ตนทราบหน่อยว่าทำไมต้องเคลียร์ใจก่อนถามสื่อมวลชนว่าคุณอยู่ในบ้านผมหรอถ้าไม่อยู่ก็ไม่ต้องถามเป็นเรื่องในบ้านรู้ได้อย่างไรว่าพวกผมเคลียร์ใจกันและมีเรื่องอะไรที่จะต้องเคลียร์ใจอยู่กันมากี่ปีแล้วอยู่กันมาตั้งแต่คุณยังไม่จบมหาวิทยาลัยเลย
0: นี่โอ้ไม่ธรรมดา
1: เพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องในครอบครัวของผมเป็นเรื่องภายในพรรคผมไม่ใช่ธุระของใครที่จะต้องมานั่งรับทราบจะฝากถึงคนปล่อยข่าวไม่ดีหรือไม่ไม่ฝากเป็นเรื่องของบ้านผมสมมติถ้ามีปัญหาจริงๆผมเคลียร์ในบ้านของผมแค่นั้นซึ่งมันไม่เคยมีเพราะถ้ามันมีคงไม่ได้คบหากันนานขนาดนี้เราอยู่ด้วยกันเป็นพี่น้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนักข่าวไม่ต้องมาถามแบบนี้บางทีมาถามตนคิดอย่างอื่นอยู่ก็เผลอไปตอบพวกคุณก็ไปพลาดหัวเมื่อวานตอบไปอย่างก็พลาดหัวกันอีกอย่างมันไม่ดีหรอกเราก็ต้องเป็นนักข่าวที่มีคุณภาพและเป็นมืออาชีพนักข่าวถามต่อว่าคุณกรุณาโพสต์ข้อความแปลกๆคุณดุริยบอกแปลกๆอย่างไรเมื่อวานนี่เบาแล้วโอ้โหพี่ตายแปลกตรงไหนคุณกรุณาโพสต์ว่าเหลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งดีก็ครบทรยศก็ตัดทิ้งโตแล้วอย่าซับซ้อนคุณทินย้อนถามกลับว่าแล้วพูดผิดหรอคนที่ไม่ควรคบคนที่ไม่จริงใจต่อกันคนที่โกหกหลอกลวงพี่น้องประชาชนเอาความเท็จมาออกสื่อสาธารณะหิวแสงไม่มีข้อมูลไม่มีอาชีพแล้วมาทำตัวเป็นนักวิเคราะห์ข่าวการเมืองทั้งหลายคนเหล่านี้ให้ความเชื่อถือได้อย่างไรหลายคนยังเอาตัวไม่รอดดูกิจการแต่ละคนปิดไปทีละเจ้าสองเจ้าแล้วจะไปเชื่อถือคนพวกนี้คิดว่านักข่าวต้องวิเคราะห์การศึกษาช่วยอย่างหนึ่งก็คือช่วยให้เราวิเคราะห์ได
0: ้เออว่าใครมันเชื่อมโยงกันถึงเรื่องของคุณกรุณาชิดชอบวิจารณ์ด้วยเหรอเหลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งดีก็ครบทรยศก็ตัดทิ้งโตแล้วอย่าซับซ้อน
1: เราพักกันก่อนไหมพี่ดูจะยาวค
0: ่
1: ะ
0: ได้ได้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหาร

0: ารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกา37นาทีครับคุณเห็นต่อนะครับ
5: ค่ะเมื่อกี้นี้รู้สึกอ่านข่าวแล้วมันใจเต้นยังไงไม่รู
4: ้คือถ้าพูดขนาดนี้น่าจะหมายถึงตัวบุคคลชัดชัดลงไปนะคงไม่ได้พูดทำนองคุมคลุมว่านักวิเคราะห์
5: คงจะไม่พอใจใครคนใดคนหนึ่ง
4: คงจะมีตัวตนคนใดคนหนึ่งเลยล่ะเนี่ยเพราะว่าซอตายถึงขั้นพูดเลยเหลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งดีก็ครบทรยศก็ตัดทิ้งโตแล้วอย่าซับซ้อนก็แสดงต้องเป็นคนที่คุ้นกันอะไรกันอยู่คุ้นกันอยู่วงในแล้วก็จู่ๆก
5: ็ไปจุดพลุเรื่องนี
4: ้ไปจุดประเด็นไปพูดอะไรออกสื่ออะไรต่างต้องย้อนกลับไปดูว่ามีใครที่ดูแล้วพอจะรู้อยู่ว่าเขาก็เข้าไปคุกวงในอยู่กับภูมิใจไทยอยู่กับทางคุณอนุทินคุณเนวินคุณพิพัฒน์อยู่แต่ว่าเที่ยวไปออกทีวงทีวีไปออกนู่นนี่แล้วก็ไปวิเคราะห์เครื่องอะไรเปล่า
5: ตกลงเป็นสื่อหรือว่าเป็นอะไรฮะ
4: นี่เพราะคุณอนุทินพูดว่าอย่างนี้ไม่มีอาชีพแล้วมาทำตัวเป็นนักวิเคราะห์ข่าวการเมืองทั้งหลายคุณดันกับผมนี่ไม่ใช่ละเพราะเรามีอาชีพสื่อมาตลอดนี่เขาบอกเลยไม่มีอาชีพแล้วมาทำตัวเป็นนักวิเคราะห์ข่าวการเมืองทั้งหลายก็แสดงว่าต้องไม่ใช่เป็นนักข่าวแต่เขาจะมาวิเคราะห์ข่าวการเมืองไม่มีอาชีพอะไรที่ชัดเจนคนเหล่านี้ไปให้ความเชื่อถือได้อย่างไรหลายคนยังเอาตัวไม่รอดเลยดูกิจการแต่ละคนปิดไปทีละเจ้าสองเจ้าแล้วจะไปเชื่อถือคนพวกนี้ตนคิดว่านักข่าวต้องวิเคราะห์นี่ใครที่ไปออกวิเคราะห์การมงการเมืองแล้วก็เนี่ยคุณนุทินก็พูดลักษณะอย่างนี้
5: แล้วกิจการปิดไปทีละเจ้าสองเจ้านี่เป็นนักข่าวนะคะข่าวนะคะถ้าปิดนะคะถ้าปิดกิจการเนี่ยแล้วพวกนั้นไม่มีอาชีพไม่เอาอะไรมาปิดนะคะกิจการ
4: ไม่มีอาชีพนี่ครับไม่มีอาชีพแล้วมาทำตัวเป็นนักวิเคราะห
5: ์แล้วใครคะที่กิจการปิดไปทีละเจ้าสองเจ้า
4: ไม่มีอาชีพแล้วทำตัวเป็นนักวิเคราะห์ข่าวการเมืองทั้งหลายคนเหล่านี้ไปให้ความเชื่อถือได้อย่างไรอันนี้อาจจะเป็นชุดหนึ่งนะคนหนึ่งแล้วก็อีกชุดหนึ่งหลายคนยังเอาตัวไม่รอดเลยดูกิจการแต่ละคนปิดไปทีละเจ้าสองเจ้าอันนี้อาจจะหมายถึงสื่อตอนนี้มันก็มีเราก็ทราบกันอยู่เขาก็มีการเปลี่ยนแปลงกันมากนะช่วงนี้นะยุบ
5: อันนี้เดนพอจะรู้แล้วใคร
4: ยุบข่าว

0: ประกาศปิดเนี่ย
1: ยุบยับอะไรกันต่างๆอุตลุดกันอยู
0: ่แล้วเขาก็เป็นคู่แค้นกันอยู่ด้วยพอจะรู้แล้วบรรดาใครโอ้ยไม่ยุ่งดีกว่า
1: เนี่ยก็แสดงว่าเขาก็คงจะเขาก็คงจะต้องการจี้ไปในจุดที่ถล่มเขาอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่พี่ไพศาลวันก่อนอ่านหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่อ่ะเขาก็เขียนทำนองนี้นะหน้าอะไรอ่ะหน้าหนึ่งหน้าสามอ่ะเขาก็เขียนอย่างนี้นะจะว่าพวกขาประจำไม่มีอาชีพแล้วสื่อไปให้ราคามาวิเคราะห์หรือพวกที่แบบตัวเองเอาไม่รอดเลยปิดไปที่เจ้าสองเจ้าเนี้ยเจ้าใหญ่เจ้ายักษ์อะค่ะเขาก็เขียนแบบนี้เหมือนกันนะพี่ได้เคยมาอ่านให้กับพี่ไพศาลเลย
1: คือผมคิดว่าคนที่จะโกรธเนี่ยนะก็คือมาอยู่ในวงในกันอะแล้วก็คงจะมีอะไรกันพอสมควรนะแล้วจู่ๆเนี่ยไปซัดแต่ว่าถ้าสมมติว่าเขาเป็นสื่อใหญ่หรืออะไรซึ่งเขาว่าของเขาตามหน้าที่อย่างเงี้ยอันนี้ว่ากันไม่ได้นะเขาทำหน้าที่ของเขาน
0: ึกออกแล้วคือบางคนเนี่ยเขาไม่ฟ้องเขาไม่โกรธเพราะเขาถือว่าไม่เคยขอกันกิน
1: ต่างคนต่าง
0: พวกที่ขอ
1: มาคลุก
0: กันแล้ว
1: กันอยู่
0: มาทำแบบนี้อ่ะเขาม
1: าคลุกกันอยู่มาคลุกมาอะไรต่างกันอยู่อะไรเงี้ย
0: ใช่
1: แล้วจู่ๆไปซัดเขาอะไรเงี้ย
0: ใช่โอเคเข้าใจแล้ว
1: จริงๆเดี๋ยวเราเบรกก่อนสักครู่แต่ว่าเดี๋ยวมียังพอมีเวลานะไอ้วันนี้มีความเคลื่อนไหวที่
0: เดี๋ยวก่อนนะคะพี
1: ่ครับ
0: ไอ้นั่นเราก็วิเคราะห์คุณอนุทินพูดไปวิเคราะห์อะไรไปตามที่คุณอนุทินพูดทีนี้เรามาลองวิเคราะห์เองก็ได้ไหนๆเราก็ไม่ให้สื่อที่ปิดตัวบ้างหรือไม่มีอาชีพอ่ะพี่ไพศาลว่าจริงๆแล้วมันก็มีเงามันมีอะไรอยู่บ้างหรือเปล่าอ่ะมันไม่มีอะไรจริงๆหรอคะ
1: อ๋อมันมีอยู่แล้วมีอยู่แล้ว
0: อ้าว
1: มันมี
0: คุณอนุทินทำไมคุณอนุทินต้องโกรธเบอร์นี้ด่าซะขนาดนั้นด้วยอ่ะใครๆก็เรียนอ่านสื่อใหญ่เขาก็พูดอย่างนี้เหมือนกันอ่ะเนี่ยพี่ไพศาลก็ยังพูดเลยพี่ไพศาลก็คอลัมนิสต์ใหญ่เหมือนกันพี่ไพศาลก็ยังรู้สึกว่ามีเลย
1: มันมีอยู่แล้วเพราะว่า
0: แล้วนี่เพราะว่ามันก็มีแล้วทำไมเขาต้องโกรธขนาดนี้ด้วย
1: คือเอาผมดูอย่างนี้แล้วกันนะผมดูเอาเฉพาะเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งที่คุณอนุทินเขาต้องมาเคลียร์อะไรเขาบอกเขามี7-8-9จังหวะอะไรเขาจังวันนี้เขาโชว์จังหวะที่8ก็คือสั่งยกเลิกการบรรจุราชการท้องถิ่นแล้วก็จะประกาศรายชื่อใหม่อะไรก็เนี่ยนะคือสังเกตดูว่าคนที่โดนเนี่ยหัวแถวที่โดนเนี่ยมันเป็นข้าราชการระดับสูงที่อยู่ในสายหนึ่งสายสัมพันธ์เนี่ยเป็นสายหนึ่งแต่ว่าถ้าอื่นๆเนี่ยคือถ้ามาขนาดนี้เชื่อว่ารอดหมดสายที่ควรจะสายที่ดูแล้วมีความสัมพันธ์กับอีกสื่ออื่นๆไม่โดน
0: ใต
1: ้แต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นสายทางภาคเอาสรุปไว้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยสายใต้เนี่ยโดนหนักคนที่มีตำแหน่งเป็นเลขาเป็นอะไรคุณพิพัฒน์ก็ต้องโดดออกลาออกคือมันมีลักษณะอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าถูกบีบถูกกดดันเพื่อที่จะทำให้เรื่องนี้มันไม่มา
0: ที่สุด
1: ไม่มาทำลายการเมือง
0: รัฐ
1: บาลภาพรวมแล้วทำให้รัฐบาลต้องย่อยยับไปต้องยอมตัดอวัยวะบางส่วนซึ่งมันจะกระทบต่อฐานเสียงฐานกำลังของทางสายใต้ครับซึ่งสายใต้เนี่ยเราก็ทราบกันอยู่ว่าดูแลโดย
0: คุณ
1: พิพัฒน์กับคุณนาทีครับ
0: ค่ะ
1: สองสามีภรรยาเนี่ยอันเนี้ยมันชัดเจนอ่ะจะบอกว่า
0: ไม่มีอะไรก็ไม่ได้
1: ไม่มีอะไรก็ไม่ได้แต่ว่ามันจะถึงขั้นแบบผีไม่เผาเงาไม่เหยียบแม่มคงอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นหรอกแต่ว่าก็โอเคละเรียกว่าก็สังเวยอะไรกันไปพอสมควรนะครับ
0: พี่แต่เขาเล่นเฉพาะสายใต้แล้วสายอื่นเขาไม่ผิดหรือว่าผิดแต่เขาไม่เล่นล่ะ
1: เราก็ตั้งเป็นข้อสมมติฐานไปเราก็ไม่ทราบว่ายังไงผมก็ถือว่าเป็นข้อสมมติฐานที่น่าสนใจที่คุณอันว่าเมื่อสักครู่นี้ว่าไงนะ

0: สายอื่นนะไม่ผิดหรือว่าผิดแต่ไม่เล่น
1: เออเนี่ยน่าสนใจผมก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้เหมือนกัน
0: เพราะว่าถ้าเขาไม่ผิดก็โอเคแต่ถ้าผิดแล้วไม่เล่นเนี่ยมันจะยิ่งบาดหมางหนักนะคะพี่ไพศาล
1: ก็
0: แต่เราอันนี้เราก็ไม่รู้นะว่าไม่ผิดหรือผิดแต่ไม่เล่นแต่เป็นห่วงว่าถ้าผิดแต่ไม่เล่นน่ะทางสายใต้เขาก็ต้องโกรธมันก็ยิ่งหนักเลยอะค่ะ
1: ก็เอาเป็นว่าในขณะนี้
0: อันนี้สงสัยถ้าเป็นนักข่าวก็ต้องสงสัยไงบางอย่างก็หาคำตอบไม่ได้หรอกแต่สงสัยอะค่ะ
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ถือเป็นข้อสงสัยที่น่าคิดทีเดียว
0: ถ้าใครทราบช่วยตอบหน่อยค่ะว่าไม่ผิดหรือผิดแต่ไม่เล่น
1: ต้องมีอาชีพการงานอะไรที่ดีมาตอบนะประเภทไม่มีอาชีพมาวิเคราะห์ด้วยเดี๋ยวจะโดนคุณอนุทินเขาว่าได
0: ้
1: ท่านที่มั่นใจว่ามีอาชีพการงานที่ชัดเจนเป็นหลักแหล่งท่านช่วยวิเคราะห์หน่อย
0: แล้วก็ต้องมีการศึกษานะก็ต้องมีการศึกษา
1: ก็พูดได้ใช่ไหมพูดได้ใช่ไหม
0: ต้องมีการศึกษา
1: ต้องมีการศึกษาด้วยโอเคเดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเพราะว่าทางสถานีช่วงนี้ก็ต่างจังหวัดก็จะได้ตัดสัญญาณเข้าสู่รายการของทางแต่ละท้องถิ่นนะสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: 18:47 ครับคุณนันครับ
3: โอ้โหเนี่ยวันหยุด
2: วันหยุดยาว
3: พี่สันแต่แรกก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ใช่ไม่คิดก็คิดว่ามันก็เหมือนข่าวทุกครั้งแหละเราทำมาตั้งหลาย10ปีมันก็เป็นอย่างนี้แหละเรื่องในพักเนี่ยเป็นไงล่ะพี่ป้อมคุณธรรมนัสวิกตู่กับพี่ป้อมพี่เวชันเราก็เห็นมันกี่รอบแล้ว
2: ใช่การเมืองการเมือง
3: ใช่ไหมคะ
2: ใช่
3: เพียงแต่มันยังไม่ถึงจุดหนึ่งเท่านั้นเองมันก็จะอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยของมันไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งก็เป็นอย่างที่เห็นค่ะ
2: มันก็เป็นวัฏจักรอยู่นะมันมีไซเคิล
3: มันจะมีฟางเส้นสุดท้ายแหละ
2: มันจะมี
3: มันยังไม่ถึงเวลาเท่านั้นเอง
2: มันจะมีรอบอะไรต่างๆเขาอยู่ครับ
3: ค่ะ
2: เดี๋ยวเราดูเรื่องที่เป็นกิจกรรมของMCOT
3: ใช่
2: ของเราสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าตอนนี้นี
3: ่เยอะเลยก็ได้ค่ะ
2: กังวลอยู่นะฮะว่าท่านผู้ฟังที่สนใจแล้วตัดสินใจช้าเนี่ยเกิดจำนวนที่นั่งเต็มแล้วเนี่ยท่านจะเสียโอกาสอย่างยิ่งเลยนะในการที่จะเข้าร่วมคลาสของเราครับ
3: เวลามาสมัครอะไรแบบนี้จะมี2ประเภทรูปแบบหนึ่งประเภทหนึ่งก็คือไม่ต้องไปรอชวนเพื่อนฉันพร้อมฉันมาเลยหรือฉันพร้อมฉันมาเลยเงิน 59,000 บาทกับการเรียนตั้งแต่กันยาจนถึงธันวาเนี่ยคุ้มได้ความรู้ใหม
2: ่
3: ได้เพื่อนได้มิตรภาพนะคะได้สายสัมพันธ์ที่มีค่ามาเลยแต่บางท่านก็ไม่มีปัญหาเงินก็โอเคตามนี้แหละเราอัพสกิลรีสกิลธรรมดาเราชวนเพื่อนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้บางทีพอชวนมันเต็มเลยนะคะมันจะมีพีเรียดแรกๆอะค่ะทุกคนก็รอตั้งหลักรอชวนพอถึงจุดนึงปุ๊บทุกคนพร้อมมาพร้อมกันหมดมันจะไม่ทันค่ะเราอยากจะให้เร่งนิดนึงก็ข้อมูลในการที่จะมาเรียนครั้งนี้เราจะเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนและให้ความรู้ในเรื่องของตลาดส่งออกสินค้าสำคัญของไทยและที่สำคัญก็คือเมื่อเรียนก็หมายถึงข้อมูล

0: มันจะต้องทันสมัยและจะต้องมีอะไรที่มันลึกมากกว่าที่มันต้องได้ประโยชน์จริงๆอ่ะที่ไรสารเพราะฉะนั้นข้อมูลเนี่ยจะมีประโยชน์มากๆจากกูรูที่ลงไปคลุกจริงแล้วก็เมื่อมาอย่างนี้ท่านก็มาปล่อยของเต็มที่อ่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นรองศาสตราจารย์ดร.อัธพิสารวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกฤตชนะก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาแล้วก็นักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางแล้วก็เคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนค่ะนั่นแหละจะให้ความรู้หมดเลยสังคมเศรษฐกิจการเมืองภาคธุรกิจกูรูด้านประเทศอาเซียนนะต่างๆที่จะมาที่ฉันเอ่ยนามไปอบรมกันตั้งแต่กันยายนจนถึงธันวาคมปีนี้สมัครเลยนะคะไม่ต้องรังรอเราจะเปิดรับสมัครไปจนถึง25สิงหาคมนี้เท่านั้นค่ะราคาเพียงท่านละ 59,000 บาทหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อไม่ต้องรอวันเวลาราชการค่ะโทรได้เลยรับตลอด0944803076 0944803034 0943966649ค่ะตามนั้นค่ะ
1: ครับได้ทั้ง3เบอร์นะฮะสะดวกเบอร์ไหนก็โทรเบอร์นั้นเลยครับใน3เบอร์ที่เราเตรียมไว้รองรับการประสานติดต่อจากท่านผู้ฟังนะครับ
0: ค่ะ
1: อ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อครับวันนี้เนี่ยมีผู้ที่ให้สัมภาษณ์น่าสนใจอย่างยิ่งนะ
0: ค่ะ
1: ก็คือคุณธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติซึ่งอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ยอมรับว่าในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขหลังเกิดเหตุความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ล่าสุดเนี่ยโดยเพราะการสังหารกลุ่มยิงสังหารฐานพรานเสียชีวิตถึง5นายโดยบอกว่าการเจรจาเนี่ยเริ่มต้นกันมาดีแล้วแต่อยู่ๆก็เกิดเหตุขึ้นและอยู่ๆก็มีการออกแถลงการในระหว่างที่เราส่งฝ่ายเทคนิคเข้าไปพูดคุยมันก็แปลกๆแต่เข้าใจว่าเขายังสับสนว่าจะเอาอย่างไรกับเราดีเพราะเรามาใหม่และเมื่อเกิดเหตุความรุนแรงที่จังหวัดนราธิวาสขึ้นการเจรจาที่กำหนดเอาไว้ว่าจะเป็นในเดือนกันยายน69ขอเรียนว่าคงไม่เกิดขึ้นและตนเองก็ฝากคำถามไปว่าให้ตอบตนเองมาก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นจึงตัดสินใจก่อเหตุทำไมแล้วค่อยมาคุยกันต้องตอบก่อนนะเพราะฉะนั้นเดือนกันยายนจะไม่มีการพูดคุยแล้วซึ่งเดิมได้นัดไว้ล่วงหน้าผ่านผู้อำนวยการสะดวกของมาเลเซียว่าเดือนกันยายนน่าจะได้พูดคุยกันแบบเป็นทางการแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างที่เราเห็นกันอยู่มันรุนแรงเกินกว่าที่เราจะรับได้คุยกันอยู่ดีๆแล้วมาก่อเหตุแบบนี้ผมเข้าใจแล้วว่านักรบอาจจะมองว่าเขาต้องการที่จะก่อเหตุตามสัญชาตญาณของเขาแต่ตอนนี้เราคุยกันอยู่เราเริ่มคุยกันแล้วเมื่อมาก่อเหตุก็ต้องมาเริ่มกันใหม่หมดผู้สื่อข่าวถามว่าทางกลุ่มผู้เห็นต่างได้ตอบกลับคำถามที่ได้แจ้งไปถามว่าก่อเหตุทำไมในช่วงนี้หรือยังคุณธนัทบอกว่ายังเพราะตนเพิ่งจะส่งคำถามไปผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแล้วได้มีการประสานไปยังประเทศมาเลเซียแล้วหรือยังคุณธนัทบอกว่าไม่ได้มีการประสานกับมาเลเซียและได้ข่าวว่ามาเลเซียก็จะตัดสินใจเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกเพราะตอนนี้มันเป็นสุญญากาศและตอนนี้เรารอทางมาเลเซียว่าเขาจะทำอะไรหลังจากที่เรายกคณะไปคุยที่มาเลเซียนะถามย้ำว่าหากกลุ่มผู้เห็นต่างยังไม่ได้ตอบอะไรมาจะรอกันไปแบบนี้หรือใช่หรือไม่คุณธนัทบอกว่าจริงๆเราสามารถส่งสัญญาณไปได้หรือส่งคำถามผ่านผู้แทนผ่านคนกลางหรือช่องทางที่พอจะมีอยู่ไปได้ว่าตอนนี้เราคิดอะไรและเรารอว่าเขาจะตอบกลับมาหรือไม่นะ ถามว่าฝ่ายความมั่นคงของไทยโดยเฉพาะทหาร

0: มีท่าทีแข็งกร้าวจะเป็นอุปสรรคต่อการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างหรือไม่คุณธนัทบอกว่าตนคิดว่าไม่เป็นเพราะต่างคนต่างมีแนวทางปฏิบัติของตัวเองแต่ที่สำคัญคือฝ่ายเราต้องเดินไปด้วยกันเดินไปทางเดียวกันเราไม่จำเป็นว่าจะต้องแยกทางกันทหารก็ดำเนินกลยุทธ์ของทหารไปของเราก็ต้องมีการดำเนินกลยุทธ์ของเราเหมือนกันแต่ของเราจะเป็นแนวทางสันติคือส่งคำถามไปก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อถามว่าในทางการข่าวมีข้อมูลเรื่องการก่อเหตุในครั้งนี้หรือไม่คุณธนัทบอกว่ามันแปลกๆแต่ในทางการข่าวเราจะใช้การต่อภาพจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะไม่เอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปใส่สมมติฐานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันแปลกๆถ้าเราศึกษาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนราธิวาสไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้เวลาก่อเหตุจะมีกล้อง CCTV จับภาพได้และมีการโชว์ตัวผู้ปฏิบัติซึ่งเป็นแบบนี้มานานแล้วที่จังหวัดนราธิวาสไม่มีปกปิดตัวตนถามว่าต้นเดือนสิงหาคมจะมีวันสำคัญของกลุ่มผู้เห็นต่างทางการข่าวได้มีการเฝ้าระวังว่าจะมีการก่อเหตุอีกหรือไม่คุณธนัทบอกว่าเราไม่เคยนับเรื่องวันสำคัญเพราะนับวันสำคัญคงมีทั้งปีแต่เรามองว่าถ้าเราหย่อนเมื่อไหร่เขาก็จะมีโอกาสเมื่อนั้นเขาอาจจะจับตาดูอยู่ว่าเราหย่อนยานหรือไม่นะถามว่านายกตีกำชับเรื่องนี้อย่างไรคุณธนัทบอกว่านายกได้ส่งสัญญาณเสมอว่าการพูดคุยเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแต่การพูดคุยคือการแก้ไขปัญหาระยะยาวไม่ใช่ระยะสั้นไม่ใช่ว่าพอเกิดเหตุแล้วจะไปเจรจาทันทีซึ่งการเจรจาจะต้องมีระยะของมันนะสุดท้ายถามว่าการมารับตำแหน่งหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขคนใหม่รู้สึกหนักใจหรือไม่คุณธนัทก็บอกว่าไม่หนักใจเชื่อมั่นว่าเราไปต่อกันได้แม้ว่าอาจจะตึงๆกันหน่อยแต่คงจะมีการผ่อนปรนกันว่าจะมีการลดระดับมาพูดคุยกันอย่างไรซึ่งฝ่ายที่ปฏิบัติการก็ประสานงานกันอยู่เขายังต่อสายกันอยู่ได
1: ้
0: ให้สัมภาษณ์ยาวทีเดียวครับ
1: ค่ะจับประเด็นได้ว่าจับประเด็นได้ว่าไม่พอใจที่มาทำแบบนี้อธิบายมาให้ได้ไม่อย่างนั้นไม่คุยต่
0: อ
1: แล้วก็ทางมาเลเซียก็รับประเด็นได้ว่าไทยไม่พอใจก็จะเปลี่ยนตัวคนกลางในการประสานงาน
0: เพราะว่าเครดิตคงเสียแล้วคนที่ทำหน้าที่อยู่นะแล้วมาเกิดเหตุใหญ่ขนาดนี้ขึ้นครับ
1: มาเลเซียเขารู้ทุกอย่างเลยของประเทศไทยเลยนะพี่ไพศาลเขารู้ว่าโจรอยู่ตรงไหนเขารู้ว่าใครเป็นหัวหน้าเวลาไปเขาก็เป็นคนจัดคนมาคุยกับเราบางทีคุยไปเราก็บอกว่าสมัยคุณภูมิทำคุณภูมิทำบอกไม่ได้ไปคุยไม่เคยส่งตัวจริงมาเลยแล้วเราก็รู้ว่าไม่ใช่ตัวจริงมาเลเซียเขาต้องรู้สิคะว่าที่ส่งมาตัวไหนตัวจริงตัวปลอมเบอร์หนึ่งเบอร์สองทำไมเราไม่คุยกับมาเลเซียว่าขอให้จริงใจแล้วก็ให้มันจบได้ไหมอะคะมาเลเซียรู้ทุกอย่างเลยนะพี่เวสารถ้าไม่รู้ก็จะส่งคนมาคุยกับเราได้ไงใครเป็นใครอะค่ะ
0: ก็มีรู้สึกล่าสุดเราออกหมายจับในส่วนที่ปฏิบัติการที่ยิง
1: ได้สองคน
0: ทางการได้รู้สึกจะเช็คได้2คนออกหมายจับ2คน
1: แล้วก็ที่ยิงเนี่ยใช้ปืนทั้ง14กระบอก14กระบอกผู้ก่อเหตุใช้ปืนทั้งสิ้น14กระบอกบางกระบอกเคยใช้ก่อเหตุยิงปลัดอำเภอจะแนะพร้อมแฟนสาวอะที่ในศาลเศร้ามากรู้สึกผิดจะเป็นพยาบาลใช่ไหมคะผู้ก่อเหตุสืบทราบว่าเป็นความร่วมมือของแกนนำที่เคลื่อนไหวใน5อำเภอคือเจาะไอร้องระแงะรือเสาะจะแนะและศรีสาครส่งสมาชิกร่วมปฏิบัติการก่อเหตุโดยมีนายอาริสันที่ถูกออกหมายจับเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการนี่แหละก็จะทำยังไงต่อตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างพูดกันดูต่อกันแล้วกันนะคะว่าจะเป็นยังไง
0: คร
1: ับ ค่ะ
0: เดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02 201 6373

0: 101.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับคุณอันครับ
2: ค่ะถ้าจะพูดกันถึงเรื่องเมื่อกี้เราพูดกันเรื่องหนักๆอยู่นะปรากฏมันมีเรื่องดราม่าพี่วิสารทราบเรื่องที่เขาประมูลเสื้อไหนได้ไหมคะ
1: ก็เห็นแวบๆ ว่าคนประมูลแต่บอกว่าไม่มีตังอะไรเงี้ยนะอะไรแปลกๆ
2: คนนี้เขาเริ่มประมูลกันที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเนเน่มาเมื่อวันที่26นะคะแล้วก็ปรากฏว่าเปิดประมูลเสื้อตัวแรกของวงเริ่มต้นที่ราคา 2,000 บาทซึ่งการแข่งขันเป็นไปอย่างคึกคักจนราคาพุ่งไปถึง 50,000 ระหว่างประมูลมีชายปริศนาตะโกนราคาสูงถึง 150,000 พอได้ยินอย่างนั้นผู้จัดงานก็ประกาศจบการประมูลและมอบสิทธิ์ให้ทันทีเชิญชายคนดังกล่าวขึ้นเวทีเพื่อรับเสื้อถ่ายรูปและชำระเงินปรากฏว่าเขาก็มีท่าทีลุกลี้ลุกลนไม่ยอมโอนเงินค่าเสื้อจนต้องเชิญตัวไปคุยข้างเวทีพ่อแม่ของเนเน่เข้าไปคุยด้วยค่ะก่อนจะยกมือบอกว่าไม่เป็นไรไม่ติดใจเอาความก่อนนำเสื้อตัวเดิมไปประมูลอีกครั้งท้ายที่สุดมีคนประมูลได้ในราคา 10,000 บาทค่ะพี่ไพศาลเอาละไอ้คน 50,000 ไปถึงไหนอ่ะ
1: คงจะไล่ราคาสนุกๆใช่ไหม
2: ไม่ตอนแรก 50,000 น่ะเอาแล้วพอขายจริงเหลือ 10,000แล้วทีนี้ก็มีคนมาอัปเดตว่าสุดท้ายแม้คนประมูล150,000ไม่มีเงินจ่ายแต่มีผู้ใหญ่ใจดีไม่เปิดเผยนามยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือออกเงินชำระแทนเต็มจำนวนไปแล้ว150,000ค
1: ่
2: ะ
1: ก็คืออยากจะให้น้องเนเน่ก็
2: ได้
1: มีทุนทรัพย์ที่จะไปใช้จ่ายนะเพราะว่าเขาไม่ต้องเดินทางไปแข่งขันรอบต่อไป
2: ก็จบไปแล้วค่ะอุดมไปด้วยดราม่า
1: ครับฮะในวันนี้เกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นนะคุณ
2: โอ้ดูหนักเหมือนกันนะคะ
1: 7.1 ก็ผมเนี่ยอยากไปมากเลยนะคุมาโมโตะ
2: ที่ไหนคะ
1: คุมาโมโตะเนี่ย
2: ไปมาแล้ว
1: เกาะคิวชูเกาะต่ำสุดนะหลุดจากเกาะนี้ไปก็เป็นโอกินาว่าก็จะเป็นแถบยาวเหยียดเกาะหมู่เกาะโอกินาว่านี่เป็นเกาะ
2: คุมาโมโตะที่มีสัญลักษณ์เป็นเจ้าหมีเลยนะ
1: หมีดำหมีดำเป็นม
2: า
1: สคอตที่โด่งดังของคุมาโมโตะก็ตั้งอยู่บนเกาะคิวชู
2: ไปลงที่
1: ก็เหตุก็ช่วง
2: ฟุกุโอกะค่ะพี่เพชรลงที่ฟุกุโอกะ
1: มันอยู่เกาะเดียวกันนะกับฟุกุโอกะหรือมันอยู่เกาะติดกันคิวชูน่าจะคิวชูด้วยกันนะ
2: ตอนที่ไปอ่ะลงฟุกุโอกะค่ะ
1: มันน่าจะอยู่เกาะเดียวเกาะคิวชูก็ 7.1 นะระดับความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดคุมาโมโตะก็เมื่อประมาณสัก16 นาฬิกา 4 โมงเย็นนี่เองนะตามเวลา

0: ท้องถิ่นบ้านเราก็หมายถึงประมาณสักบ่ายสองเศษทำให้ทางการต้องประกาศเตือนสึนามิบริเวณชายฝั่งทะเลอาริยาเกะและทะเลยัตสึชิโร่ก่อนจะประกาศยกเลิกคำเตือนดังกล่าวในเวลาหลังจากนั้น2ชั่วโมงต่อมาก็ไม่ส่งผลกระทบต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในพื้นที่แต่ก็ทำให้ไฟฟ้าดับครอบคลุม 40,000 ครัวเรือนในขณะที่การให้บริการรถไฟความเร็วสูงรวมถึงเที่ยวบินต่างๆต้องหยุดชะงักเป็นการชั่วคราวสื่อญี่ปุ่นเปิดเผยว่ามีผู้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไม่ต่ำกว่า50คนบ้านเรือนพังถล่ม12หลังและมีผู้ติดอยู่ภายในบ้านเรือน4หลังทั้งนี้ก็อย่างที่ทราบกันนะว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็ตั้งอยู่บนแนววงแหวนแห่งไฟซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยที่สุดในโลกโดยมีแรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นและอย่างน้อยทุกๆ5นาทีติดตามมานะขณะที่สถิติการเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.0 ขึ้นไปทั่วโลกเกิดขึ้นในญี่ปุ่นมากถึงประมาณ120
1: ช่วงนี้คนไปเที่ยวเยอะอยู่นะคะนี่เดือนอ
0: ะไรอากาศมันยังร้อนอยู่ไหมยังร้อนนะ
1: ร้อนแต่ก็มีคนไปเพราะว่า1ค่าตั๋วก็ถูกเขาบันไปนะร้อน
0: ช่วงนี้ร้อนเลยค่ะตั๋วถูก
1: หน้าร้อนเนี่ยตั๋วถูกค่ะตั๋วมันจะสูงก็คือหน้าพอเริ่มใบไม้เปลี่ยนสีแล้วไปจนถึงนั่นแหละซากุระออกอ่ะใช่ไหมช่วงเนี้ยแล้วก็บางคนที่เข้าไปก็เพราะว่าโรงเรียนปิดเทอม
0: อ๋อใช่ใช่
1: โรงเรียนพวกอินเตอร์เนี่ยปิดเทอมก็ไปกันค่ะนะฮะโชคดีที่ว่ามันเกิดไว้ตอนกลางวันวันนี้เนี่ยขอมาเรื่องซีเรียสอีกนิดนึงก็แล้วกันเรื่องของทุจริตสอบเข้าสอทอ่ะค่ะ
0: ครับ
1: Next New เนี่ยเขาก็จะมีแหล่งข่าวในปปช.เยอะนะฮะบอกว่ามีความคืบหน้าในเรื่องนี้เผยกับ Next New ว่าในช่วงที่ผ่านมามีการประชุมองค์คณะไต่สวนไปแล้วครั้งหนึ่งนอกจากกรรมการปปช.แล้วยังมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่รับการแต่งตั้งเช่นมาจากสอบสวนกลางมาจาก DSIมาจากปปงแล้วค่ะพี่ไพศาลฟอกเงินมาแล้วนะคะรวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิอื่นๆเพื่อวางแนวทางในการไต่สวนและฟังรายงานข้อมูลจากปปช.แหล่งข่าวบอกว่าจากการไต่สวนพยานปากสำคัญที่เกี่ยวข้องทั้งจากสถ.และจากผู้ต้องหาที่คุมไว้เนี่ยจับกุมไว้อะค่ะมีการเรียกด็อกเตอร์เรืองเดชสิริกิจคือพวกโดนจับงวดนี้ด็อกเตอร์หมดเลยนะคะอดีตผอ.ของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามศว.ซึ่งเป็นผู้จัดสอบครั้งนี้ให้เข้าปากคำปรากฏว่าด็อกเตอร์เรืองเดชเนี่ยการสอบปากคำครั้งนี้มีกรรมการปปช.ด้วยใช้เวลาสอบยาวนานตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นกินเวลา9ชั่วโมง9โมงเช้าจน5โมงเย็นกินเวลา9ชั่วโมงยังสอบไม่จบเลยค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นพยานปากสำคัญเขาจะต้องรู้ว่าเขาเนี่ยให้ผลการสอบกับใครไปถูกไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วใครเป็นคนสั่งให้เขาให้ทำไมเขาถึงให้แล้วมันอาจจะต้องยาวไปจนถึงเรื่องของ TOR ที่ร่างออกมายังไงที่ทำให้พวกเขาเนี่ยชนะการประมูลจัดสอบในครั้งนี
0: ้อันนี้อาจารย์ที่เป็นผู้อำนวยการ
1: พอ.เลย
0: ค่ะเป็นสำนักทดสอบเนี่ยแหละ
1: ค่ะ
0: โอ้มศว.ผมเห็นถึงขั้นเขาจะขึ้นแบ็คลงแบ็คลิสต์นะไม่แบ็คลิสต์ว่าต่อไปจะมาทำในเรื่องของการจัดสอบอะไรต่างคงจะไม่ได้ละเพราะว่ามัวหมองไปละนะ
1: เป็นเรื่องเป็นไรได้ค่ะ
0: เรื่องการโยกย้ายระดับผบตร.ก็เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยโปรดเกล้าคุณสำราญวนมาแล้วด้วยนะแต่ว่าปรากฏว่ามันก็มีแรงกระเพื่อมอยู่เหมือนกัน
1: พลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อม
0: บิ๊กไมค์บิ๊กไม
1: ค์ส่งหนังสือถึงผบตร.ยืนยันไม่สมัครใจโอนไปรับราชการหน่วยงานอื่นโดยที่เขายังมีอายุราชการอยู่อีก2ปีแล้วก็ยังเชื่อว่าการปฏิบัติหน้าที่ในสตช.จะเกิด

0: ยราชการมากกว่าย้ายไปที่อื่นค่ะทำไมเขาจะถูกย้ายไปไหนคะ
1: ผมก็ทราบมาว่าพวกบรรดาที่มาเป็นคู่แข่งของคุณสำราญเนี่ยก็จะโยกอ่อนเพื่อเปิดให้ทีมอะไรต่างๆเขาเข้ามากัน
0: ขึ้น
1: รองขึ้นอะไรต่างๆกันให้เต็มแผงนะฮะคราวนี้เพราะว่าถ้าไม่ขยับเนี่ยยังไม่มีใครเกษียณได้ไงรองไม่มีแรงคนไหนเกษียณเลยนะอีกสามคนที่เป็นรองอยู่หนึ่งคน
0: ทีมเขาก็ไม่ได้ขึ้น
1: ไปเป็นผบ.ตร.ก็ว่างแค่หนึ่งรองอีกสามนี่เขายังนั่งแน่นอยู่เลยนะเพราะฉะนั้นก็เลยเขาก็น่าจะมีแนวคิดที่จะต้องเปิดตำแหน่งรองเพื่อจะมีบางท่านที่ต้องขึ้นมาอีกนะก็เลยจะโยก
0: ไม่แต่ฟังอันเนี้ยหมายถึงว่าแบบย้ายไปด่วนราชการอื่นเลยนะพี่เวช
1: ก็ถ้าสมมติว่าขึ้น
0: ไม่
1: ไ
0: ใช่บ
1: า
0: คาอยู่ที่สำนักงานตำรวจนะ
1: ถ้าขึ้นไปอัตราก็ยังเป็นอัตราที่แบบมันก็ยังทำให้คนที่จะขึ้นไปถ้าเป็นสบสิบอะไรเงี้ยก็ขึ้นไม่ได้จะขึ้นไปอยู่เพราะว่าเทียบเท่ารองก็ขึ้นไปสบสิบอะไรเงี้ยใช่ไหมโดยทำหนังสือชี้แจงว่างี้นะการโอนข้าราชการตำรวจไปรับราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นจะกระทำได้เมื่อเจ้าตัวสมัครใจและส่วนราชการหรือหน่วยงานดังกล่าวต้องการจะรับโอนผู้นั้นโดยในส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ขอรับโอนทำความตกลงกับตร.และข้าพเจ้าที่อายุราชการเหลืออีก2ปีงบประมาณโดยตลอดระยะเวลาการรับราชการในตร.รวม37ปีงบประมาณจนมีความเจริญก้าวหน้ามาตามลำดับถึงตำแหน่งรองผบ.ตร.ในปัจจุบันข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการสายงานสืบสวนสอบสวนงานป้องกันปราบปรามและงานดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและทุ่มเทโดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อรัฐต่อทางราชการสังคมและประชาชนเป็นสำคัญมีความรู้ความเข้าใจงานบริหารงานตำรวจในระดับมหาภาคสามารถบูรณาการระหว่างสายงานปฏิบัติและสายงานอำนวยการให้ปฏิบัติงานส่งเสริมกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและปลอดภัยมาใช้ในงานตำรวจได้เป็นอย่างดีประกอบกับที่ผ่านมาข้าพเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์ทำงานในส่วนราชการอื่นใดมาก่อนเลยและระยะเวลาการรับราชการที่เหลืออยู่หากโอนไปรับราชการในส่วนราชการอื่นไม่น่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ได้มากกว่าการรับราชการในสังกัดตร.ต่อไปดังนั้นเพื่อคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดและทางราชการและความสอดคล้องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลแล้วข้าพเจ้าจึงขอเรียนยืนยันว่าไม่มีความสมัครใจโอนไปรับราชการยังส่วนราชการอื่นใดจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบอย่างนี้ก็แสดงว่ามีข้อมูลชัดเจนแล้วว่าจะมีหนังสือส่งตัวไปให้หน่วยงานไหนหน่วยงานหนึ่งซึ่งผมเดาๆก็น่าจะเป็นสำนักนายกเพราะสำนักนายกก็รับได้มีเปิดตำแหน่งได้เปิดตำแหน่งใหม่ให้ได
0: ้ทำผิดจากกระทรวงไหนก็แบบย้ายมาแขวนที่สำนักนายกหมดเลยนะทำไมเขาไม่แบบไล่ออกให้มันประหยัดงบประมาณให้พวกเราบ้างนะ
1: ก็ไม่ได้มีความผิดอะไรต่างๆตามถึงขั้นจะต้องตั้งกรรมการสอบเอาออกให้ออกไล่ออกก็นี่มันก
0: ็กินเงินเดือนกันจนเกษียณเยอะเลยนะคะ
1: สองปีสองปี
0: ถ้าสมมติอันนี้ไม่ได้ว่าท่านนะหมายถึงพวกทำผิดนะคะ
1: ก็ไปก็ไม่ได้มีก
0: ็ไม่มีงานทำไม่ต้องทำเลย
1: ใช่ก็ถ้าทนไหวอยู่ไหวก็อยู่ไปจนเกษียณถ้าไม่ไหวก็ขอลาออกไปก็ไปประกอบอาชีพอื่นไปก็รับบำเหน็จบำนาญไป มีบางคนก็รู้ว่าจะถูกเด้งไปก็ลาออกก็เอาตำแหน่งสุดท้ายไว้ที่เป็นเกียรติประวัติของตัวเองเพราะไม่เช่นนั้นมันก็จะจบด้วยการที
0: ่เป็นปลัดกระทรวงดีกว่า
1: ไปอยู่ตำแหน่งใหม่แล้วไม่ได้ไปกับปลัดกระทรวงไปตำแหน่งร้อย
0: ป่าหมายถึงว่าอยู่เป็นปลัดกระทรวงดีกว่าแล้วจากปลัดกระทรวงยุติธรรมเนี้ยจะให้ย้ายไปอยู่ไหนล่ะลาออกดีกว่าถือว่าลาออกในฐานะเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรม
1: ไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำอะไรเงี้ยไม่ต้องไปเป็น
0: ตลกตลก
1: นี่แสดงว่าก็โอเคนะมันก็ยังแสดงว่ามันก็ยังมีอะไรที่กระเพื่อมอยู่นะไม่ราบรื่นซะทีเดียวคุณนิรันดรขยับเองในเรื่องนี้แล้วก่อนหน้านี้ก็รู้สึกเพื่อนจะเป็นคนขยับแทนให้ใช่ไหม

0: พื่อนร่วมรุ่นอ่ะที่บอกอาวุโสนี่คือเกราะกำบังเพียงเกราะเดียวที่ยังเหลืออยู่นะของข้าราชการเพราะอันอื่นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปบอกอะไรได้เลยความรู้ความสามารถเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องของกระดุมพินิจเขาจะให้น้ำหนักกันอย่างนี้ก็เป็นก็ต้องไปตามนั้นแต่อาวุโสเนี่ยมันหนีกันไม่พ้นอาวุโสอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามอันดับสี่เนี่ยมันชัดเจนก็ทำโพสในโซเชียลเป็นการระบายแทนเพื่อนร่วมรุ่นอย่างคุณบิ๊กไมค์เนี่ยคุณนิรันดร
1: ครับค่ะเดี๋ยวเราจะต้องเบรกเลยหรือว่าจะรอสัญญาณ
0: อีกสิบนาที
1: ฮะอ๋ออีกสิบนาทีหรอคะ
0: เราต้องลารายการเราต้องลารายการช่วงแรกนี้ก่อน19นาฬิกา25เอาพักกันก่อนสักครู่ก็ได้ฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: ประณตน้อมเทิดไทยองค์ไอศูนย์สิริพิบูลยิ่งบุญญาราชาสยามทศมินเยือนถิ่นใดไทยงดงามเฉลิมยามเกียรติดำรงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบแปดนาทีครับคุยกันได้สักประเดี๋ยวหนึ่งนะ
1: พี่เกษรคิดว่าการประกาศรายชื่อผู้ที่จะบรรจุเข้ารับราชการในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใหม่เนี่ยมันจะมีการฟ้องร้องตามมาไหมคะอยู่ๆไปยกเลิกคนที่ไปซื้อชุดสีกากีใส่ไปทำงานแล้วสองสามเดือนเนี่ยค่ะ
0: ก็เขาก็อาจจะฟ้องกรมหน่วยงานของเขาอะไรเงี้ยนะแล้วก็ขณะเดียวกันเขาเองก็น่าจะมีคดีด้วยนะถ้าพบหลักฐานว่าเป็นเรื่องทุจริต
1: แล้วอยู่ๆเขาทำงานอยู่แล้วก็เนี่ยบอกว่าใช้เวลา10วันตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมสอบตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วกระดาษคำสอบมาตอบมาสอบไปหมดเลยนะคะกระดาษคำตอบของผู้สอบอันนี้คนที่พูดคือคุณนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงไทยที่มารักษาการกรมสทเนี่ยค่ะ
0: บ
1: อกว่ากระดาษคำตอบ 279,949 คนรวมทั้งที่สอบไปเดือนธันวาคม68และส่วนของภาคใต้ที่สอบเมื่อเดือนกุมภาภาคใต้นี่สอบแยกนะฮะหลังจากประกาศผลและบรรจุมีการขึ้นบัญชีเดิมไว้ 55,000 คนเอาตัวเลขกลมๆก็แล้วกันต่อมาพบว่าผิดปกติไม่สุจริตก็แล้วกันยกเลิกบัญชีนั้นแล้วก็พบว่ามีการดำบัญชีอื่นไปรับรองจำนวน 55,193 คนมีส่งไปบรรจุตามที่ต่างๆทำให้มีผู้สอบผ่านจริงๆเนี่ย 5,064 รายผ่านโดยสุจริต 49,000 แก้คะแนน 5,900 สอบผ่านสอบไม่ผ่านแต่แก้ให้ผ่านถึง 5,100 และที่ผ่านอยู่แล้ว790ไม่รู้แก้ทำไมแก้ให้ชัวร์ไงท่าน
0: อืม

0: 790ทั้งหมดเนี่ยหลังจากไปรื้อแล้วใช้เวลาตรวจสอบตั้งแต่วันที่17ถึง27เป็นเวลา10วันทีนี้ก็คือเขาสรุปว่าเขาจะประกาศใหม่ค่ะ
1: ยกเลิก
0: จะประกาศใหม่
1: ยกเลิกประกาศบรรจุของเก่า
0: ใ
1: ช่ไหมฮะแล้วก็ประกาศอันใหม่เอาผู้ที่ตรวจข้อสอบแล้วพบว่าเขาสอบได้จริงไม่ได้ไปแก้คะแนนเอาพวกนี้ขึ้นมาเรียงลำดับใหม
0: ่ปัญหาอยู่ตรงนี้ค่ะพี่ไพศาลปัญหาอยู่ตรงที่ว่าประกาศใหม่ก็ประกาศแล้วก็ไอ้คนที่ทำงานอยู่อ่ะคุณจะแจ้งเขาว่ายังไง
1: ในหน่วยงานก็ต้องแจ้งว่าของเขาเนี่ยถูกถอนชื่อออกไปแล้วจนโดยคณะกรรมการกสทซึ่งมีประธานแล้วก็ลงนามที่ผู้ว่าเซมเบ้เขาบอกนะเขาบอกว่าตกลงก็โอเคลงนามแล
0: ้วแล้ว
1: ลงนามเสร็จก็จะต้องส่ง
0: เขาไหมอ่ะแล้วเขาไม่ได้ผิดอะไรก็ตอนประกาศมันมีชื่อเขาแล้วเขาก็มาทำงาน
1: เป็นในขั้นตอนต่อไปที่เขาจะ
0: แล้วว
1: ัน
0: ด
1: ี
0: ค
1: ื
0: นด
1: ี
0: บอกว่าไม่ใช่ละพรุ่งนี้ไม่ต้องมานะ
1: ก็ไปคงไปฟ้องศาลปกครองก็คงมี
0: โอ้โห
1: ก็ถ้าพร้อมอยากจะต่อสู้เพื่อรักษาสิทธิ์ก็ไปฟ้องศาลปกครองยังมีช่องทางอยู
0: ่แล้วจะแจ้งความกล่าวหาพวก 5,129 คนตอนไหนบวกกับ790ที่เอาคะแนนเพิ่มซะหน่อยจะได้เร็วเนี่ย
1: อันนี้มันมีไม่รู้ว่าทางตำรวจจะดำเนินการหรือปปช.เขาจะดำเนินการอะไรไม่ทราบเหมือนกันประมาทไทยเขาคงไม่มีอำนาจที่จะไปดำเนินการมันต้องอยู่ในส่วนที
0: ่เอาเขาออกเนี่ยมันก็จะต้องแจ้งความผิดเขานะถูกป่ะคะถ้าเอาเขาออกแล้วไม่แจ้งความผิดเขาแสดงว่าพวกคุณน่ะผิดดำเนินการทุกอย่างทำให้เขาเกิดความเสียหายนะพี่ไพศาลไอ้ตัวนี้มันจะเกิดช่องว่างอีกนะฮะ
1: ครับพอมีเวลาสัก2นาทีเศษๆเนี่ยนะฮะแปลกนะคุณอดิศรเพียงเกตซึ่งก็อยู่พรรคเพื่อไทยที่ร่วมรัฐบาลนะผมเห็นแกโพสต์เรื่องเกี่ยวกับหัวสอวอนี่ก็รอบนึงแล้วนะนี่รอบนี้เรื่องแซะภาพชื่นมื่นสามบิ๊กสีน้ำเงินหนูเนพิพัฒน์รักกันปานจะกลืนเขากระโดงเขียนเป็นกลอนนะสุขใดได้เห็นเป็นขวัญตายากจะพรรณนาให้เหมาะสมเกาะกลุ่มกินประเทศเกลียวกลมราษฎรทุกระทมตรมหรือไทยรักกันปานจะกลืนเขากระโดงเอาไว้มัดโยงให้สงสัยยี่ห้อยมีดีที่ตรงใดจึงหลงไหลได้ปลื้มลืมไม่ลงสามก้อนเศร้าเนวินอนุทินพิพัฒน์พวกคุณจงรักกันรักกันรักกันตลอดไปแต่งบทกลอนให้ด้วยนะอดิศรเพียงเกตนะแล้วมองแค่ว่าเหน็บก็โอเคน่ารักแต่ไม่รู้ว่าทั้งสามคนที่เขาถูกเหน็บก็จะคิดเกินเลยกว่าเหน็บหรือเปล่านะเพราะว่าก็อุตส่าห์ร่วมรัฐบาลกันอยู่แท้
0: ๆคุณอดิศรเป็นส.ส.อยู่ไหมคะ
1: น่าจะเป็นอยู่นะน่าจะเป็นบัญชีรายชื่ออยู่นะน่าจะเป็นบัญชีรายชื่ออยู่มีทำงานในสภาอยู่กัน
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ก็ถือว่าเล็กๆน้อยๆมั้งคะ
1: ดูคือซัดกันหนักๆเลยบางทีหยอกแบบนี้รู้สึกมันแบบมันมีเครื่องกันได้เหมือนกันนะรอดูเพราะว่าจู่ๆก็ออกมา 2-3 จังหวะละจังหวะเรื่องหัวสวแล้วก็จังหวะเรื่องหนูเนพิพัฒน์เนี่ยครับ
0: ถ้าไม่เคยมีอะไรกันมาก่อนไม่เคยรักกันมาก่อนคงไม่โกรธกันนะคะนะ
1: ฮะผมทีแรกผมนึกว่าเขาเป็นศิษย์เก่าสวนกุหลาบนะอ๋อเขาไปดูไม่ใช่
0: ใช่ค่ะ
1: คุณอดิศรอดิศร
0: เขาจบมาจากขอนแก่นจบเท
1: พศิลป์เหรอคะจบเทพศิลป์เราต้องตัดไปที่สัญญาณการถ่ายทอดสดเลยนะคุณดันฮะ
0: เจอกันพรุ่งนี้ตอนเย็น
1: ครับ

0: รชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอนำท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับเพื่อรับฟังในส่วนของการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะครับซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ครบ74พรรษานั่นเองครับในส่วนของกำหนดการซึ่งจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ในการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนั้นโดยตามกำหนดการแล้วเมื่อประธานคือท่านนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางมาถึงท้องสนามหลวงในขณะที่ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศตำรวจและภาคประชาชนต่างๆนั้นได้ยืนประจำจุดต่างๆไว้พร้อมแล้วทั้งในส่วนบนเวทีและด้านล่างเวทีนะครับซึ่งในส่วนผู้ที่เป็นผู้ที่ได้ถือโคมเทียนไว้ในมือในส่วนด้านล่างเวทีก็จะหันหน้าเข้าสู่เวทีหันหน้าเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์บนเวทีกลางนะครับเมื่อจัดแถวไว้พร้อมแล้วนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางมาถึงท้องสนามหลวงนายกรัฐมนตรีและภริยาก็จะเข้าประจำจุดยืนบนเวทีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งในส่วนของท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาตั้งแถวทั้งในบนเวทีและด้านล่างเวทีก็จะถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมๆกับประธานในพิธีคือท่านนายกรัฐมนตรีครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาในส่วนของเสาหลักของการบริหารประเทศทั้ง3ส่วนนะครับก็คือทั้งฝ่ายบริหารคือนายกรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติคือประธานรัฐสภาและฝ่ายตุลาการคือประธานศาลฎีกาก็จะทำการวางพานพุ่มทองและพานพุ่มเงินครับหลังจากที่วางพานพุ่มทองและพานพุ่มเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานในพิธีครั้งนี้ก็จะถวายธูปเทียนแพคือเปิดกรวยกระทงดอกไม้เมื่อเปิดกรวยกระทงดอกไม้เรียบร้อยแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลนะครับโดยนายกรัฐมนตรีและผู้ที่ร่วมพิธีทั้งหมดหันหน้าเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์บนเวทีนั่นเองครับหลังจากที่ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้ที่ยืนอยู่บนแถวประจำจุดบนเวทีและด้านล่างเวทีได้ร่วมกันกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเสร็จแล้วดนตรีก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับเมื่อจบแล้วนายกรัฐมนตรีและภริยาหวนจะหันหน้าออกสู่ผู้เข้าร่วมพิธีและรับมอบโคมเทียนผู้เข้าร่วมพิธีก็จะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

หลังจากนั้นแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะนำร้องเพลงสดุดีจอมราชาเมื่อร้องเพลงสดุดีจอมราชาจบแล้วพร้อมๆกันดังในส่วนของประธานท่านนายกรัฐมนตรีและผู้ที่

0: งคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะครับในส่วนของการจัดเวทีด้านบนเวทีนั้นก็จะจัดเวทีด้วยโดยที่จะมีพระบรมฉายาลักษณ์ไว้ตรงกลางของเวทีในพระบรมฉายาลักษณ์นั้นด้านบนสุดของพระบรมฉายาลักษณ์จะเป็นพระปรมาภิไธยย่อวปร.นะครับและด้านล่างของพระบรมฉายาลักษณ์นั้นก็จะเป็นตราครุฑเป็นตราแผ่นดินประจำพระองค์นั่นเองครับส่วนทางด้านปีกขวาเมื่อเราหันหน้าเข้าเวทีปีกขวาจะประดับไปด้วยริ้วธงประจำพระองค์เป็นธงพระปรมาภิไธยพื้นสีเหลืองอักษรตรงกลางพระปรมาภิไธยวปร.ครับส่วนด้านฝั่งซ้ายของพระบรมฉายาลักษณ์นั้นก็จะเป็นริ้วธงชาติไทยครับนี่คือการจัดแบ่งเวทีซึ่งก่อนหน้านี้จะมีหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนต่างๆได้ร่วมกันวางผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินไว้ประดับทั้งในฝั่งของปีกซ้ายของเวทีและปีกขวาของเวทีโดยมีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ตรงกลางตอนนี้ได้มีผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินและจัดแต่งต่างๆไว้ครบเรียบร้อยแล้วครับ
1: ท่านผู้ฟังคะสำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในการนี้รัฐบาลและทุกภาคส่วนจึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ซึ่งประกอบไปด้วยการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าเวลา 7:00 นณบริเวณท้องสนามหลวงโดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน175รูปโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะส่วนในภูมิภาคทุกจังหวัดก็จัดพิธีเช่นกันณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลก็จะพิจารณาจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและความเหมาะสมค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในช่วงเวลา 8:00 นบริเวณท้องสนามหลวงนะคะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและก็มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากประกอบไปด้วยประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่านะคะที่มาร่วมพิธีเมื่อช่วงเช้านี้และทั้งนี้นะคะก็เชิญชวนลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้ที่ www.ocsc.go.th นะคะซึ่งสามารถเข้าไปถวายสัตย์ปฏิญาณได้ตั้งแต่วันที่1เป็นต้นมาจนถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะและเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาบริเวณท้องสนามหลวงในช่วงเวลา 17:30 นาทีนะคะก็มีผู้เข้าร่วมพิธีที่จะถวายผ่านพุ่มนะคะในช่วงเมื่อเวลา 17:30 นาทีค่ะและในช่วงนี้นะคะก็จะพร้อมกันบริเวณท้องสนามหลวงเพื่อที่จะรอจุดเทียนค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะก็มีการจัดพิธีเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มเพื่อทูลเกล้าถวายบริเวณที่โดยปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะจะเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มจากท้องสนามหลวงไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าค่ะจากนั้นนะคะก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลนะคะซึ่งในวันพุธที่29กรกฎาคม2569โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะได้ดำเนินการเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาให้ทุกจังหวัดในประเทศไทยนั้นได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลด้วยค่ะสำหรับวัดไทยในต่างประเทศนั้นก็ให้พิจารณาการจัดพิธีตามความเหมาะสมต่อไปนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังสำนักพระราชวังนะคะก็ขอเชิญชวน

0: ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้ค่ะและสำนักพระราชวังก็ยังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่26กรกฎาคม2569เวลา 8:00 น.ถึงวันที่30กรกฎาคม2569เวลา 8:00 น.ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store ค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะนับตั้งแต่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทรงราชสืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรซึ่งมิได้จำกัดเฉพาะแค่ชาวไทยเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมไปถึงกลุ่มชาติพันธุ์และชาวต่างชาติที่ได้มีโอกาสเข้ามาพึ่งพาอาศัยภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารก็ล้วนแล้วแต่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ทรงครองราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชบายให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่ในการดำเนินโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น10โครงการนะคะก็ประกอบไปด้วยโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการพัฒนาถนนวิภาวดีรังสิตโครงการพัฒนาคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์และคลองแสนแสบโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาวจังหวัดนครสวรรค์โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น47แห่งทั่วประเทศค่ะยังมีโครงการพัฒนาบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรโครงการพัฒนาบึงบรเพชรจังหวัดนครสวรรค์โครงการพัฒนาหุบกระพงห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรีโครงการพัฒนาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่และโครงการพัฒนาเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีค่ะนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเปรมประชาวนารัตน์ณพื้นที่ถนนกำแพงเพชร6แนวขนานคลองเปรมประชากรซึ่งบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะคะได้พัฒนาพื้นที่จำนวน1ขออภัยค่ะจำนวน10ไร่ให้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์และพื้นที่เรียนรู้ของชุมชนทั้งนี้ก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะคะซึ่งสายน้ำแห่งชีวิตที่มิได้หมายถึงแค่เพียงสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตเท่านั้นแต่ยังหมายรวมถึงสายน้ำแห่งพระราชหฤทัยจากสถาบันพระมหากษัตริย์ที่หล่อเลี้ยงร่างกายและจิตใจของราษฎรทุกหมู่เหล่าให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตั้งแต่อดีตจบจนปัจจุบันและมั่นคงยั่งยืนในอนาคตสืบไปค่ะ
2: เป็นอย่างมากนะคะจิตอาสาพระราชทาน
0: ท่านผู้ฟังคะโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเสียสละเวลาแรงกายและสติปัญญาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนเช่นการขุดลอกคูคลองเก็บขยะและทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะในชุมชนต่างๆทั่วประเทศ

0: เทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์904ร่วมจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทางนี้เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีมีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนโดยมีหน่วยราชการในพระองค์904เป็นผู้กำกับดูแลและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนและให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริมีหน้าที่ควบคุมอำนวยการและประสานการปฏิบัติเพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามพระราโชบายและสมพระเกียรติในระยะเริ่มแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชปณิธานในการบำเพ็ญประโยชน์พื้นที่ชุมชนโดยรอบพระราชวังดุสิตเป็นการทำความดีด้วยหัวใจเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยหน่วยทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยทหารรักษาพระองค์ข้าราชบริพารในพระองค์ร่วมกับจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันดูแลและพัฒนารักษาพื้นที่ชุมชนเล็กๆรอบพระราชวังดุสิตขยายสู่พื้นที่โดยรอบของประเทศไทยในการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไปค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้แล้วยังมีโครงการที่เกี่ยวเนื่องเป็นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายอีกหลายโครงการเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่กำลังจัดอยู่ในขณะนี้นะครับโครงการที่ชื่อว่ากิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งก็เป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับกรุงเทพมหานครภาครัฐภาคเอกชนทหารตำรวจและประชาชนทุกพื้นที่ในประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับนอกจากมีโครงการนี้แล้วซึ่งกิจกรรมต่างๆตอนนี้จัดขึ้นบริเวณป้อมมหาการนะครับสวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งจะจัดไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ซึ่งกิจกรรมนี้เริ่มมาตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมเป็นต้นมาแล้วนะครับและยังมีโครงการตามรอยพระราชดำริรัชกาลที่10เพื่อปวงประชาร่มเย็นอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นซึ่งถือว่าหลายทศวรรษมาแล้วนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพระราชดำริที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดศาสตร์ของพระราชาแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถที่ทรงริเริ่มด้วยพระองค์เองเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัติก่อเกิดประโยชน์และก็สร้างสุขแก่ทุกชีวิตบนผืนแผ่นดินไทยครอบคลุมในทุกด้านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้านการศึกษาด้านสังคมด้านการเกษตรและพัฒนาแหล่งน้ำทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนด้านการทหารและความมั่นคงของประเทศชาติและแน่นอนที่สุดครับจะมีโครงการที่พอจะยกตัวอย่างให้พี่น้องได้รับฟังอย่างเช่นโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับโครงการนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระบรมราโชบายในการพัฒนาบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรที่เริ่มมีความตื้นเขินให้สามารถกักเก็บน้ำได้2ล้านลูกบาศก์เมตรโดยส่วนราชการในจังหวัดพิจิตรภายใต้กระทรวงมหาดไทยได้รับสนองแนวพระราชดำริตามพระบรมราโชบายร่วมบูรณาการทุกภาคส่วน

ในการแก้ไขปัญหาผ่านการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่บึงสีไฟให้สวยงามและก็ทั้งยังพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสนามแข่งขันจักรยานระดับนานาชาติโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการนี้ในวันที่23มีนาคม2567นั่นเองครับและในปัจจุบันนี้นั้นบึงสีไฟครอบคลุมพื้นที่รวม 5,390 ไร่สามารถกักเก็บน้ำได้ 12.64 ล้านลูกบาศก์เมตรถือว่าเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สำคัญของภาคเหนือตอนล่างเลยทีเดียวนะครับสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคการเกษตรการประมงและการอนุรักษ์ระบบนิเวศอีกทั้งยังเป็นสถานที่เพื่อการกีฬาการท่องเที่ยวนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจที่มีเส้นทางจักรยานระยะทางกว่า 10.28 กิโลเมตรและก็ยังประกอบด้วยสนามจักรยาน BMX สนามจักรยานขาไถและสนามพัมซึ่งได้พระราชทานชื่อไว้ว่าสนามจักรยานสรานจิตมงคลสุขมีความหมายว่าสนามจักรยานเป็นสถานที่ทำให้ใจสำราญเป็นมงคลและสุขสบายนี่คือโครงการที่ชื่อว่าโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะครับนอกจากนั้นยังมีโครงการอย่างเช่นโครงการแม่ขาโมเดลสำหรับโครงการแม่ขาโมเดลนั้นมีต้นกำเนิดจากดอยสุเทพดอยปุยไหลลงสู่ลำห้วยในอำเภอแม่ริมซึ่งก็หลอมรวมกับลำน้ำอีกหลายสายนะครับกลายเป็นคลองแม่ขาที่เป็นดั่งเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวเชียงใหม่ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำปิงรวมความยาวกว่า31กิโลเมตรเลยทีเดียวครับและด้วยการขยายตัวของเมืองเชียงใหม่ตลอดหลายศตวรรษทศวรรษหลายทศวรรษที่ผ่านมาทำให้คลองแห่งนี้กลายเป็นจุดรับน้ำเสียจากอาคารบ้านเรือนชุมชนโรงแรมตลาดและก็สถานประกอบการต่างๆด้วยนะครับทำให้แม่น้ำนี้นั้นเน่าเหม็นและก็คลองตื้นเขินด้วยน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงใส่ใจดูแลทุกสุขของประสบกรณิกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาและฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองที่ไม่ได้เป็นเพียงการปรับปรุงคูคลองให้กลับมาสวยงามเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากแหล่งน้ำโดยจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้จัดทำแผนแม่บทคลองแม่ขาพุทธศักราช2561ถึง2565ครับที่มีวิสัยทัศน์นั่นก็คือคลองสวยน้ำใสไหลดีชุมชนมีสุขหรือแม่ขาโมเดลนั่นเองนะครับก็เพื่อฟื้นฟูคลองแม่ขาให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นช่วยให้น้ำไหลเวียนตลอดทั้งปีแล้วก็มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมต่างๆให้สวยงามเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนและที่สำคัญก็คือให้ชุมชนนั้นมีส่วนร่วมและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบด้วยนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้หลังมีการพัฒนาฟื้นฟูคลองแม่ขาเรียบร้อยแล้วนอกจากชาวบ้านผู้อาศัยริมสองฝั่งคลองแม่ขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วคลองแม่ขาแห่งนี้เองก็ยังกลายเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ใครๆมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ก็ต้องไม่พลาดที่จะไปเช็คอินที่คลองแม่ขาแห่งนี้ครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาตาม เป็นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำลำคลองและสายน้ำด้วยนะครับแล้วล่าสุดนี้ที่มีการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายก็เป็นการพัฒนาสายน้ำที่มารวมตัวกันณบริเวณป้อมมหาการก็คือคลองแสนแสบนะครับคลองเปรมประชากรและคลองรอบ

0: รัตนโกสินทร์จะไหลมารวมกันที่จุดป้อมมหาการจึงเกิดการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาคลองทุกสายน้ำให้มีความน่าอยู่ร่มเย็นและก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนต่อไปนั่นเองครับ
1: ค่ะก็ถือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในการเที่ยวงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะคะซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะจัดไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569อย่างที่คุณบุญมาได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าไปกันได้ที่บริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการและนอกจากนี้ก็ยังมีอีก4จุดไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือบริเวณคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของถนนคนเดินคลองหลอดวัดราชบพิตรนะคะณที่แห่งนี้ก็จะมีกิจกรรมมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้ชมงานศิลปะการแสดงและจำหน่ายงานคราฟต์นะคะยังมีงานเทศกาลย่านหนังสือการจำหน่ายหนังสือมือสองยังมีชุมชนริมคลองที่จะมาร่วมกันออกร้านจำหน่ายสินค้านะคะแล้วก็ยังมีการแสดงบนเวทีด้วยที่บริเวณคลองหลอดวัดราชบพิตรค่ะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง21นาฬิกา30นาทีนะคะและจุดที่2นั่นก็คือคลองหลอดวัดราชนัดดาซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีโซนของดี50เขตนะคะซึ่งก็จะเป็นร้านค้าประเภทสมุนไพรอาหารเพื่อสุขภาพของใช้ของฝากของที่ระลึกเสื้อผ้าโอท็อปบางกอกแบรนด์นะคะแล้วก็ยังมีโซนกินดีร้านอาหารของดีของ50เขตในราคาย่อมเยานะคะยังมีการแสดงบนเวทีและการแสดงดนตรีเปิดหมวกในช่วงเย็นนอกจากนี้ก็ยังมีการให้บริการและช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งและประชาชนทั่วไปอย่างเช่นการตรวจสุขภาพการฝึกอาชีพบริการทะเบียนราษฎรเช่นการทำบัตรประจำตัวประชาชนบริการจัดหางานและการแนะนำสิทธิและบริการให้กับพี่น้องประชาชนที่ไปร่วมงานนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีอีกหนึ่งจุดไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือถนนคนเดินคลององอ่างนะคะที่นี่ก็จะมีร้านดังเยาวราชอย่างเช่นหอยจ้อปูทองเยาวราชรถช่องสิงคโปร์ไอติมถั่วตัดผักชีนะคะที่นี่ก็จะมีการจำหน่ายและนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมประเภทประกวดวาดภาพฝาผนังนะคะการออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยชุมชนริมคลองค่ะยังมีการแสดงสินค้าทางวัฒนธรรมและหัตถกรรมพื้นที่การแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการแสดงร่วมสมัยนะคะยังมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสายน้ำแห่งชีวิตโครงการพระราชดำริ10เรื่อง12ตอนค่ะสำหรับคลององอ่างนะคะและนอกจากนี้อีกหนึ่งจุดไฮไลท์สำคัญนะคะสำหรับคลองพดุงกรุงเกษมค่ะที่นี่นะคะยังมีของกินค่ะจากตลาดนาตลาดนางเลิ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นบะหมี่เป็ดรุ่งเรืองบะหมี่เป็ดสอรุ่งเรืองขนมไทยข้าวเกรียบปากหม้อนางเลิ้งนะคะและนอกจากนี้ไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือการแข่งเรือเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งจัดแข่งขันไปเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการแสดงบนเวทีที่สลับเปลี่ยนหมุนเวียนในแต่ละค่ำคืนมาให้ได้ชมกันนะคะยังมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสายน้ำแห่งชีวิตโครงการพระราชดำริ10เรื่อง12ตอนซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ที่จะจัดไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้มีการเรียกให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมในพิธีในวันนี้นะครับได้ยืนประจำจุดที่ยืนบนเวทีเรียบร้อยแล้วเพื่อรอประธานในพิธีคือนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงพร้อมด้วยผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีก็ยืนประจำจุดที่ยืนของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อรอประธานมาถึงพร้อมภริยาและเข้าสู่ขั้นตอนพิธีการลำดับ

0: ไปนั่นเองครับ
1: ท่านผู้ฟังคะการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนั้นได้บันทึกในหนังสือความประทับใจใต้เบื้องพระยุคลบาทโดยร้อยตรีประเสริฐบัวงามอดีตหัวหน้าศูนย์สาธิต1หุบพงได้บันทึกไว้ในหนังสือความประทับใจใต้เบื้องพระยุคลบาทว่าการจัดงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชปี2520ข้าพเจ้าได้พาข้าราชการแต่งกายเต็มยศและประชาชนแต่งกายสุภาพสวยงามมาในงานพิธีตักบาตรและเลี้ยงพระเช้าที่สหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดและถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้พระองค์ทรงพระเจริญโดยกล่าวว่าวันนี้เป็นวันมหามงคลอุดมฤกษ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชสมภพมาเป็นกษัตริย์ไทยพระองค์ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรมทำให้พวกเราได้มีที่ดินทำกินเป็นหลักแหล่งมีความสุขทั่วหน้าจึงขออวยพรให้พระองค์ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดทั่วกาลนานเทอญเมื่ออส.ในหุบกระพงได้รับฟังดังนั้นก็มีความปลาบปลื้มใจและมีความประสงค์จะจัดพิธีถวายพระพรขึ้นในตอนกลางคืนด้วยเนื่องจากยังมีชาวบ้านที่ต้องการเข้ามาร่วมถวายสดุดีด้วยแต่จำเป็นต้องไปทำงานในเรือกสวนไร่นาในช่วงเช้าจึงได้มาขอร้องให้ข้าพเจ้าซึ่งเป็นหัวหน้าสวนสาธิต1หุบกระพงให้ไปเป็นประธานในพิธีด้วยโดยกล่าวถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้าพเจ้าก็ได้รับคำเชิญแล้วก็มาคิดว่าสถานที่จัดงานที่หน่วยอส.นั้นเวลากลางคืนก็มืดนักเพราะว่าไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงจึงได้สั่งให้อส.ทุกคนลูกเสือชาวบ้านรวมทั้งประชาชนทั้งหลายนั้นที่มาในงานให้นำเทียนไขมาด้วยคนละเล่มโดยได้จุดเทียนไว้ที่แท่นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้เกิดแสงสว่างสวยขึ้นครั้นในเวลา20นาฬิกาข้าพเจ้าได้สั่งให้ทุกคนจุดเทียนขึ้นพร้อมกันแล้วก็ได้สั่งรวมพลเมื่อพร้อมกันจึงได้กล่าวคำถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเสร็จแล้วก็ได้พร้อมใจกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีหนึ่งจบและพากันเวียนเทียนประทักษิณารอบพระบรมฉายาลักษณ์3รอบส่วนอส.ก็ได้วิทยุรายงานแจ้งเรื่องการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเข้าสู่สำนักพระราชวังณพระราชวังไกลกังวลเพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับทราบเป็นระยะระยะจบจนพิธีนั้นนับเป็นครั้งแรกที่ริเริ่มเวียนเทียนแล้วก็เริ่มมีพิธีการจุดเทียนชัยถวายพระพรเกิดขึ้นที่ศูนย์สาธิตที่1หุบกระพงค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่การเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่ศูนย์หุบกระพง1นั้นนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520เป็นต้นมาจนปัจจุบันนี้ปีพุทธศักราช2569แล้ว49ปีเกือบ50ปีแล้วนะครับปีหน้า2570ก็จะครบ50ปีในการที่ตั้งแต่วันริเริ่มกิจกรรมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานตั้งแต่รัชกาลก่อนเลยทีเดียวครับการที่ประสบกรณิกรไทยทุกหมู่เหล่าข้าราชการภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนภาคประชาสังคมองค์กรต่างๆภาคธุรกิจต่างๆร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวแบบนี้เป็นการแสดงออกถึงว่ากิจกรรมนี้นั้นเป็นการแสดงออกและแสดงความจงรักภักดีแด่สถาบันหลักของชาติหนึ่งในสถาบันหลักของชาติคือสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองที่อยู่คู่แผ่นดินไทยมาตั้งแต่ยุคโอ้ก่อนปู่ย่าตาทวดของเราก็ว่าได้นะครับเรียกได้ว่าตั้งแต่ก่อกำเนิดมีความเป็นประเทศไทยขึ้นมาเราก็จะมีสถาบันหลักของชาติแน่นอนแล้วคือชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองครับในขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้ตั้งแถวประจำจุดที่ยืนทั้งบนเวทีและด้านล่างเวทีโดยผู้ที่ประจำจุดยืนบนเวทีนั้นในขณะนี้จะหันหน้ามาทางผู้ชมนะครับมาทางผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีส่วนผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีก็จะถือโคมเทียนหันหน้าเข้าหาเวทีคือหันหน้า

0: เข้าหากันระหว่างผู้ที่ตั้งแถวยืนบนเวทีและด้านล่างเวทีนั่นเองครับ
1: ค่ะขณะนี้นะคะบริเวณท้องสนามหลวงนะคะก็ประกอบไปด้วยข้าราชการรัฐวิสาหกิจพี่น้องประชาชนและรวมไปถึงประชาชนจิตอาสานะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานคำขวัญจิตอาสาพระราชทานเมื่อวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569ความว่าเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเป็นอีกหนึ่งคำขวัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้พระราชทานคำขวัญจิตอาสาไว้นะคะซึ่งสำหรับความหมายของจิตอาสาตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับพ.ศ. 2542นั้นก็ได้ให้ความหมายของจิตอาสาไว้นะคะว่าจิตเป็นคำนามหมายถึงใจสิ่งที่มีหน้าที่รู้คิดและนึกคำว่าอาสาเป็นคำกริยาหมายถึงเสนอตัวเข้ารับธรรมดังนั้นจิตอาสาจึงหมายถึงจิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจสมัครใจอิ่มใจซาบซึ้งใจปีติสุขที่พร้อมจะเสียสละเวลาแรงกายแรงสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์ในการทำกิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนค่ะแล้วก็มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดายเมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับผู้คนเป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ทำความดีและเห็นน้ำตาเปลี่ยนแปลงเป็นรอยยิ้มเป็นจิตที่เปี่ยมด้วยบุญคือความสงบเยือกเย็นและพลังแห่งความดีอีกทั้งยังช่วยลดอัตตาหรือความเป็นตัวตนของตนเองลงได้นะคะความหมายของจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจึงหมายถึงประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งในและต่างประเทศที่สมัครใจช่วยเหลือผู้อื่นยอมเสียสละเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆค่ะและสำหรับจิตอาสาตามพระราโชบายนั้นแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะนั่นก็คือจิตอาสาพัฒนาจิตอาสาภัยพิบัติจิตอาสาเฉพาะกิจค่ะและสำหรับจิตอาสาพัฒนานั้นนะคะก็ได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวันการประกอบอาชีพรวมทั้งการสาธารณสุขนะคะและอื่นๆซึ่งก็แบ่งตามภารกิจเป็น8กลุ่มงานดังนี้นะคะนั่นคือจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็งประชามีสุขหมายถึงกลุ่มจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์อาทิการขุดลอกคูคลองการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของศาสนสถานหรือสถานที่สาธารณะการจัดเก็บผักตบชวาการปลูกต้นไม้รวมถึงการพัฒนาโครงการต่างๆที่สร้างความเป็นอยู่ของชุมชนให้เข้มแข็งประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ก็ยังมีจิตอาสางานประดิษฐ์และเผยแพร่งานศิลปาชีพซึ่งหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่นำความรู้ทางด้านศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเผยแพร่นะคะและถ่ายทอดเพื่อให้ประชาชนนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาให้เป็นประโยชน์ต่อไปค่ะยังมีจิตอาสาฝ่ายกิจกรรมนะคะการแสดงและนิทรรศการซึ่งหมายถึงกลุ่มจิตอาสาที่ปฏิบัติงานสนับสนุนในการจัดงานหรือกิจกรรมการแสดงและมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่พระราชกรณียกิจและเผยแพร่กิจกรรมจิตอาสาอย่างเช่นกิจกรรมการแสดงดนตรีบริเวณลานพระราชวังดุสิตการจัดงานปุ่นไอรักคลายความหนาวงานมหาสงกรานต์ตำนานไทยเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีจิตอาสาฝ่ายแพทย์และสาธารณ

0: ุขซึ่งหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่ปฏิบัติงานสนับสนุนและช่วยอำนวยความสะดวกแก่แพทย์พยาบาลรวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพค่ะยังมีในส่วนของจิตอาสาฝ่ายทะเบียนและข้อมูลนะคะซึ่งก็จะหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่ให้คำแนะนำและคำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาลงทะเบียนจิตอาสาและสุดท้ายนั่นคือจิตอาสาฝ่ายส่งกำลังบำรุงและสนับสนุนนะคะซึ่งหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่สนับสนุนอำนวยความสะดวกดูแลความเรียบร้อยจัดหาหรือบริการอาหารน้ำดื่มให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่เข้าร่วมปฏิบัติงานทั้งยังมีจิตอาสาฝ่ายประชาสัมพันธ์จิตอาสาฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจรนะคะซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นจิตอาสาพัฒนาค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีจิตอาสาภัยพิบัติได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าตรวจเตือนและเตรียมการรองรับภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติและเกิดจากสาเหตุอื่นๆนะคะที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยรวมและการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยเป็นต้นนี่คือจิตอาสาภัยพิบัตินะคะและจิตอาสาสุดท้ายนั่นก็คือจิตอาสาเฉพาะกิจค่ะจิตอาสาเฉพาะกิจก็ได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์ให้ปฏิบัติในงานพระราชพิธีหรือการรับเสด็จในโอกาสต่างๆนะคะเป็นการใช้กำลังพลจิตอาสาร่วมปฏิบัตินะคะกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานทั้งการเตรียมการการเตรียมสถานที่และการฟื้นฟูสถานที่ภายหลังการปฏิบัติในพระราชพิธีและการเสด็จนั้นๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะเช่นเดียวกันในวันนี้สำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็ยังมีพี่น้องประชาชนจิตอาสานะคะที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้จำนวนมากเช่นเดียวกันค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านบนเวทีได้ยืนประจำจุดยืนแถวต่างๆเรียงลำดับกันไปลดหลั่นกันไปนะครับเป็นที่เรียบร้อยเต็มเวทีเรียกว่าอยู่ในความเรียบร้อยสง่างามสมพระเกียรติยศบนเวทีครบแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของบนเวทีนั้นเป็นส่วนของตัวแทนจากภาครัฐกระทรวงทบวงกรมต่างๆผู้บริหารนั่นนะครับในชุดปกติขาวสวมหมวกปลอกแขนไว้ทุกสีดำนะครับแล้วก็ในมือก็จะถือโคมเทียนด้วยนะครับส่วนด้านล่างนั้นก็จะมีภาคเอกชนภาคประชาชนและก็ยังมีราชการบางส่วนก็จะยืนอยู่ที่ด้านล่างด้วยเหมือนกันนะครับโดยในส่วนด้านบนเวทีผู้บริหารต่างๆนั้นที่อยู่บนเวทีก็จะหันหน้ามาหาผู้ชมที่อยู่ด้านล่างส่วนด้านล่างผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีนั้นก็หันหน้าเข้าหาเวทีเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์นั่นเองนะครับพี่น้องประชาชนที่เคารพทั้งหลายครับสำหรับโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมีอีกหลายโครงการเลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาเกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำต่างๆมากมายเลยทีเดียวทั้งแม่น้ำทั้งคูคลองและแหล่งน้ำไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เฉลิมพระเกียรติ72พรรษานะครับแล้วก็ยังมีโครงการ10คลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุขเฉลิมพระเกียรติด้วยนะครับและก็ยังมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านอื่นอีกเช่นโครงการเกี่ยวข้องกับทางด้านการศึกษาคือโครงการครูกอขอแล้วก็ยังมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพในการเดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะนี้นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมด้วยภริยาได้มาถึงบริเวณงานแล้วนะครับและก็ได้ยืนเข้าประจำจุดพร้อมกับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเรียบร้อยแล้ว

0: บนเวทีในขณะนี้ต่างก็หันหน้าเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกับผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีแล้วครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนายกรัฐมนตรีเมื่อพร้อมแล้วก็จะมีการสั่งให้ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรี
1: ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้าวิหาร

0: นี้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีได้ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรียบร้อยแล้วนะครับและในช่วงเวลานี้นายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาและประธานศาลฎีกาได้วางพานพุ่มทองพานพุ่มเงินที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ครับลำดับต่อไปนายกรัฐมนตรีก็จะถวายธูปเทียนแพเปิดกรวยกระทงดอกไม้และนายกรัฐมนตรีจะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลหลังจากที่ได้มีการถวายวางพานพุ่มทองและพานพุ่มเงินของ3หน่วยงานหลักๆนะครับคือด้านบริหารนายกรัฐมนตรีด้านนิติบัญญัติประธานรัฐสภาและด้านตุลาการประธานศาลฎีกาครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งเมื่อเสร็จพิธีการในการวางพานพุ่มเงินพานพุ่มทองพานพุ่มเงินแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะถวายธูปเทียนแพและเปิดกรวยกระทงดอกไม้และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับขณะนี้นายกรัฐมนตรีได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ครับและถวายความเคารพหลังจากถวายความเคารพแล้วนายกรัฐมนตรีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในลำดับจากนี้ไปนะครับ
1: มือลง
0: ซึ่งหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเสร็จแล้วลำดับต่อไปนายกรัฐมนตรีจะได้กล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหลายถวายพระพรชัยมงคลในลำดับจากนี้ไปครับ

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามคณะรัฐมนตรีข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่มาชุมนุมพร้อมกันอยู่ณที่นี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาพร้อมกันถวายพระพรชัยมงคลแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระราชปฏิฐานอันแน่วแน่ในการอภิบาลบำรุงอาณาประชาราษฎร์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งปวงล้วนมันเกิดคุณูปการอันไพศาลเกื้อกูลให้แผ่นดินไทยสมบูรณ์พูนสุขเจริญรุ่งเรืองวัฒนาและอาณาประชาราษฎร์ดำรงอยู่ด้วยความผาสุกร่มเย็นด้วยพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันกว้างไกลทรงสร้างความเจริญวัฒนาในทุกมิติทรงเกื้อหนุนในทุกสรรพกิจให้ดำเนินควบคู่กับการพิทักษ์รักษามรดกของชาติและทรัพยากรของแผ่นดิน

0: ื่อให้ราชอาณาจักรไทยดำเนินก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงทันต่อความผันแปรของโลกยุคใหม่ทำรงไว้ซึ่งดุลยภาพของความเจริญก้าวหน้าและความยั่งยืนของชาติบ้านเมืองคราใดที่ราษฎรประสบเหตุเพศภัยหรือความทุกข์ยากด้วยประการใดเมื่อนั้นพระมหากรุณาธิคุณก็แผ่ไปถึงโดยพลันทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือตลอดจนทรงรับผู้ประสบภัยต่างๆไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เพื่อบรรเทาทุกข์และให้ราษฎรได้มีความหวังมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปพระมหากรุณาธิคุณและพระบารมีที่แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมทั่วทุกถิ่นฐานดุจดังแสงประทีปที่สว่างไสวในค่ำคืนนี้ยังความร่มเย็นเป็นสุขและความอุ่นใจให้บังเกิดแก่ปวงชนชาวไทยโดยทั่วหน้าก็เกิดเป็นพลังแห่งความจงรักภักดีที่จักน้อมนำประสบนิกรทั้งปวงให้พร้อมใจกันสืบสานพระราชปณิธานและทำนงรักษาความวัฒนาสถาพรแห่งชาติบ้านเมืองให้ยั่งยืนสืบไปในโอกาสอันเป็นสุภมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบันดาลดลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิตรพรพิพัฒน์สวัสดิมงคลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนาพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีเบิกไกลแผ่ไพศาลสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าประสงค์นิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้าวิหาร

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันนี้ก็เสร็จสิ้นลงนะครับเมื่อสักครู่ด้วยการกล่าวนำทรงพระเจริญทรงพระเจริญและทรงพระเจริญ3ครั้งโดยผู้กล่าวนำคือประธานในพิธีนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมด้วยประสบกรณิกรชาวไทยที่มารวมพลังดวงใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในครั้งนี้เรียกว่าเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องไปทั่วทั้งท้องสนามหลวงในวันนี้เลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนว่าบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์เลยทีเดียวทรงทำรงไว้ซึ่งพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมนำพาความร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยและดุจดังสายน้ำแห่งลำคลองสายน้ำแห่งแม่น้ำซึ่งทุกสายน้ำในลำน้ำในประเทศนี้นั้นเปรียบประดุจดังสายพระบารมีที่รินไหลมาสู่อาณาประชาราษฎร์มิได้ขาดสายตั้งแต่ช่วงสมัยทุกยุคทุกสมัยมาเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าถือว่าเป็นสายน้ำแห่งพระบารมีสายน้ำแห่งพระเมตตาที่มีต่อพระสุกนิกรไทยมาทุกยุคทุกสมัยครับ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณท้องสนามหลวงได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะขอขอบพระคุณสถานีวิทยุทุกสังกัดที่รับสัญญาณค่ะทีมงานถ่ายทอดเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอยุติเวลาการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนขนนกอดบอสจิรพงษ์จ้ะอะไรฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับผมแล้วช่วงนี้จะไม่พูดอะไรมากนะฮะช่วงหน้าฮะขออนุญาตเปิดสายหน้าใหม่นะครับสำหรับพี่ๆที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยสายหน้าใหม่ตอนนี้รอสายอยู่รอสายอยู่ทักทายพี่ๆทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับผมนะฮะวันนี้ก็อยู่กันยาวๆครับวันนี้กับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะฮะโทรมาขอเพลงกันได้เลยนะจ๊ะหนุ่มน้ำมนต์มาแล้วนะครับวันนี้สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะจ๊ะ022481366นะครับผมมีบ้านอ้อมีบ้านอ้อ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้สายหน้าใหม่อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะจ๊ะโรสสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่แมนสวัสดีครับผม
2: ครับผม
1: พี่แมนโทรมาจากที่ไหนจ๊ะวันนี
2: ้ลำปางครับ
1: ลำปางอยู่อำเภอไหนครับพี
2: ่อยู่อำเภอเกาะคาครับ
1: โอ้โหอากาศเป็นไงบ้างฮะตอนนี้อากาศดีปะ
2: กำลังปล่อยปล่อยฝน
1: อ๋อฝนกำลังตกเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหบรรยากาศกำลังดีพี่แมนโทรเข้ามาวันนี้ฮะขอเพลงอะไรครับวันนี
2: ้สำนึกได้ก็สายเกินครับ
1: สำนึกได้ก็สายเกินของพี่พจน์ใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
2: ่ก็ทุกเสียงทุกสายแล้วให้กับตัวเองเพื่อตอกย้ำครับ
1: โอ้โหให้กับตัวเองเพื่อตอกย้ำทำไมเป็นงั้นอ่ะพี่โอ้โห
2: เราไม่รู้คุณค่าเขาไง
1: อ๋อก็เลยขอเพลงนี้เข้ามาสำนึกได้ก็สายเกิน
2: ใช่ครับ
1: โอ้ได้เลยครับพี่แมนฮะเดี๋ยวหนูหน้ามนจัดให้นะจ๊ะ
2: ครับผม
1: ครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ
2: ครับขอบคุณมากครับ
1: เอาละครับผมสายหน้าใหม่นะจ๊ะจากพี่แมนนะครับโทรเข้ามาโอ้โหลำปางเลยนะครับผมก็เพลงนี้พิเศษให้

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: อะไรปืนนั่นนะ
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: เอาละครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาไคลโตมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลครับขณะนี้20:46 นะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสายหน้าใหม่ของเรานะฮะ

สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะจ๊ะอย่าลืมนะคะ022481366นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะจ๊ะ

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิ

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
3: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: เอาละครับผมในช่วงของผู้ชีวิตฮิตติดหัวใจนะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมขณะนี้20:50 นะฮะขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะฮะอย่าเพิ่งไปไหนนะจ๊ะวันนี้อยู่กันยาวๆครับฟังเพลงเพราะๆจนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับอะไรช่วงหน้าครับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงฮะคุยสายหน้าใหม่ให้สิทธิ์สายแรกเลยนะฮะที่โทรเข้ามาขอเพลงกับเราพร้อมพูดคุยกันหน้าใหม่นะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะฮะที่เบอร์022481366นะจ๊ะย้ำอีกสัก1รอบนะฮะ022481366นะครับผมชั่วโมงที่2เจอกันใหม่จ้า
4: พี่น้องสวมวิญญ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา21นาฬิกา

ราไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองโฆษกทม.3เตือนนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นอุทาหรณ์อย่าลงเชื่อทัวร์ราคาถูกผิดปกติย้ำไทยปลอดภัยพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกสัญชาติจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตม.จังหวัดชลบุรีร่วมกับสภ.เมืองพัทยาเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย3รายที่ถูกขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติหลอกลวงผ่านแพ็กเกจท่องเที่ยวราคาถูกก่อนลักพาตัวไปกักขังและเรียกค่าไทยถือเป็นอุทาหรณ์สำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยพันตำรวจเอกปริญญากลิ่นเกษรรองผู้บังคับการตม.3ในฐานะโฆษกบก.ตม.3เปิดเผยว่าจากการสืบสวนพบว่าผู้เสียหายชาวอินเดียทั้ง3รายหลงเชื่อบุคคลที่อ้างตัวเป็นผู้จัดการทัวร์โดยเสนอแพ็กเกจท่องเที่ยวในราคาต่ำกว่าปกติเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยกลับถูกแยกตัวจาก

0: คณะก่อนถูกพาไปขักขังและเรียกค่าไถ่จากญาติในต่างประเทศโดยคนร้ายยังใช้วิธีการทำร้ายร่างกายถ่ายภาพและวิดีโอส่งไปข่มขู่เพื่อเร่งรัดให้ญาติโอนเงินค่าไถ่ซึ่งขณะนี้พนักงานสอบสวนสภ.เมืองพัทยาได้ออกหมายจับผู้ต้องหาและสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ครบทั้งหมด5รายแล้วอยู่ระหว่างการขยายผลสอบสวนจึงอยากฝากเตือนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวโดยเฉพาะข้อเสนอที่มีราคาถูกผิดปกติหรือผู้ให้บริการที่ไม่สามารถตรวจสอบตัวตนได้พันตำรวจเอกปริญญากล่าวว่าในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเดินทางเข้าประเทศไทยประมาณปีละ 2.5 ล้านคนซึ่งถือเป็นอันดับ2รองจากจีนซึ่งช่วยทำให้เศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวดีขึ้นแต่จะมีผู้เข้ามากระทำผิดกฎหมายซึ่งมีสัดส่วนไม่ถึง 0.1% จึงถือเป็นส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มีคุณภาพการจอมพลังบินด่วนลงใต้ลุยพื้นที่ระแงะซับน้ำตาครอบครัวทหารพรานผู้สูญเสียนายการจอมพลังหรือการทัดพงไพบุญเวชซึ่งเป็นนักธุรกิจที่ผันตัวเองมาเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมเดินทางไปยังจุดตรวจบูเกะซามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสพันเอกอนิรุตดิษฐ์ประชารองผู้บังคับการชุดเฉพาะกิจนราธิวาสกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอระแงะรวมทั้งประชาชนคอยให้การต้อนรับเมื่อถึงที่เกิดเหตุพลตำรวจตรีประยงพากันจอมพลังดูความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งเล่ารายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ต้องสูญเสียเจ้าหน้าที่ทหารพลันไปจำนวน5นายก่อนที่การจอมพลังได้มีการมอบกล้องวงจรปิด500ตัวและอุปกรณ์การตั้งด่านตรวจชุดสะท้อนแสงไปกระจายตามจุดต่างๆเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่สามารถตรวจสอบสิ่งผิดปกติได้ต่อมาการชอบพลังเดินทางไปยังบ้านเจ๊เกหมู่ที่2ตำบลบางงัวสโตอำเภอระแงะเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจกำนันผู้ใหญ่บ้านและชุดชรบมอบกล้องวงจรปิดให้กระจายไปติดตั้งตามชุมชนต่างๆก่อนที่จะเดินทางไปยังบ้านเล็กที่153หมู่5ตำบลกาลิซาอำเภอระแงะซึ่งเป็นบ้านพักของอาสาสมัครทหารพรานสาการิยาเจนะซึ่งเป็น1ใน5ฐานพรานที่พลีชีพเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพลานสักการิยาโดยมีภรรยาและครือญาติซึ่งยังอยู่ในอาการโศกเศร้าขอให้การต้อนรับซึ่งการชอบพลังมอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับภรรยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหลังจากที่ต้องสูญเสียเสาหลักไปแผ่นดินไหว2ระลอกในบนทนชิงไห่ของจีนเกิดแผ่นดินไหวขนาด2ระลอกขนาด 5.7 และ 5.8 ในพื้นที่ห่างไกลของอำเภอชิงไห่เขตปกครองตนเองกลุ่มชาติพันธุ์ทิเบตไหหนานทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลชิงไห่ก่อนช่วงเที่ยงวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ความลึกเพียง10กิโลเมตรศูนย์กลางตั้งอยู่ในพื้นที่ราบสูงซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่เบาบางห่างจากเมืองซีหนิงเมืองเอกของมณฑลชิงไห่ออกไปประมาณ244กิโลเมตรประชาชนในเมืองซีหนิงสามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้อย่างชัดเจนแต่เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บหรือความเสียหายของบ้านเรือนสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงเป็นปกติเนื่องจากจุดศูนย์กลางอยู่ในพื้นที่ประชากรน้อยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่าง

0: ไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
1: ไอยาระ
2: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็ก
4: พาวซ่า

0: โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะจ๊ะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ผ้าครับตอนนี้สารใหม่ของเรานะฮะพร้อมแล้วนะจ๊ะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้จ้ะโรสสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับพี่มารีครับผม
2: จ้าจ
1: ้าโอ้มื้อนี้โทรมาจากทางไหนน้อครับมื้อนี้
2: ทางบางลาศรีสไลด์จ้า
1: ศรีสะเกดบ่ครับผม
2: ลาศรีสไลด์ศรีสะเกดจ้า
1: โอ้ฝนตกบ่ล่ะครับศรีสะเกดนี่เน
2: า
1: ะ
2: ฝนตกดีอยู่เย็นอากาศเย็นดี
1: ตอนนี้ก็อากาศก็เย็นดีอยู่บ่ครับตอนนี
2: ้จ้าจ้า
1: โอ้มื้อนี้ครับผม
2: เปิดเพลงมวนแห้งมวนแห้ง
1: ขอบพระคุณหลายหลายครับผมขอบพระคุณหลายๆครับกินข้าวกินน้ำแล้วนะครับพี่มารีครับ
2: กินแล้วจ้ากินจะทอดป้าจ้า
1: โอ้โหกินข้าวกินน้ำพอดีเลยฟังเพลงเมื่อนี้พี่มารีขอเพลงอย่างน้อครับเมื่อนี้ครับ
2: ขอเพลงหนูมีเตอร์ไร่อ้อยคอยรักหน่อยจ้า
1: โอ้ไร่อ้อยคอยรักเพลงนี้พิเศษในผู้ใดแน่นอนครับ
2: พิเศษเจ้าคนมีหูค่ะ
1: ไออย่างก็ครับเพลงอย่าง
2: แต่แกคนมีหูคนบ่มีหูก็บ่ต้องฟัง
1: เออเพิ่นฟังบ่ได้แล้วเพิ่นได้เลยครับได้เลยครับพี่มารีครับเดี๋ยวนุ่มน้ํามนต์จัดให้ด้วยครับเด้อ
2: จ้าๆพ
1: ี่มารีครับก่อนวางสายมื้อนี้ผมรบกวนพี่มารีพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้บ่ครับ
2: จ้าๆได้จ้า
1: โอเคครับเผ็ดเต็มขวด
2: เผ็ดเต็มขวด
1: ซีสเต็มคำ
2: ซีสเต็มคำ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
2: น้ำจิ้มสุกี่สูตรพี่เกรียง
1: ตาพันท้ายนรสิง
2: ตาพันท้ายนรสิง
1: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: ของสาเหตุของอาการคัน
1: โอ้ขอบพระคุณหลายๆครับผมเนนุ่มน้ำมนต์จัดให้ด้วยครับเด้อ
2: จ้าจ้าจ้าน้ำให้ตลอดเด้อเลย
1: ขอบพระคุณหลายๆครับ
2: คนเบาอยู่นั่นล่ะคนเบาอยู่นั่น
1: ขอบพระคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับพี่มารีครับ
2: สวัสดีจ้าจ้าจ้า
1: เอาละครับผมสายน้ำใหม่จากพี่มาลีนะฮะศรีสะเกดโอ้บ่ไก่กันครับจากชัยภูมิใกล้ๆกันพี่น้องเขาในสารบ้านเฮานะครับผมอันช่วงนี้ฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตๆสี่ภาคครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆในช่วงนี้กันเลยนะครับแล้วก็ผลงานเพลงจากสายน้ำใหม่ด้วยนะจ๊ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพราะๆกันในช่วงนี้กันเลยจ้า

0: นับสนุนโดย
1: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มซุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: เพลงนี้จากเอการตองทุงนั่นนะครับพี่น้องครับจ
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยอาหารแมว A-Pro IQ

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะจ๊ะทักทายพี่น้องสุขุสุขคนครับที่เข้ามารับชมรับฟังพี่น้องครับขอบคุณมากๆนะสวัสดีพี่ออยด้วยนะจ๊ะโหพี่ออยมาท้ายๆพอดีเลยเนาะอดฟังเพลงเลยพี่วายโอ้โหยากเลยนะฮะทักทายทุกท่านด้วย

ขอบคุณมากนะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนนะจ๊ะแอบอะไรเนี่ยเมาส์ดีเจอะไรเนี่ยพบดีเจโดนแกล้งจานหนึ่งอัตราโดนรุมโอ้โหผมไม่มีพวกซะด้วยทำไงล่ะทีเนี้ยเออมาตัวคนเดียวเลยยากเลยทีนี้นะฮะไม่มีใครช่วยผมเลยนะฮะอยู่กันยาวๆครับวันนี้ฮะจนถึง4 ทุ่มครับอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำผลงานเพลงเข้ามานะฮะถ้าเวลาเหลือนี่ผมเปิดให้ฟังทุกเพลงเลยนะฮะแค่ขอเข้ามานะฮะเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะเปิดเพลงอะไรแล้วทักทายทุกท่านด้วยนะจ๊ะพี่เอนี่แบบโอ้พี่เอเหงาตลอดเลยผมไม่รู้ว่าพี่เอเหงาเหงาตลอดเลยพี่เอมาช่วงผมนี่ก็เหงาทุกครั้งเลยเออแล้วก็บอกคิดถึงเลยนะคิดถึงจังเลยเนี่ยคิดถึงใครเลยพี่เอไม่ระบุชื่อเลยคิดถึงผมใช่ไหมเนี่ยเออน่าจะลืมพิมพ์ชื่อผมด้านหลังนะดูทรงละเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะ

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีประสบไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่7-11และคุ้มยิ่งกว่า

0: 30วันคุ้มกว่านี้ไม่ไหวแล้วที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
1: รอบงามยามดีวันมงคลอาทิตย์ที่9สิงหานี้เจอกัน
2: เจอกันที่งานนัดรวมพลแท็กซี่เพื่อนเบาแดงงานใหญ่แห่งปีแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ย้ำอีกทีอาทิตย์ที่9สิงหาที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงรามอินทราวันนี้วันดีลุ้นโชคใหญ่ได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ไปขับพร้อมชมคอนเสิร์ตสุดมันและรุ้นรับรางวัลมากมายง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊ส
1: แล้วเจอกันนะคะเคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอป

เดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านครับตอนนี้ก็21:48 นครับเดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมโอ้โหขอบพระคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกเลยจนจบท้ายชั่วโมงที่2นะฮะขอบคุณพี่น้องหลายๆครับพี่น้องสุขสุขคนที่กดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อนะฮะติดตามรับชมรับฟังนะฮะคนอีสานบ้านเฮานะครับผมผลงานเพลงที่ขอเข้ามานะครับเพลงไหนที่ไม่ได้เปิดให้ฟังต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเวลาไม่เหลือจริงๆนะฮะจริงๆพยายามอยากจะเปิดให้ฟังทุกเพลงเลยนะฮะอาจจะพูดไม่ค่อยเยอะนะฮะแต่จะเปิดอย่างเดียวเลยนะฮะตามคำขอนะฮะขอบคุณมากๆครับยังไงฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะจะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:00จนถึง20:00ทุกสัปดาห์นะครับอยากให้เขามาเซินมามวนมาเซินฟังเพลงมวนพี่น้องครับเหตุงานมากเมื่อยๆนะครับผมฟังเพลงมวนๆกินข้าวฟังเพลงนอนสบายกับบรรยากาศชิลๆพี่น้องนะครับผมขอบคุณมากๆครับผมท้ายชั่วโมงที่2นี้ขอจัดผลงานเพลงนี้พิเศษให้ทุกคนนะฮะนอนหลับฝันดีทุกคนนะจ๊ะร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีราตรีสวัสดิ์จ้า

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: Pulsar

0: ันสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะช่วงเวลาดี4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชาเองนะคะเจอกันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้เริ่มต้นชั่วโมงของเรานะคะกับ3งานเพลงอุ้ยนะไปทางเศร้านิดนึงหลากหลายอารมณ์นะคุณผู้ฟังนะคะเริ่มต้นมากับแพ้พรม

ลิขิตนะคะงานจากพี่นกพรพนาเนาะนะคะไม่ได้เปิดหน้านานเลยเพลงนี้แล้วก็ต่อด้วยคนดีที่อ้ายบอกฮักนะคะพี่บุญตาเมืองใหม่แล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เมียเก่าดอกอ้อทุ่งทองนั่นเองค่ะ3งานเพลงฮิตมาราธอนของเรานะคะต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศนะคะแล้วก็รับฟังรับชมอยู่ทางออนไลน์ด้วยนะคะที่เพจของเราตอนนี้ไลฟ์อยู่นะคะเห็นหน้าดีเจนะคะบานๆแบบนี้นะดีเจหน้าบานลูกตาลชนิชาเห็นไหมของจองไม่มีใครเล่นเล่นตัวเองก่อนนะเข้ามาได้เลยนะคะที่เพจนะคะ LTM FM 95 Facebook Fanpage นะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะหลายๆคนเข้ามากันแล้วเนาะนะแล้วก็ช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะเว็บไซต์ www.ltmfm95.mcot.net นะคะอันนี้ก็ฟังได้หรือจะดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันนะคะเอาไว้ในเครื่องเลยก็ได้อันนี้สะดวกสุดๆสามารถฟังได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะรวมทุกคอนเทนต์ของทางอสมทของเราเลยนะคะกับ MCOT Connect นะคะชื่อแอปนะคุณผู้ฟังนะ MCOT Connect MCOT แล้วก็ตามด้วยคำว่า Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะฟังได้ทุกรายการแล้วก็รวมถึงข่าวสารจากทางสำนักข่าวไทยด้วยนะคะฝากคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยสำหรับ MCOT Connect นะคะแล้วก็ทุกๆช่องทางของอสมท FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราด้วยนะคะที่เพจก็กดไลค์ได้ TikTokIG มีหมดนะคะ YouTube มีหมดนะคะทุกช่องทางฝากกดซับสไครบ์ไว้ด้วยแล้วกันเนาะติดตามกันไว้คุณผู้ฟังนะคะเผื่อว่าเดี๋ยวเรามีกิจกรรมอะไรดีๆสนุกๆหรือว่ามีทริปท่องเที่ยวนะคอนเสิร์ตพิเศษอะไรก็ตามนะคะก็จะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆจากทางลูกทุ่งมหานครของเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยตอนนี้สมาชิกของเราเข้ามากันแล้วนะคะหลายๆคนอยู่กันตั้งแต่เช้าจรดค่ำจรดดึกเนาะนะคะรอฟังเพลงนะคะเพลงไหนอยากฟังก็ทักทายฝากกันเข้ามาได้เลยทุกช่องทางนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะใครอยากคุยสายหน้าไมค์วันนี้นะจ๊ะโทรเข้ามาฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยนะคะ022481366นะคะ022481366นะคะจองสายหน้าไมค์กับแป้งๆได้เลยนะแป้งๆรอรับสายอยู่นะคะหรือว่าจะฝากเพลงมาอีกที่นึงอีกช่องนึงนะคะช่องทางนึงนะคะที่ SMS ของเราพิมพ์ข้อความในมือถือนะคะแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะ4689400มีเข้ามาแล้วนะคะคุณแม่รุนเลยข้อความแรกเนี่ยบอกสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีจากพี่คนโคราชนะบอกว่าขอสิทธิ์ของเจ้าของพ่อใหญ่ไหมไทยนะคะนะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกช่องทางตอนนี้ทักทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆตลอดทั้ง2ชั่วโมงเลยนะคะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมฝากเข้ามาได้เน้นย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งที่022481366นะคะก่อนที่จะไปรับสายหน้าใหม่นะคะในช่วงสายชิลฮิวใจเนาะนะคะเดี๋ยวจัดให้อีกสักหนึ่งงานเพลงนะคะระหว่างรอสายกันละกันนะฮะงานจากพี่ก้องห้วยไร่นะคะจังหวะขึ้นมาสักนิดนึงโอ้ละเด้อ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารอแล้วนะคะจากอ่างทองสวัสดีค่ะพี่สุวัฒน์
2: ฮัลโหลสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะ
2: ครับ
1: ได้ยินเสียงชัดเจนนะคะ
2: ก็ชัดเจนครับ
1: ค่ะตอนนี้พี่สุวัฒน์โทรมาจาก
2: อำเภอชัยโยครับ
1: อำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองเนาะ
2: ครับ
1: ค่ะนะคะอ่างทองวันนี้เป็นอย่างไรบ้างฝนตกไหมคะ
2: ฝนกำลังลงเม็ดอยู่ปิดๆนะครับ
1: ตอนนี้เลยเหรอคะ
2: ครับ
1: โอ้แสดงว่าคืนนี้อากาศเย็นนอนสบาย
2: ก็อากาศกำลังพอดีครับ
1: พอดีเลยเนาะโอเคพี่สุวัฒน์กับตาเราเคยคุยกันแล้วหรือยังคะหน้าใหม
2: ่ก็เคยคุยหลายครั้งอยู่ครับ
1: เนาะแต่ก็เหมือนหายไปสักพักนึงด้วยไหม
2: ก็ฟังอยู่อะคร
1: ับ อ๋อฟังอยู่แต่ไม่ได้โทรเข้ามาใช่ไหมคะ
2: ไม่ได้โทรเข้าไปคร
1: ับ ได้ไม่เป็นไรขอบคุณมากๆวันนี้สะดวกโทรเข้ามาแสดงว่านอนดึก
2: อยู่ครับ
1: นะคะตอนนี้พักผ่อนแล้วหรือว่าทำงานอยู่คะพี่สุวัฒน์
2: ก็กำลังสูบน้ำอยู่ครับ
1: อ๋อโอเคได้เลยอีกยาวไกลไหมคะทำงานถึงสักอีกกี่ชั่วโมงวันนี
2: ้ก็ยันสว่างนะครับ
1: โอ้ยันสว่างงั้นก็ฟังยาวๆได้เลยเนาะ
2: ครับ
1: ค่ะตอนนี้พี่สุวัฒน์ฟังทาง

0: ออนไลน์หรือว่าวิทยุจ๊ะ
1: ฟังวิทยุครับ
0: สัญญาณชัดเจนเน
1: า
0: ะ
1: ชัดเจนอยู่ครับ
0: โอเคได้เลยสูบน้ำแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงเลยโทรศัพท์ดีมากๆเลยอ่ะตัดเสียงรบกวนหมดเลย
1: ก็อยู่ห่างอยู่ครับ
0: อ๋ออยู่ห่างอยู่โอเคได้ได้ไอ้ที่สูบน้ำนี่คือเข้าสวนนาหรืออะไรคะพี
1: ่เข้านาครับ
0: อ๋อเข้านาโอเคได้เลยนะคะยาวๆเลยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: คอยนางที่อ่างทองครับ
0: โอ้โหคอยจริงๆเลยใช่ไหมเนี่ยคอยอยู่อ่างทองเลยใช่ไหมคะ
1: ครับคอยอยู่ที่อ่างทองจริงๆครับ
0: นี่แล้วนางที่ว่าเนี่ยมีตัวจริงไหมอ่ะ
1: อะไรนะฮะ
0: ที่บอกว่าคอยนางเนี่ยนางเนี่ยมีตัวจริงอยู่ไหม
1: ยังไม่มีครับ
0: แน่
1: ยังโสดอยู่ครับ
0: นี่เนี่ยไงขายของไงโทรมาขายของไงวันเนี้ยแซวเล่นโอเคได้เลยค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะพี่สุวัฒน์ค่ะ
1: ก็ให้นกสุพรรณครับ
0: ค่ะคนเดียวเลยเหรอ
1: แล้วก็นุ่มน้องแต
0: ้โอเค
1: แล้วก็วันนี้สาวโขทัยด้วยครับ
0: โอเคเป็นเดอะแก๊งเนาะ
1: ครับแล้วก็น้องนัทสมเกียรติทุกสายเลยครับ
0: ให้ทุกเสียงทุกสายด้วยนะคะ
1: แล้วพี่ให้น้องลูกตาลด้วยนะครับ
0: เม่นึกว่าจะลืมแล้วนะ
1: แล้วก็ให้น้องหลังใหม่ด้วยครับ
0: น้องแป้งหลังใหม่ด้วยเนาะ
1: ครับ
0: โอเคได้เลยเป็นกำลังใจให้พี่สุวัฒน์ทำงานคืนนี้ยาวๆถึงเช้าเลยเนาะแล้วเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังนะคะ
1: ครับ
0: ขอบคุณนะคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะอุ้ยเขาบอกว่ายังโสดเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ฟังไม่ได้โทรมาขอเพลงอย่างเดียวนะโทรมาบอกสถานะได้นะคะฟรีไม่คิดตังค์จัดให้นะคะสำหรับสายชิวทิมใจของเราหอยนางที่อ่างทองชัยยามิชัยค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณสายหน้าใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะพี่สุวัฒน์จากอ่างทองนะคะซึ่งก็แนะนำงานเพลงที่เข้ากับบรรยากาศตอนนี้ไม่ถึงของพี่สุวัฒน์เพราะว่าอยู่อ่างทองก็เลยบอกคอยนางที่อ่างทองนะคะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมก็แนะนำเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะยินดีจัดให้นะคะแล้วก็ฝากเพลงเข้ามาหรือจะจองสายหน้าไมค์เดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็ยังมีอีก1สายนะคุณผู้ฟังที่เบอร์เดิมเบอร์เดียวเท่านั้นนะคะ022481366นะคะทักทายสมาชิกของเราดีกว่าเนาะวันนี้โอ้โหนะคุณแม่อรุณบอกคืนนี้น่าจะไม่รอดถึงเที่ยงคืนแน่ๆนะง่วงซะละแม่เติมมั้ยแม่นะคะชากาแฟโอเลี้ยงอะไรก่อนแม่นะคะเติมมาแม่บอกไม่ไหวละลูกนะคะไม่เป็นไรนะคะคุณแม่นะง่วงก็นอนก่อนนะคะเอาสุขภาพเราไว้ก่อนนะคะพี่เออินทิราสวัสดีนะคะนี่มาละนะคะพี่พีรพลพี่คันชิตพี่นักรบพี่ประเสริฐนะคะพี่สุพจน์ด้วยนะคะเพิ่มเติมนะพี่วานิสาน้องแชมป์นะคะพี่อภิสิทธิ์บอกรายงานตัวจ้าพี่จำเนียนบอกสวัสดีเจ้านี่พี่เล็กสีประดับบอกว่ารับชมรับฟังอยู่ที่พังงานะครับนะคะขอบคุณค่ะพี่อัมพลพี่นันทาพี่คำสอนนะคะบอกว่าดูทั้งโทรศัพท์แล้วก็ฟังวิทยุด้วยนะบอกสวยงามครับชอบชุดนี้ชอบเสื้อตัวนี้มีน้องๆหลายคนบอกชอบเสื้อตัวนี้มากนะคะขายต่อค่ะมา เอางี้เลยจำได้ว่าช่วงก่อนนู้นนะคะมีอยู่ช่วงนึงที่แบบว่าจะมีแฟนรายการที่เข้ามารับชมผ่านทางไลฟ์เนี่ยก็จะบอกว่าชอบเสื้อตัวนี้ชอบเสื้อนี้ส่งต่อค่ะอ่ะตรงนี้เลย เอาแบบนี้เลยเปิดเลยค่ะเปิดนะคะพี่สุนิสาค่ะเพิ่มเติมนะคะแล้วก็พี่สมบูรณ์พี่สมบูรณ์พี่จรูนหน้าแก้วพี่พีรพลพี่วิจิตนะจ๊ะพี่เบเบลดด้วยอ่ะมาแล้วน้องคิตตี้พี่เดียวจรันระโนดนะคะพี่ประจวบนะจ๊ะพี่ปรีดาพี่ศักชัยค่ะขอบคุณมากเลยโอ้โหนี่สมาชิกหนาแน่นนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆคนเลยนะ SMSมีเพิ่มเติมด้วยนะสวัสดีจ้าน้องลูกตาลฟังอยู่จ้าจากพี่อัญชลีนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็สวัสดีครับพี่ลูกตาลขอฟังเพลงครับผมกระเป๋าสมปองใกล้ชิดหรือเปล่าคุณน่าจะเป็นน้องชื่อน้องใกล้ชิดจากศรีสะเกษนะบอกฟังทุกวันเลยครับขอบคุณมากๆนะโอเคเดี๋ยวอีกสักครู่จัดให้กันละกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ย1งานเพลงที่โอ้โหเรียกว่าถล่มทลายตั้ง2สายแน่ 2สายเรียกว่าถล่มทลายได้ปะมันอยู่ที่ใจนะเขาบอกว่านะอย่างนี้เขาอยากฟังเพลงนี้มากเลยนะพี่อ้อมสุราแล้วก็พี่หนุ่มหนองแต้จากสุพรรณบุรีนะคะไม่รู้ว่าเอาใจดีเจหรือเปล่าอะแต่ก็ให้อะให้ดอกชบาสีแดงนะคะจากลูกตาลชุติชาเองค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์นะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามานะคะบอกว่าอยากฟังเทพีบ้านพรายของพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันจากพี่เล็กสุโขทัยนะคะก็เดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงมหานครไลฟ์เนาะเพราะว่าพี่กุ้งก็นะคะมาร้องเพลงให้เราฟังบ่อยๆนะคะมาร่วมกิจกรรมกับเราน่ารักมากๆนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะเทพี

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โหดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอ

0: ัน
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซ
1: อสิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เผ่าซาล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: งานจากวง Phoenix นะคะกับโปรดมองโปรดโปรดมองเพลงนี้ความหมายดีมากพี่หนึ่งโรงก๊อกจากสุวรรณภูมินะคะฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะจ๊ะจันทร์ฮาเด้อคุณพี
1: ่เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่นะคะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงนะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ใครอยากคุยสายหน้าไมค์ตอนนี้ทางสะดวกเลยนะจ๊ะ022481366ค่ะ
3: ที่นี่สถานีรถไฟพัทลุงท่านที่จะเดินทางไปกรุงเทพกรุณาตรวจดูสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการสวัสดีค่ะ

0: ัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา23นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: 23:03 นะคะอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะคุณผู้ฟังใครยังไม่ง่วงยังไม่รีบนอนนะทำงานอยู่เดินทางอยู่นะคะวันนี้วันหยุดด้วยเนาะนะคะอยู่กันยาวๆได้เลยแล้วก็ชั่วโมงนี้นะคะเราเริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเดี๋ยวสักครู่ฟังเนาะ4งานเพลงต่อเนื่องเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วนะคะเมื่อวานนี้เขาก็อยากคุยหน้าใหม่แต่ว่านะคะไม่ได้คุยวันนี้ได้คุยแล้วสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะหมามีค่ะ
3: สวัสดีจ้าหมามีเมื่อวานนี้ก็เป็นเจวันนี้เป็นหมามีอีกละ
4: ปกติเราก็เรียกพี่หมามีอยู่แล้ว
3: ไม่ใช่เมื่อวานนี้ไงพี่อะไรเมื่อวานน่ะพี่อนันต์น่ะจากโคราชเขาเรียกเจ
4: อ
3: ๋
4: อเขาเรียกเจ
3: เขาเรียกเจวันนี้เป็นหมามีแล้วอะโอเคอะน้องหนูดีจากปทุมธานีนะจ๋าวันนี้มีฝนไหมล่ะแถวนั้นแถวบ้านหนู
4: ไม่มีครับ
3: มี
4: แต่แดดคร
3: ับ หรอวันนี้มีแต่แดดหรอฝนไปไหนแล้วล่ะ
4: น่าจะไปอยู่แถวนครปฐมแล้วมั้งครับ
3: รู้ได้ไงว่าเขาไปอยู่แถวนครปฐม
4: นั่นไม่รู้สิ
3: เขาฝนไปไหนฝนไปอยู่แถวนครปฐมดูดินะน้องไบหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าหมายความว่าไงอ่ะนะเดอะแก๊งนี่ก็หนึ่งในแก๊งเฝ้าดีเจนะคะก็มาอยู่เป็นเพื่อนพี่ลูกตาลทุกคืนเลยปกติหนูฟังช่วงกี่โมงถึงกี่โมงอยู่ยาวไหมอยู่ถึงเช้าไหม
4: ไม่ถึงเช้าครับก็แค่ถึงแค่พี่เพชรช่วงประมาณ 4-3
3: เกือบแล้วนะลูกเกือบแล้วเหมือนกันตีสามนี่เกือบแล้วเหมือนกันตอนแรกบอกว่าก็ไม่เช้าหรอกค่ะถึงแค่พี่สีอย่างเงี้ยนะฮาเลยนะเมื่อกี้นี่นะโอเคแล้วช่วงนี้เรียนหนังสือไหมหรือว่าปิดเทอม
4: ช่วงนี้ปิดเทอมแล้วค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อโอเคก็นอนดึกได้เนาะ
4: ค่ะ
3: อ่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะหนูดี
4: พี่ถึงใจแล้วค่ะพี่ชัยโยธนวัฒน์ครับ
3: พี่ชัยโยธนวัฒน์นะคะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมจ๊ะ
4: แก๊งวอลดีเจทุกคนครับ
3: มีใครบ้างอ่ะในแก๊งมีใครบ้าง
4: มีพี่บายมีอุ้มมีมีฟ้าสายมีแวนประมาณนี้ครับ
3: น้องแชมป์ด้วย
4: ครับใช่ครับ
3: แล้วก็มีอีกป้าเห็นมีสมาชิกใหม่เข้ามาเยอะเลยนะ
4: พี่แบมมาพี่แบมเ
3: ลยครับเห็นน้องแบมไปอีก
4: เริ่มเลือนลางแล้ว
3: ต้องจดชื่อนะจดชื่อเนาะจะได้แบบว่าเรียกชื่อหน้าชั้นเรียนอะไรเงี้ยเหมือนเวลาเข้าห้องเรียน
4: เช็คชื่อ
3: นะโอเคได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนฟังทุกวันเนี่ยจำได้หรือเปล่า
4: ตอบตรงๆนะครับจำไม่ได้ครับ
3: นี่จะว่าบอกตรงๆนะหนูจำได้ทุกตัวโถอ่ะมาเดี๋ยวพูดตามพี่ตาเลยนะคะ
4: ได้ค
3: ่
4: ะ
3: ค่ะขอขอบคุณ
4: เผ
3: ็ดเต็มขวด
4: เผ็ดเต็มขวด
3: ซีดเต็มคำ
4: ซีเต็มคำ
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
3: ตราพันท้ายนรสิง
4: ห์ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
4: อร่อยครบรสในจบในขวดเดียว
3: และสบู่ไมด้า
4: และสบู่ไมด้า
3: เพื่อผิวสะอาด
4: เพื่อผิวสะอาด
3: มั่นใจทุกวัน
4: มั่นใจทุกวัน
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: สาเหตุของอาการคัน
4: สาเหตุของอาการคัน
3: โอเคขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะเดี๋ยวจัดให้เลยสำหรับเพลงที่แนะนำเข้ามานะคะขอบคุณที่โทรเข้ามาคุยสายด้วยนะ
4: ค่ะ
3: จ้าสวัสดีค่ะเอาหายไปเลยโอเคในช่วงนี้นะคะเดี๋ยว4งานเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะเดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้กับพาเรตเพลงฮิต4ภาคค่ะเริ่มต้นกระบวนพาเรตด้วยเพลงนี้เลยที่น้องหนูดีอยากฟัง

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สี่งานเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะจัดให้เลยในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะต้นขบวนพาเรตของเราจากสายหน้าใหม่นะคะน้องหนูดีนะคะกับเพลงคิดถึงใจจะขาดพี่เชยโยธนวัฒน์นะแล้วก็ต่อด้วยฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอพี่มนแคนแก่นคูณนะคะฝากมาจากพี่ดีนะคะพี่ดีโทรมาจากจังหวัดเลยนะจังหวัดเลยนะคะเลยเป็นดีเลยนี่ แล้วก็เอาต่อเลยนะคะเนี่ยฮะตามรอยไม้เรียวพี่ไม้พี่รมพรนะคะจากพี่ยุพินนะคะโทรมาจากจังหวัดตากแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับเกลียดห้องเบอร์5สายันสัญญานะคะจากพี่หน่งลำปางค่ะขอบคุณทุกๆสายเลยนะคะที่โทรเข้ามาฝากเพลงเอาไว้นะคะเรียกมีอีกนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมด้วยในชั่วโมงที่2ของเราสวัสดีพี่ตุ้มนะบอกแชร์ให้แล้วนะคะจากทางหนองคายรับชมได้หรือเปล่าถ้าเป็นออนไลน์นะคะสามารถชมทางไลฟ์ได้ทางออนไลน์ฟังในเว็บไซต์ในแอปได้หมดเลยนะคะแล้วก็วิทยุก็ฟังได้นะคะแต่ว่าอาจจะต้องหาเลขเมกะเฮิร์ตซ์ในทางอสมทไม่แน่ใจว่าที่หนองคายจะเป็นตัวเลขใหม่เลขอะไรนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆเช็คให้พี่ประเดิมสวัสดีค่ะนะคะพี่จรัญทองบัวพี่สหรัฐนะพี่อมรบอกยาวไปจ้าชั่วโมงที่2นะคะน้องอุ้มมี่น้องอุ้มมี่บอกว่าน้องหนูดีบอกนครปฐมอะไร ฝนตกนครปฐมอ่ะนะพยากรณ์ละพี่นักรบสวัสดีจ้านะคะพี่จรัญบอกฝนตกนะแต่ไม่รู้แถวไหนเนาะสวัสดีพี่จุ๊บแจงด้วยนะคะนะแล้วก็พี่ฮาร์ทเหรอพี่ฮาร์ทพี่สมชาวนะคะขอบคุณมากเลยพี่สำลีพี่กา1บาทนะจ๊ะพี่นารีพี่พินวะลีนี่ค่ะทักทายเข้ามาเพิ่มเติมพี่บ้านสวนที่รักแดรี่ของคนสวนนะคะทักทายเข้ามาในชั่วโมงที่2ของเราแล้วก็พี่หนูเพียรด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยมีงานเพลงที่ติดค้างกันไว้นะคะเหมือนจะเป็นเมื่อวานนี้ถ้าจำไม่ผิดนะคะวันนี้แนะนำมาอีกรอบหนึ่งนะพี่คำเพียรจากสกลนครนะคะงานจากสันติดวงสว่างนะคะเดี๋ยวจัดให้วันนี้เลยขาดคู่เลี้ยงควาย

0: นี่ไงนะมีน้องๆนะเขาไปหาข้อมูลมาให้นะให้พี่ตุ้มนะบอกว่าที่หนองคายเนี่ยรับฟังทางวิทยุนะคะที่ 102.5 เมกะเฮิร์ตซ์นะเนี่ยขอบคุณน้องหนูดีด้วยนะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณน้องมุกนะบอกว่าฟังทางออนไลน์อยู่ด้วยนะคะอยากขอเพลงแต่ว่าเขินหน้าใหม่ เอ็นดูไม่เป็นไรค่ะถ้าเกิดว่าไม่สะดวกคุยหน้าใหม่ก็ฝากเพลงเอาไว้ได้นะคะพี่จะมีเวลาแล้วก็จัดให้แน่นอนแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยไปกันต่อเลยกับจ่อคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: จอคิวฮิตของเรานะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้นะคะงานเพลงจากบุ๊กสุภกานะคะจากสังกัดบังเอิญมิวสิกกับเพลงในนามคนเก่านะคะแน่นอนเนี่ยคำร้องทำนองเนี่ยบุ๊กสุภกาเขาแต่งเองแล้วนะคะส่วนเรียบเรียงนะคะจาก HD Studio โคกอีโดยสาขาสกลนครสุดๆนะชื่อสตูดิโอแล้วก็บุกสุภการแล้วก็รวมถึงวงบุกด้วยนะเขาช่วยกันเรียบเรียงเสียงประสานอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้เลยนะคะในนามคนเก่าบุกสุภการ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ไปกันต่อเลยนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงสนุกสนุกขยับจังหวะให้แล้วกันในช่วงนี้2งานเพลงโมหงข้าวงานจากโจอี้ภูริศิษฐ์ฟิชชิ่งกับพันธ์วรการนะคะแล้วเดี๋ยวต่อด้วยงานเพลงที่พี่ไม่ใช่พี่เสียเพลงพี่จ่อยแต่ป้าแป๋วป้าแป๋วจะลากระบังแนะนำเข้ามากับเต้ยก่อสร้างนั่นเองค่ะ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: 23:56 นะคะท้ายชั่วโมงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงอัศนีวสันต์ให้กันแล้วกันนะคะกับก็เคยสัญญานะคะแล้วก็ส่งต่อให้กับน้องเมย์ทิชาเช่นเคยนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมกับ DJ ลูกตาลชนิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์ 4:00 จนถึงเที่ยงคืนวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: ความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ามผลงานเพลงจ้ามาแล้วนะจ้าวันนี้ก็แอบโจ๊ะนิดนะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะมาแล้วจ้ามาแล้วนะคะสามผลงานเพลงค่ะตั๊กแตนผูกโบจากแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะตามมาด้วยมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นจากพี่สุนารีราชสีมานะคะและปิดท้ายด้วยเต็มเหนียวไปเลยพี่นะคะเต็มเหนียวจากพี่ยุ้ยญาติเยอะนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีค่ะ
1: ฮีทมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่าก
0: ราบสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้เที่ยงคืน13นาทีอยู่กับน้องเมธิชานะคะรับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอทักทายคุณผู้ฟังทั้ง3แพลตฟอร์ม4แพลตฟอร์มตอนนี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้นี่มีการไลฟ์นะคะสตรีมเนี่ยหลากหลายช่องทางด้วย

กันไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live Fan Page LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะ TikTok ส่วนตัวนะคะของเมธิชาแล้วก็นี่ด้วยนะ Mcot Radio Network 41สถานีทั่วประเทศนะจ๊ะวันนี้ใครเป็นยังไงกันบ้างสบายดีกันหรือเปล่ามีใครได้หยุดไม่ได้หยุดนะคะหรือว่าไปร่วมกิจกรรมที่ท้องสนามหลวงยังไงก็บอกกันมาได้นะคะบอกกันมาบ้างเคาะเคาะก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกบอกกันหน่อยนะว่าอยู่ที่ไหนทำอะไรยังไงนะคะวันนี้ใครที่ไม่ค่อยได้โทรหาน้องเมย์เลยหรือว่าเอ้ยโทรมายังไม่ติดก็จะบอกว่าพยายามค่ะพยายามหน่อยสู้ๆเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะมีคนบอกว่าโทรหลายครั้งมากๆเลยไม่ติดสักทีครั้งนี้เพิ่งจะโทรติดมันต้องมีความพยายามเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยน้องเมย์ก็เปิดแบบอย่างเงี้ยให้เปิดสายให้โทรกันทุกๆวันอยู่แล้วเนาะมันต้องมีสักวันต้องมีสักวันมันต้องมีสักวันที่เป็นของเราเห็นไหมบางคนที่โทรติดแล้วติดอีกก็มีใช่ไหมล่ะเออมันต้องรู้จังหวะพอฟังไปเรื่อยๆมันจะรู้จังหวะเองน่าจะต้องโทรช่วงประมาณแบบเที่ยงคืน10นาทีประมาณเนี้ยที่หนูเดาๆนะประมาณเที่ยงคืน10นาทีเนี่ยคือเตรียมโทรได้เลยนะคะแล้วก็โทรไหลมาได้เรื่อยๆตลอดทั้งชั่วโมงนะคะจนกว่าจะถึงสายที่2เนี่ยนะช่วงเนี้ยตั้งแต่เที่ยงคืน10นาทียาวมาจนถึงตี1ประมาณนี้ประมาณนี้นะคะก็จะได้แบบว่าบอกเป็นทริคไปนะบอกว่ามาดูแห่เทียนที่อุบล นะครับแห่เทียนที่อุบลเหมือนกับว่าเพื่อนน่ะเป็นมิสยูนิเวิร์สที่อุบลราชธานีนะคะเพื่อนก็เคยไปร่วมกิจกรรมแห่เทียนเหมือนกันช่วงนี้นี่หลากหลายพื้นที่นะคะเขามีแห่เทียนพรรษามีอะไรกันใช่ไหมนะเราก็ไปร่วมสักการะอะไรต่างๆอย่างนี้ได้เลยนะคะหลากหลายพื้นที่บอกกันมาได้นะเผื่อว่าจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์ได้นะคะก็การเป็นนักจัดรายการมันอาจจะดีอยู่อย่างนี้แหละเออว่าเราเป็นกระบอกเสียงให้ได้อยากจะให้บอกอะไรนะคะอยากจะให้ขอความช่วยเหลือเรื่องอะไรอะไรยังไงเนี่ยเราจะได้ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้อย่างคุณลุงที่น้องเมย์ไปช่วยที่บางปูใช่ไหมเออก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาก็พิมพ์มาบอกนะว่าโอเคตอนนี้ก็จะมีเรื่องของดูแลการรับส่งไปโรงพยาบาลหนูก็ไม่รู้นะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวต้องไปอัปเดตกับกู้ภัยอีกทีนึงแต่ก็เห็นว่าไอ้อย่างน้อยก็ได้รับการช่วยเหลือไปประมาณหนึ่งนะคะแต่ว่าต้องยอมรับนะว่าคนที่เดือดร้อนค่อนข้างเยอะมากๆวันนี้มาสักครู่นี้แวะร้านสะดวกซื้อปรากฏว่าเจอคนไร้บ้านเนี่ย3คนนอนเรียงกันหนูแบบโหก็ไม่ได้ใช่ร้านใหญ่อะไรด้วยนะไม่ใช่แบบว่าแบบเป็นศูนย์รวมขนาดนั้นแต่แบบคนไร้บ้านนอนเรียงกันแล้วขอโทษนะคะคนไร้บ้านไม่ได้ดูไร้บ้านนะคะดูแบบว่ามีกระเป๋าเดินทางมีกระเป๋าลากมีนาฬิกาใส่แบบเฮ้ยเลยอ่ะหนูยังคิดเลยโอ๊ยถ้าเมื่อกี้นะแบบออกมาเร็วกว่านี้อาจจะเดินไปถามเนี่ยว่าแบบอะไรยังไงเพราะเมื่อกี้แอบถามพนักงานแล้วพนักงานเขาบอกว่านอนอยู่ตรงนี้เป็นประจำแล้วก็จริงๆบ้านเขาอยู่ภาคใต้อะไรเงี้ยเราก็เลยบอกอ๋อหรอแบบเขาบอกว่าเขามาทำงานแล้วโดนหลอกหมดตัวแล้วก็ไม่รู้จะกลับบ้านยังไงเนี่ยหนูผ่านแวบเดียวมันไม่มีเวลาที่จะได้แวะน่ะเออไม่อย่างนั้นอาจจะแบบเดินไปคุยกับเขาสักนิดนึงนะคะอ่ะเอาเป็นว่าประมาณนี้นะคะเป็นหน้าที่ของคุณผู้ฟังบ้างแล้วว่าอยากฟังผลงานเพลงไหนนะจ๊ะโทรเข้ามาได้เลยค่ะ022481366เบอร์ดีเบอร์เดิมนะคะไม่เปลี่ยนเบอร์เลยตอนนี้ไม่เปลี่ยนใจด้วย ก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะไม่เปลี่ยนใจจากน้องเมย์ด้วย หยอดแล้วหยอดอีกนะ022481366มาสักครู่มีขอมา2ซิงเกิลนะคะแผลใหม่จากพี่จิ้นตลาผู้ลาบแล้วก็อีกท่านหนึ่งขอเพลงจากคอยนวลที่สวนลำไยใช่ไหม Os4S เดี๋ยวนะขอเลือกแบบสุ่มได้ไหมกันไกลไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 50 2บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกลอ่ะได้คอยนวลที่สวนลำไยนะคะไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเวลาก็จำกัดนะนี่ถ้าแบบว่าไม่จำกัดนี่หนูจะแบบจัดรายการสัก24ชั่วโมงจะได้เปิดเพลงให้มันครบเนาะอ่ะคอยนวลที่สวนลำไยจากพี่ออส 4S ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงสายชิวฮิวใจค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาถึงช่วงของสายชิวๆใจแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณยำยำฮอตพอตคอเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะอ่ะหนึ่งสายหน้าใหม่มาแล้วสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับ
1: โอ้โหอยู่ริมถนนเหรอจ๊ะ
2: เปล่าครับ
1: เอาจริงหรอ
2: ครับเข้าเวรอยู่ครับ
1: เข้าเวรอยู่ที่ไหนเอ่ย
2: จังหวัดตากครับชายแดนจังหวัดตาก
1: เบ๊ฮะชายแดนด้วย
2: ครับ
1: ปลอดภัยนะ
2: ตชดครับ
1: เป็นตชดเหรอคะ
2: ครับผม
1: โอ้ยเพื่อนๆอยู่กันเยอะไหม
2: เยอะครับ
1: จังหวัดตากนี่อยู่ติดชายแดนของประเทศอะไรคะ
2: พม่าครับ
1: พม่าเหตุการณ์สงบดี
2: สงบครับสงบช่วงนี้สงบครับ
1: ใช้คำว่าช่วงนี
2: ้ครับ
1: แล้วมันมีช่วงไหนที่มันไม่สงบด้วยหรอคะ
2: มีเรื่อยๆครับก็เป็นพวกเขาลบกันเองครับ
1: ฮะอ๋อที่ผ่านมาใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างตอนนั้นแบบว่ามีผลกระทบอะไรบ้างชาวไทยเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็มีชาวบ้านอาจจะมีลูกกระสุนปืนที่ว่ามันมาฆ่ามาฝั่งไทยบ้างครับใช่ครับ
1: แล้วที่เขาบอกว่าอะไรเครื่องบินผ่านมาแล้วก็ปล่อยปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งมาแถวบ้านเรานี
2: ่ได้ยินครับได้ยินถึงฐานเลยครับ
1: โอ้โหหรอ
2: ครับผม
1: แล้วชาวบ้านเขาว่าไงกันบ้างระหวาดกลัวไหมหรือว่าเป็นยังไง

0: บ้าง
1: ก็ชาวบ้านก็ตกใจครับจะแต่ว่าก็ไม่มีผลกระทบอะไรครับก็ใช้ชีวิตปกติ
0: หนูเคยไปถามชาวบ้านศรีสะเกษมาเขาบอกอ๋อชินแล้วหนูแบบเดี๋ยวมันจะชินไม่ได้สิ
1: ครับผม
0: เนาะนะคะแต่ว่าก็ต้องแต่ว่าปกติเนี่ยเขามีการฟิตซ้อมมีอะไรอย่างนี้ไหมซ้อมหนีภัยซ้อมอะไรเงี้ย
1: ก็ชาวบ้านก็อยู่กันใช้ชีวิตปกติแล้วครับแต่ว่าพอมีเสียงปืนเสียงอะไรก็เขาก็ระวังกันเท่านั้นเองครับ
0: มันมีสิทธิ์ที่จะแบบว่ากลัวเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆเขาลบกันเองอะเข้าใจแต่ว่าบางทีเขาว่ายิงผิดไหมอะ
1: มันก็มีบ้างครับลูกกระสุนอาจจะข้ามมาบ้างครับ
0: บางทีก็สงสัยเหมือนกันอย่างเวลาพวกแบบเด็กช่างตีกันหรืออะไรเงี้ยนึกออกไหมหนูก็ไม่เคยเข้าใจเลยนะว่าเขามีอาวุธกันเนี่ยแล้วเขาไม่เคยฝึกไม่เคยซ้อมกันหรือไงเห็นแบบโดนลูกหลงใส่ชาวบ้านตลอดเลยงงอ่ะยิงยังไงนะคนชาวบ้านเขาไม่รู้อีหนุ่ยอีเนี่ยอ่ะถ้าสมมติว่าเขาลบกันสองฝั่งก็เข้าใจได้ว่าทั้งสองฝั่งอ่ะก็ต้องมีการระวังตัวแต่ชาวบ้านน่ะไม่ได้ไปลบด้วยไงก็ไม่ได้ระวังตัวสักเท่าไหร่เวลามันโดนอะไรอย่างเงี้ยมันโอ้ยอันตรายเนาะ
1: ครับผม
0: ตอนนี้อาหารการกินโอเคใช่ไหมคะสบงเสบียงถึงเนาะ
1: ครับถึงครับถึงครับ
0: เป็นห่วงจังเลยชายดงชายแดนเนี่ยนะคะแล้วต้องอยู่อีกนานไหมคะ
1: อะไรนะ
0: ต้องอยู่อีกนานไหมคะจะได้เวรพักอะไรบ้างไหม
1: ก็มีเปลี่ยนเวรบ้างครับ
0: เปลี่ยนเวรบ้าง
1: การ15วัน10วันเปลี่ยนทีมครับ
0: เพราะว่าเคยแบบเห็นแบบพวกพี่ๆอัดน้องเมย์ก็เคยอยู่ทบเนาะแล้วเหมือนแบบพวกพี่ๆเขาก็กลับมาเล่าให้ฟังเวลาร้องเพลงงานอะไรนะพวกงานมุทิตากับงานแบบเขาเรียกอะไรทหารพันศึกอ่ะ
1: ครับ
0: ก็จะมีไปร้องเพลงตามต่างจังหวัดบ้างเหมือนกันก็ไปเจอพวกพี่ๆเขาที่อยู่ตามชายแดนก็ไปนั่งคุยกับเขาอ่ะเขาบอกว่าอยู่ป่านานามันเครียดนะ
1: ก็เดี๋ยวนี้ไม่ครับเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันอะไรมันเข้าถึงหมดครับ
0: มันก็พอจะมีอะไรทำใช่ไหมมัน
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: มีอะไรที่แบบแนะนำคนที่ชอบเดินป่าคนที่ชอบเข้าป่าไหมคะแบบว่าเวลาเจอสัตว์มีพิษแบบงูหรืออะไรเงี้ยต้องทำยังไงอะคะ
1: ก็อย่าไปทำร้ายเขาเท่านั้นเองครับก็คือถ้าเห็นก็เราก็หลบได้ก็หลบเท่านั้นเองครับ
0: ไม่กลัวเขาทำร้ายหนูซะหน่อยหรอกลัวหนูไปทำร้ายงูเงี้ยหรอ
1: ครับ
0: กำลังคิดอยู่ไงกำลังวางแผนกับเพื่อนๆว่าแบบอยากจะไปโดนปงเดินป่าอะไรกันก็เลยแบบเลยมีคำถามแบบนี้ขึ้นมาเพราะพี่บอกว่าก็อย่าไปทำร้ายมันก็พอได้ยินไหมพี่แป้งเวลาเข้าป่าอย่าไปทำร้ายงูนะแทนที่เราจะกลัวนะเขากลัวเราเหมือนกันเนาะก็ถูกเพราะว่าจริงๆพวกสัตว์ต่างๆเนี่ยเขาไม่ค่อยอยากยุ่งกับคนหรอกเนาะ
1: ใช่ครับใช่เขาเห็นบางทีเขาเห็นเขาก็หลบแล้วครับ
0: ใช่ไหมใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่บางทีเขาก็เราก็ตกใจเขาก็ตกใจเรา
1: ครับ
0: ประมาณนี้วันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับพี่เติ้ล
1: มนรักลูกทุ่งครับยอดรักสลักใจเป็นผู้ร้อง
0: ได้เลยหอมหอมดอกกระถิ่นนะนะ
1: ครับผม
0: แล้วแถวนั้นมีดอกกระถิ่นให้หอมไหมอ่ะ
1: ไม่มีครับ
0: ขอโทษมองซ้ายมองขวาหาดอกกระถิ่นมากินอย่างเดียวเลย
1: ครับ
0: โอเคมีคนที่ชื่อกระต่ายพันนิพาเข้ามาใน Facebook Live LTM FM 95ด้วย
1: ครับ
0: ไม่แน่ใจว่าใช่ศิลปินหรือเปล่าเดี๋ยวต้องขอเข้าไปดูด้วยว่าเอ๊ะไม่น่าใช่ไม่น่าใช่น่าจะเป็นแอดแฟนคลับ
1: ครับ
0: ตกใจเหมือนกันเอ๊ะมีด้วยเหรอปกติไม่ค่อยเข้ามาอ่ะโอเคเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ทุกเสียงทุกสายเลยครับทุกคนเลยครับ
0: เอาเป็นว่าน้องเมย์เป็นกำลังใจให้พวกพี่ๆด้วยนะทำงานกันสู้ๆค่ะ
1: ครับผมขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะพี่เติ้ลแล้วเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: อ่ะผลงานเพลงนี้นะคะมนรักลูกทุ่งนี้หวานๆซึ้งๆเลย

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: โอ้โหตอนนี้นะคะช่วงนี้ออกกำลังกายบ่อยแล้วมันปวดเมื่อยไปทั้งตัวเลยคุณผู้ฟังจ๋าเมื่อกี้ก็เพิ่งออกมานะคะตอนนี้ก็รู้สึกแบบปวดขาใช่ย่อยเหมือนกันใครนะคะที่มีอาการปวดต้นคอปวดบ่าไหล่เส้นยึดตึงนะคะไม่ว่าจะเป็นนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าจะเป็นขับรถทางไกลให้สุกกายะนะคะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณค่ะด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะมาพร้อมกับกลิ่นหอมแบบกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและสบายนะคะแบบหลับสบายได้เลยนะมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทรับไปเลยนะคะขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยจ้าม
2: หานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณคันคันคัน

อาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้รามาโซนครีมรามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลวันนี้ขอ

สวัสดีพี่น้องชาวเพื่อว่าที่ชำลาทุกท่านนะครับแล้วกับพี่น้องชาวจังหวัดอุบลนะครับขอเสียงคนสวยนะครับ ถ้าลองได้ลองทายได้พี่น้องนะครับ

0: ขอบคุณครับนะครับรู้สึกเป็นเกียรติละลายกับพี่น้องนะครับขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือนะครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ยเบที่ชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
4: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยเบที่ชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: ได้เวลากอดตัวเองกันแล้วจ้านะคะกางแขนออกนะคะมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาแล้วก็ตบไหล่ตัวเองเบาๆเป็นท่าบัตเตอร์ฟลายฮักนะคะเป็นการกอดตัวเองบอกตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองและรับรู้ว่าฉันอยู่ตรงนี้และ

ฉันอยู่ตรงนี้และฉันจะแคร์ตัวเองให้มากที่สุดนะคะจริงๆวันนี้แอบไปฟังบอกพวกพอดแคสต์อะไรอย่างเงี้ยที่เกี่ยวกับการรักตัวเองมาเหมือนกันเพราะว่าเขาก็จะบอกเสมอว่าการรักตัวเองจริงๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายเออมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะต้องยอมรับอย่างนึงว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าเราเกิดมาเนี่ยถูกปลูกฝังมาให้เอาใจเขามาใส่ใจเราถูกไหมเคยได้ยินคำนี้เนาะเอาใจเขามาใส่ใจเราเวลาเราจะทำอะไรกับใครอะไรยังไงเนี่ยเราก็จะต้องแบบคิดก่อนว่าเขาจะรู้สึกยังไงอะไรยังไงใช่ไหมเออแต่ว่าเราอาจจะใช้ไม่ถูกสถานการณ์ในทุกครั้งไปเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพอเวลาที่เขาเดือดร้อนนะคะในเวลาที่เขาเนี่ยเราเอาใจเขามาใส่ใจเราไงเราก็คิดว่าเอ้ยถ้าเราเดือดร้อนเราก็อยากให้มีคนช่วยใช่ไหมล่ะช่วยได้นะคะแต่ช่วยตามอัตภาพที่เรามีและไม่เดือดร้อนเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าตอนเนี้ยเรากำลังช่วยเขาแล้วเราเริ่มเดือดร้อนแล้วอันนี้ก็ไม่ควรมีพี่ผู้ชายคนหนึ่งเขาก็มีการโพสต์เหมือนกันนะคะว่าแบบเนี่ยเขาเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยช่วยเหลือคนอื่นแล้วรู้สึกสุขใจจังเลยเออแต่นี่คือการไม่รักตัวเองหรือเปล่าอันนี้เขาก็ออกมาถามชาวเน็ตนะคะว่าเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเห็นคนอื่นมีความสุขแล้วเขามีความสุขแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาแบบช่วยไม่ได้อะเขาจะทุกข์อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วพี่เขาไม่ได้ผิดอะไรเลยนะพี่เขาแค่เป็นคนดี จริงๆคือเขาแค่เป็นคนดีแต่การเป็นคนดีเนี่ยเราก็จะต้องรู้ลิมิตตัวเองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้เดินทางสายกลางนะคะถ้าอะไรที่มันมากจนเกินไปหรือว่ามันน้อยจนเกินไปไม่ช่วยใครเลยอย่างเงี้ยไม่มีเมตตาปราณีกรุณาอะไรเลยอันนี้ก็ถือว่าเราไม่ได้เดินทางสายกลางนะคะบางทีมันก็จะทำให้สังคมมันอยู่ยากมันก็ไม่ผิดหรอกถ้าเราจะไม่ช่วยใครเลยหรือว่าจะไม่เมตตาใครเลยหรือจะไม่ทำอะไรเลยแค่อย่าไปบดบังหรือว่าไปทำร้ายคนอื่นก็แล้วกันเนาะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่เป็นวันหยุดยาวนะคะหลายๆคนเนี่ยก็เดินทางออกต่างจังหวัดไปท่องไปเที่ยวไปนู่นไปนี่กันใช่ไหมแล้วก็มีช่วงแบบโอ้ไหนจะแบบวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะแล้วก็มีทั้งวันเข้าพรรษาวันอาสาฬหะอะไรอย่างเงี้ยต่างๆมันมาต่อกันเนาะนะคะช่วงนี้ก็เวลาเดินทางไปไหนนะคะหยุดยาวแบบนี้ก็ต้องลดความเสี่ยงของรถยนต์นะคะที่จะไปเสียกลางทางต่างๆนะเราก็ต้องมีการเช็คนะคะไม่ว่าจะเป็นการเช็คระบบเบรกตรวจเบรกตรวจแป้นเบรกนะคะหรือแม้แต่ผ้าเบรกก็ควรจะตรวจนะจะเข้าศูนย์บริการนะน้ำที่ปัดน้ำฝนที่ปัดน้ำฝนน้องเมย์ว่าจะเปลี่ยนหลายรอบแล้วเหมือนกันลืมสนิทเลยตรวจสภาพยางหน่อยนะคะถ้าสมมุติว่ามันปัดแล้วเรียงแบบทัศนียภาพมันไม่ได้อะหรือแม้แต่ช่วงนี้ฝนมันตกหนักถ้ามันตกหนักมากๆจริงๆแบบมองทางไม่เห็นควรจะชิดซ้ายแล้วจอดก่อนนะบางทีเราแบบอย่าไปฝืนมันอันตรายแล้วก็ไม่คุ้มเสียจริงๆนะคะยางรถยนต์จ้ายางรถยนต์ถ้าดอกยางมันอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมใช้งานอย่างเงี้ยมันก็ลื่นได้อันตรายได้เพราะช่วงนี้ฝนตกนะคะแบตเตอรี่ตรวจขั้วแบตนะคะเช็คกำลังไฟว่ามันเสื่อมหรือเปล่าต้องเปลี่ยนหรือยังปกติมันเปลี่ยนเท่าไหร่นะ2ปีครั้งใช่ไหมก็ไปตรวจนะคะน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกต่างๆนะตรวจระดับน้ำมันเครื่องหากต่ำกว่ากำหนดก็ให้เติมหรือให้เปลี่ยนนะคะมีคนสะอึกแน่นอนเพราะว่ามีคนเขาแบบว่าลืมไปตรวจไปเช็คสภาพรถใช่ไหมล่าสุดโดนไป12,000นั่งเศร้าอยู่นะ นั่งอยู่ข้างๆหนูเนี่ยนั่งเศร้านั่งงึดอยู่เนี่ยเดือนเนี้ยระบบไฟนะคะตรวจไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกนะคะก็เช็คให้ดีเพราะว่าพูดกันตรงๆเลยหนูเนี่ยเป็นคนขับรถยนต์แล้วเวลาเจอมอเตอร์ไซค์ที่แบบไฟท้ายมันเสียไม่เห็นนะบางทีอ่ะมันขับมาเร็วๆอ่ะไม่เห็นจริงๆนะต่อให้เขาชิดซ้ายแล้วก็เหอะแต่แบบบางทีมันหูถ้าเขาไม่กำเบรกอ่ะจะไม่เห็นเลยว่าเอ้านี่มอไซค์เหรอถ้าเป็นไปได้พยายามนะคะพยายามอันนี้วิธีแก้เบื้องต้นที่คิดว่าทำได้ก็คือใส่เสื้อที่มันเป็นสะท้อนแสงอ่ะที่มันเป็นเสื้อโค้ทเสื้อคลุมอย่างนั้นอะเวลาเราขี่มอไซค์เราก็จำไว้เลยว่าเราต้องใส่หมวกกันน็อกแล้วก็ใส่เสื้อโค้ทตัวนี้หรือเสื้อกั๊กสะท้อนแสงแบบนี้นะคะเราก็ขี่มอไซค์เพราะว่าเราบางทีคนขับขี่มันอาจจะไม่รู้หรอกว่าไฟท้ายของเรามันตัดไปตอนไหนใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแบบ
ใส่แบบเสื้อกั๊กไว้แล้วอ่ะเอออย่างน้อยอ่ะรถยนต์เขาขับมาไกลๆอ่ะเขาจะมีไฟหน้ารถเขาอยู่อ่ะมันจะได้เห็นนะคะเพราะฉะนั้นหนูว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญมากเรื่อง

0: รื่องของเสื้อโค้ทที่มันสะท้อนแสงได้นะก็ใส่เอาไว้ด้วยนะจ๊ะคนอื่นเขาจะได้เห็นตัวเองนะจ๊ะนะคะเครื่องปรับอากาศเย็นดีหรือเปล่านะคะมันช่วยอะไรบ้างช่วยลดความอ่อนล้าของผู้ขับขี่สังเกตไหมว่าถ้าเวลาเราเจอแดดแรงๆแดดร้อนๆเนี่ยบางทีมันเพลียนะมันจะหลับอืมนะยังไงก็ดูแลตัวเองให้ดีนะคะอ่ะสำหรับตอนนี้เราไปกันต่อในช่วงเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะก็ต้องขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่วันนี้มีเสนอผลงานเพลงสถานีน้ำตามานะคะจากพี่ต้นชลบุรีเดี๋ยวจัดให้เลยนะจ๊ะในช่วงนี้ชั่วโมงหน้านะคะน้องเมย์ยังขอหนึ่งสายหน้ามาอยู่นะคะมีคนเผาถ่านพิธีกรระยองน้องเมย์เปิดให้แล้วเนาะนะคะแล้วก็มีเมื่อกี้มีขอเพลงน้ำตาจระเข้ผ่านทางแอปพลิเคชันด้วยก็จัดให้จับให้อ่ะตอนนี้ใครอยากฟังผลงานเพลงอะไรเพิ่มเติมนะคะแนะนำมาได้เลยค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตเต็ดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา1:22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: กลับมาในชั่วโมงที่2นะคะยังคงอยู่กับเมธิชานะจ๊ะหนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีจ้าเป็นยังไงบ้างจ้าสบายดีนะจ๊ะ
5: สบายดีค่ะเมื่อกี้เห็นว่าคุยกับตำรวจตชด.ใช่ไหมคะแต
4: ่
5: เขาอยู่แม่สอดเน
4: าะแล้วพี่อยู่ตรงไหนแล้วคะ
5: แต่พี่อยู่นี่ค่ะพี่ไม่ใช่พี่แล้วนะยายแล้วนะ
4: เรียกพี่นั่นแหละเผื่อจะได้15
5: อีก2ปีจะ80แล้ว
4: เรียกพี่ได้มั้ย
5: อายุจะ80แล้วค่ะเนี่ย
4: ไม่เป็นไรหนูจะเรียกพี่ยังสาวยังสวยยังสับครั่งมีหนุ่มมาจีบป่ะเนี่ย
5: ดงปูค่ะอยู่หน้าวัดดงปู
4: ค่ะ
5: แล้วเลยบ้านพี่ไปหน่อยก็จะถึงค่ายตชด334ค่ะแล้วอดีตนะคะสมัยก่อนไปเป็นครูอยู่ที่อำเภอพบพระค่ะ
4: อืมเหรอคะ
5: ค่ะแล้วก็พบพระนั่นเมื่อก่อนเป็นไม่ใช่ชื่อพบพระนะคะเออะเอะเพออาผะเพอผะแปลว่าที่โคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: อืมแล้วสอนอะไรอะคะ
5: สอนโรงเรียนประชาบาลค่ะ
4: เป็นแบบวิชาอะไรบ้าง
5: อุ้ยสอนเด็กเล็กเลยค่ะป.1 เลยค่ะ
4: อุ้ยเลยนะ
5: แล้วก็มีแต่ขี้โคลนค่ะเพอพระทีนี้ไอเราก็เวลาเราพูดกับเพื่อนอะไรก็เขาก็เขียนไม่ถูกเนาะเออออะเออพอเออเพอเพอพระอย่างเงี้ยนะ
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ก็เลยคุยกับคุณครูใหญ่บอกว่าเราเปลี่ยนเป็นพบพระดีกว่า
4: จะได้เข้าใจง่ายเรียกง่าย
5: ศูนย์นะคะ
4: 2510
5: เกิดแล้วยังล่ะคะ
4: โอ้ยแม่หนูกี่ขวบเองแม่หนูไม่น่าจะยังน่าจะยังไม่รู้จักคุณพ่อเลยค่ะแม่หนูน่าจะกำลังเรียนหนังสือ
5: สมัยนั้นนะคะม่อนหินเหล็กไฟนะคะ
4: ค่ะ
5: พอไปถึงที่ตีนดอยนะคะกว่าจะขึ้นนะคะไปถึงนั่น7โมงนะคะตี4ตี5ยังขึ้นไม่ถึงข้างบนเลยค่ะ
4: ค่ะ
5: โอ้โหทางมันลำบากมากเลยค
4: ่ะเข้าใจเลยว่าครูสมัยก่อนทุ่มเทมากนะ
5: แล้วเคยขึ้นเครื่องบินฮอนะคะ
4: เหรอ
5: เขาเรียกเรือบินเมืองปออ่ะ
4: น่ารักจังเรือบิน
5: สมัยนั้นคอมมานิสก็เยอะนะ
4: อืม
5: ประตูไอ้ที่เครื่องบินก็ไม่ปิดมีแต่ปืน
4: อืม
5: แล้วก็เข้าสาร4กระสอบ5กระสอบตชด.อีกไม่รู้กี่นาย
4: ค่ะ
5: แล้วครูอีกตอนนั้นนะแล้วก็เวลาจะขึ้นก็เว้งวางเห็นนานิดเดียวผ่านช่องแคบผ่านห้วยน้ำนักอะไรอย่างเงี้ยฮะ
4: แล้วส่วนใหญ่เป็นป่าเหรอคะ
5: เอาเป็นป่าขนาดนั่งรถเครื่องรถยนต์เนี่ยนะคะวิ่งกวางวิ่งขึ้นหน้าเลยค่ะ
4: เหรอ
5: เดี๋ยวนี้ไปดูเหอะล้นหมดเลยไม่น่าอยู่เลย
4: แล้วจริงๆชอบแบบไหนมากกว่ากัน
5: ก็ชอบอย่างนั้นแหละค่ะตอนนั้นอายุยังไม่มากนะคะอาย
4: ุ
5: 20เกิด2491อายุ20ขึ้นมั่นที่เหล็กไฟแล้วก็ไปเจอบ้านเจดีโคจากเจดีโคก็ไปซอโอจากซอโอก็เลี้ยวไปพบพระเลยค่ะนอนกลางป่าค่ะ
4: รถ
5: เน
4: ี่
5: ยบางทีไปนอนกลางป่า
4: แล้วนักเรียนนะคะมาโรงเรียนยังไงกัน
5: นักเรียนเขาก็เดินมาค่ะ
4: ไกลไหมประมาณ
5: ประมาณโอ้ยเราต้องพูดภาษากะเหรี่ยงได้นะ
4: จริงเหรอแล้วตอนนี้ยังจำได้อยู่ไหมภาษากะเหรี่ยง
5: ได้ค่ะ
4: จริงปะ
5: ใช่อ้อมีค่ะอ้อมีนี่กินข้าวอ้อทีนี่กินน้ำ
4: อ้อมีอะคะ
5: ค่ะอ้อมีกินข้าว
4: อ้อมีคือกินข้าว
5: อ้อทีนี่ก็กินน้ำ
4: อ้อทีคือกินน้ำ
5: แลเดอร์ทีเบอร
4: ์อ้าวสายหลุดน้องพี่แป้งสายหลุดสงสัยนะคะเดี๋ยวลองโทรกับติดต่อกลับไปใหม่ไม่รู้ว่าสายตัดนี้เพราะว่าโทรศัพท์แบบ อาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตังหมดเหรอไม่ใช่หรอกหรือว่าอาจจะแบตหมดหรือเปล่านะคะเดาไม่น่าจะตังหมดเพราะว่าเป็นฝั่งเราโทรไป ถ้าฝั่งเขาโทรมาเนี่ยอ่ะโอเคอาจจะใช่แต่อันนี้คือฝั่งเราโทรไปนะคะก็น่าจะแบตเตอรี่หมดหรือเปล่าเดี๋ยวลองเช็คกันก่อนนะคะติดต่อได้ไหมฮัลโหลพี่แป้งอ๋อโอเคเห็นคิ้วขมวดแล้วตอนนี้นะคะมีคนแซวๆเฮ้ยจริงๆสมัยก่อนเนี่ยคุณครูค่อนข้างจะลำบากนะลำบากลำบนนิดนึงอ่ะมาแล้วฮัลโหล
6: นักเรียนนะ
4: เดี๋ยวมีอยู่ผิดเมื่อกี้สายหลุดไปไหนมา
6: เสียงเขาโทรเข้าค่ะเขาไม่ทราบค่ะเขาอยู่รปภก็เป็นรปภ
4: ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเมื่อกี้มีอะไรนะอ้อทีคือน้ำกินน้ำ
6: เลเดอร์ทีนี่ไปอาบน้ำ
4: เลเดอร์ทีแสดงว่าทีแปลว่าน้ำ
6: ทีแปลว่าน้ำเสร็จแล้วอ้อสีนี่คือกินเหล้า
4: อ้อสีอันนี้ไม่ต้องสอน
6: นี่นักเรียนนะนักเรียนมีทั้งพม่าทั้งกะเหรี่ยงถ้าแปลว่าพม่าก็บอกว่าตะมินซา
4: แสดงว่าคุณครูยุพินเนี่ยคลุกคลีอยู่กับเด็กๆบนดอยไม่ว่าจะเป็นกะเหรี่ยงพม่าคนไทยก็เรียนด้วยถูกไหม
6: มีค่ะคนไทย
4: แสดงว่าสามภาษาเลยปะคะ
6: โอ้ยกะเหรี่ยงพม่า
4: อ้าวแล้วเขามาเรียนกับเราเนี่ยเขาพูดภาษาอะไร
6: เราก็ต้องสอนเขานะอย่างเราสอนป.1เนี่ยนะเรากอไก่ขอไข่นะพอหอหีบเนี่ยนะเราต้องจับริมหีบจากข้างบนลงมานะไม่งั้นมันไม่มีเป็นหอหีบแล้วมันยาวไปเลย
4: หมายถึงว่าเวลาภาษาเขียนน่ะเหรอคะ
6: พูดนะคะภาษาพูดแล้วเวลาเขาจะไปเขาเลี้ยงช้างกระช้างเขาเรียกกระชอเขาเลี้ยงช้างเขาบอกเฮ้ยครู
4: เฮ้ยด้วยหรอ
6: เ
4: รียกครูเฮ้ยเลยหรอหนูโดนตีปากเลยนะจริงๆถ้าหนูโดนไปเรียกครูเนี้ย
6: ไปเลี้ยงช้างสัก7วันคือลาโรงเรียนอะ
4: ลาโรงเรียน7วันไปเลี้ยงช้างโอ้ยเอ็นดูแท
6: ้สมัยก่อนนะ
4: เอ้ยแต่ถ้าเป็นกรุงเทพเนี่ยจะแบบว่าครูพอดีว่าที่บ้านนะคะเขามีไปต่างจังหวัดอันนี้เป็นข้ออ้างได้กับอีกแบบนึงคือไม่สบายกับอีกแบบจะอ้างอะไรดีนะปกติอะไปสอบไปอะไรอย่างเงี้ยไปแต่ไม่เคยเห็นนะคะคนกรุงเทพลาไปเลี้ยงช้าง
6: แล้วจะเลี้ยงนะคะถ้าเป็นสาวเขาเรียกมักกะน
4: อ
6: นะ
4: ครูยุพิน
6: คะ
4: ครูยุพินคะจะหมดชั่วโมงแล้วค่ะแป๊บนึงเดี๋ยวครูยุพินจะไม่ทันขอเพลงนะคะครูยุพินนะครูยุพินขอเพลงก่อนเร็วค่ะเดี๋ยวสายรุ่นอีกรอบ
6: ขอเพลงเอาผู้ชายในฝันก็ได้ค่ะของบุญพวง
4: เมื่อกี้ไม่ได้ขอเพลงนี
6: ้เพลงเก่านั่นก็ได้ค่ะ
4: ครูในดวงใจนะของไม้พี่ลมพรนะคะ
6: ค่ะ
4: พุ่มพวงหนูเปิดไปตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วจ้ะคุณครูจ๋าคุณครูมาไม่ทันเข้าห้องเรียนหรอคะ
6: รอน้องเพชรจนแจ้งแล้วค่ะ
4: โอ้ยแสดงว่าเมื่อกี้ครูมาไม่ทันเข้าห้องเรียนนะมาช้านะนั่นไง
6: โอ้ยโทรจนไม่รู้จะมือหงิกแล้วค่ะ
4: นี่หงิกนะไม่รู้แหละรู้แล้วว่าครูเข้าเรียนไม่ทันนะน้าเมื่อกี้ครูไม่ทันฟังแม่พึ่งพุ่มพวงน่ะ
6: จ้า
4: ได้เลยน้องเมย์เปิดให้นะคะมอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษไหมคะครูในดวงใจ
6: ค่ะทุกเสียงทุกสายเลยค่ะแล้วก็ตชด.ด้วยค่ะแล้วก็รปภ.ได้ทุกเสียงทุกสายแล้วคนขับรถบรรทุกด้วยนะคะ
4: ครับ
6: ผ
4: ม
6: ขึ้นสายแม่สอดนะคะ
4: ขอบคุณสปอนเซอร์ให้หน่อยฟังอยู่อ่ะขอบคุณสปอนเซอร์น้องไม่หน่อยค่ะ
6: ได้เลยค่ะ
4: เผ็ดเต็มขวด
6: คุณ
4: ได้หรออันไหนลองสิ
6: น้าตามน้องเมย์ดีกว่า
4: อ้าวไม่งั้นหนูจะให้พูดภาษากะเหรี่ยงแล้วนะเผ็ดเต็มขวด
6: เผ็ดเต็มขวด
4: ซีเต็มคำ
6: ซีเต็มคำ
4: น้ำจิ้มสุกี
6: ้น้ำจิ้มสุกี้
4: สูตรพริกกะเหรี่ยง
6: พริกกะเหรี่ยง
4: สูตรพริกกะเหรี่ยง
6: สูตรพริกกะเหรี่ยง
4: ตราพันท้ายนรสิง
6: ตราพันท้ายนรสิง
4: อร่อยครบรส
6: อร่อยครบรส
4: จบในขวดเดียว
6: จบในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้า
6: และสบู่ไดล่า
4: ไมด้า
6: ไมด้า
4: ไม่ดอเด็กด้า
6: ค่ะไม่ล่าค่ะ
4: เดี๋ยวก่อนมอม้าไม่มาลายไม
6: ่ค่ะ
4: แล้วก็ดอเด็กไม่โทสระอาด้า
6: ไม่ด้าไม่ด้าค่ะ
4: นั่นแหละสบู่ไม่ด้า
6: ค่ะเดี๋ยวจะไปซื้อนั้นนะคะที่ใส่หัว
4: เด
6: ี๋
4: ยวก
6: ่
4: อนอ่านก่อนเพื่อผิวสะอาด
6: อะไรนะ
4: เพื่อผิวสะอาด
6: เพื่อผิวสะอาด
4: มั่นใจทุกวัน
6: มั่นใจทุกวัน
4: ช่วยลดแบคทีเรีย
6: ช่วยลดแบคทีเรีย
4: และเชื้อรา
6: และเชื้อรา
4: สาเหตุของอาการคัน
6: สาเหตุจากอาการคัน
4: โอเคค่ะคุณครูขอบคุณที่โทรมานะคะ
6: ค่ะ
4: สว
6: ั
4: สด
6: ี
4: ค
6: ่ะ
4: เอ็นดูจังเลยอ่ะอย่าลืมนะคะว่าคนที่โทรเข้ามาเนี่ยอายุ80แล้วนะ80คุยได้ขนาดนี้คือเก่งนะคะเอาจริงๆอ่ะเพราะว่าบางคนบางครั้งเนี่ยถ้าเขาไม่ค่อยได้คุยบ่อยๆปอดจะไม่ค่อยดีแหละก็จะต้องแบบฝึกหัดแล้วก็ต้องพูดแล้วก็การเรียบเรียงคำหรืออะไรเงี้ยพอเราอายุเยอะมากขึ้นเนาะบางคนอาจจะรู้สึกใจร้อนว่าเอ้ยทำไมพูดสลับไปสลับมาพูดไม่ได้สักทีใจเย็นๆหน่อยแหมเขาอายุต้อง80แล้วนะคะเราก็ต้องแบบนะแบบบางครั้งเราอยู่ด้วยกันในสังคมเนาะอ่ะมาผลงานเพลงช่วงนี้นะคะรัวๆเกี่ยวกับผลงานเพลงครูเลยแล้วกันนะคะเริ่มต้นที่ครูบนดอยจากทันทิพย์ถาวรสิรินะคะจริงๆน้องเมย์มีอีกหนึ่งผลงานเพลงที่น้องเมย์ชอบมากๆแล้วอยากจะเปิดเหมือนกันนะกับเพลงที่

คุณย่าของน้องเมย์ชอบมากๆเลยแต่ว่ากลัวเหมือนกันกลัวใจตัวเองแม่พิมพ์ของชาตินะคะซึ่งเพลงแม่พิมพ์ของชาติเนี่ยที่บอกว่ากลัวใจตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าน้องเมย์เคยร้องเพลงนี้ที่หน้างานสวดอภิธรรมของคุณย่านี่แหละก็เลยแบบว่ามีความฝังจิตฝังใจกับผลงานเพลงนี้อยู่เหมือนกันถ้าเปิดก็ไม่รู้เหมือนกันตัวเองจะไหวหรือเปล่าลองดูแล้วกันนะลองดูนะแม่พิมพ์ของชาติครูบนดอยครูในดวงใจแล้วก็ปิดท้ายด้วยเพลงของพี่แพรวาพัชรีนะคะ

0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: สำหรับหนูนี้เป็นเพลงเศร้าที่อลังการมากเลยนะคะมีอย่างอีบอนะคะผลงานเพลงนี้จากอ๊อฟสุรพลนะคะสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองโดยอาจารย์เทพพอใจเรียบเรียงโดยอาจารย์ณัฐาโปรเจกต์นะคะเขาเรียกว่าอะไรนะเรียบเรียงณัฐาโปรเจกต์นะผลงานเพลงนี้มีอย่างอีบอนะคะอ๊อฟสุรพลใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้นะคะก็นำมาช่วยเขานำเพลงผลงานเพลงนี้มาอยู่ในจ่อคิวฮิตนะคะใครที่ฟังแล้วรู้สึกแบบอุ้ยชื่นชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรือคำร้องเองเนี่ยก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ผ่านช่วงนี้เลยนะก็สามารถโทรมาส่ง SMS มาก็ได้นะคะ4689400ในช่วงจ่อคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอราคาเบาๆท้ายให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตค่ะจ
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: สองผลงานเพลงวันนี้นะคะจากไหมไทยหัวใจศิลป์ค่ะสิทธิ์ของเจ้าและอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะใครคือคนที่ใช่ของเธอจากนันอนันต์วันนี้บอกเลยว่าแฟนๆขอมาถล่มทลายเลยนะคะต้องจัดให้ละล่า

0: ไพเราะเพาะพิงค์นะคะจัดให้แล้วในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ค่ะ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพฤทธิ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: มาถึงช่วงสุดท้ายกับเมทิชาแล้วนะคะวันนี้ไม่มีอัปเดตราคายางนะจ๊ะแต่จะเปิดผลงานเพลงให้เสิร์ฟเลยในช่วงนี้นะคะสำหรับวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วนะคะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะจ๊ะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วจะทิ้งท้ายเอาไว้2ผลงานเพลงนะคะสิ้นกลิ่นดินจากวินัยพันธุรัตน์และอีก1ผลงานเพลงนะคะมีแนะนำเข้ามาแต่ว่าไม่มีเวอร์ชันพี่ปัมมี่นะเป็นเวอร์ชันของพี่สรัญญานะคะกับอยากหยุดเวลาแล้วถ้ามีผลงานเพลงไหนแนะนำเข้ามาอีกนะคะเกี่ยวกับเพื่อนเพลงหวานก็ลองแนะนำกันเข้ามานะคะได้อีกหนึ่งเพลงได้อีกหนึ่งเพลงลองแนะนำเข้ามาก่อนนะอ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: พาวซ่า

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านนะฮะผมเป็นพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตอนนี้ก็3เพลงจบไปเมื่อกี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงจุบแล้วลาของแม่พึ่งผู้บุญของจันทร์นะครับน้ำตาจระเข้จากพี่คัทริยามารสีน้ำตาหล่นบนที่นอนนะครับจากพี่จินเขียวนะครับนี่ขยับเรียกว่าขยับจังหวะมานิดนึงแล้วกันนะครับทักทายครับทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันทักทายครับทุกท่านครับพี่ไกรวุฒิครับพี่สาวคามพี่เออินทิรานะครับพี่รัตดาแล้วก็พี่บางปลานะฮะพี่สุนีนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวคนแรกเลยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามาทักทายกันนะฮะอ่ะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับหลังจากเพลงนี้ก็อย่าลืมครับโทรศัพท์เข้ามาตอนนี้น้องแป้งนะครับรอรับสายอยู่เหมือนเดิมฮะ022481366นะครับน้องแป้งก็รอรับสายคุณผู้ฟังนะครับอย่าลืมนะเดี๋ยวเราจะมารับสายกันพูดคุยกันหน้าไมค์แล้วก็ฟังเพลงกันยาวๆนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันต่อนะฮะในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับผมนี่เลยฮะคันอาการคันที่มีสาเหตุจากเชื้อรากักเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือว่าหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโครไทรมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับขอบคุณในช่วงของเพลงฮิตมาราธอนด้วยนะครับสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดนะครับช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับตรงนี้ไปฟังเพลงกันต่อเลยจัดป้าย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ครับใครปรบมือก็ขอเจอรักแท้และยังยืนตลอดไปครับผมปรบมือด้วยตัวเล็กอนาคตสดใสยิ้มสิยิ้มดิยิ้มยิ้มหน่อย
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะยำยำฮอตพอตคอเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะครับผมจัดไปนะบทเพลงเมื่อกี้นี้ตอนนี้ครับอย่ารอช้าไปรับสายหน้าไมค์กันดีกว่าหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะน้องเพชรคิดถึงคิดถึงจัง
5: สวัสดีครับพี่อนันต์โคราช
6: พี่นันลมศัก
5: ลมศักเหรอ
6: จ้า
5: เอ้าตอนแรกบอกว่าโคราชอ่ะพี่นันลมศักนะตอนนี้นะ
6: น้องแป้งรับสายใช่ไหม
5: ใช่น้องแป้งครับน้องแป้งน้องแป้งยังไงฮะยังไง
6: ก็น้องแป้งเราดูกันไงอ๋อ
5: เหรอครับ
6: จ้า
5: ได้ครับพี่นันแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรพี่
6: อะไรนะฮักเจ้าจนตาย
5: เดี๋ยวนะตอนแรกขอเป็นค่าให้ตายไอ้ก็ฮักใช่ไหมเพลงนี้เนาะ
6: เออใช่ใช่ค่าให้ตายไอ้ก็ฮักอุ้ยมันคนเดียวกันเนาะมันก็เลยจำผูก
5: นะเป็นเพลงจากพี่เพชรสหรัฐนะ
6: ใช่ค
5: ่
6: ะ
5: ได้ครับพี่เดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ก่อนเน
6: าะขอบคุณมากนะคะน้องเพชรฝนตกไหม
5: ตอนนี้แหละครับตอนนี้ฝนยังไม่ตกครับพี่
6: อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยนะทั้งหน้าไม้ทั้งหลังไม้เลย
5: ได้ครับพี่นันเช่นเดียวกัน
6: เอฟซีน้องเพชรทุกคนเลย
5: แล้วว่าแถวพี่นันฝนตกไหมตอนนี
6: ้ไม่ตกมา 2-3 วันเลยว่ะ
5: โอ้เดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวสักพักน่าจะตกหนักนะถ้าแบบไม่แบบอันไว้ 2-3 วันนะเออ
6: เดี๋ยวก็ตกลงเพราะวันนี้มันพระใหญ่ด้วย
5: เข้าใจเออจริงๆพี่นะฮะตอนนี้ครับบทเพลงนี้ข้าให้ตายอ้ายก็ฮักนะครับพี่นันครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
6: แต่ไปให้พี่สุดยอดหรือว่าเขาดูก็ให้น้องแป้งหลังไม้ส่งกำลังใจให้น้องแป้งด้วยน้องแป้งขยันขยัน
5: แน่นอนน้องแป้งเป็นน้องสาวที่น่ารักมากๆนะครับขยันมากทำงานทั้งกลางวันกลางคืนเลยน้องแป้งเนี่ย
6: ขยันอย่าขยันเกินไปน้องแป้งพักผ่อนเยอะๆนะคะ
5: สำคัญมากๆเลยขอบคุณมากๆครับ
6: ให้น้องเพชรด้วยแล้วก็ให้เอฟซีค่ะ
5: มอบให้พี่สุดยอดไหม
6: ใช่ก็พ
5: ี่
6: ส
5: ุ
6: ดยอด
5: สุดยอดขนาดไหนพี่ผมอยากรู้
6: ยอดใครอ่ะสูงแค่ไหนแค่นั้นนะ
5: วาย
6: น้องเป็นพี่คิดไปไกลแล้วเนี่ย
5: วายแล้วว่าแล้วนะพี่นันตอนนี้ครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้พี่นันนะ
6: จ้า
5: ครับพี่นัน
6: ขอไปหาคุณสุดเด็ด

0: จะใช้ได้ไหมล่ะ
1: ได้ครับพี่นันขอบคุณมากมากครับพี่
0: ขอบคุณมากค่ะน้องเพชร
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมนะครับแม่พี่นันก็มอบเพลงนี้ให้กับพี่สุดยอดนะแล้วก็ไม่รู้ว่าสุดยอดอะไรสุดยอดแบบไหนไปไปฟังเพลงนี้กันต่อนะฮะบทเพลงค่าให้ตายอายก็หักนะครับจากพี่เพชรสหรัตน์นะครับในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของหมายตั้งรองที่เซเว่นก็มีนะจัดไปครับผม

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: กลับมานะครับผมนะฮะในช่วงสุดท้ายของชั่วโมงแรกนะครับจัดไปทั้ง3เพลงดอกกระเจียวบ้านคุณก้องห้วยไร่นะฮะใจสั่งมาจากพี่เสกโลโซไม่เป็นไรเลยนะฮะจากวงนูโวนะครับแล้วก็บทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับลึกสุดใจจากพี่โจก้องนั่นเองนะครับผมทักทายครับทาง Facebook Live นะครับพี่นักรบเพื่อประชาชนนะฮะพี่วันวิสาสวัสดีครับผมพี่สุฮอกเกนบูมพี่จรัสนะครับพี่ชัยยาพี่หนูวันนะครับพี่สุบอกว่าใจสั่งมานะแน่นอนแน่นอนนะฮะสวัสดีพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับพี่นงนุชณนครแล้วก็พี่ผู้ใหญ่วันนะฮะสวัสดีครับพี่อาชิตนะครับพี่ณรงค์สวัสดีครับบอกว่าขอเพลงใต้แสงจันทร์ใช่ไหมครับพี่ประจบนะฮะทักทายครับคุณพี่รามิดามลาใช่ไหมฮะพี่จ่าพี่น้ำแข็งนะครับสวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่ไกรวุฒินะฮะทักทายครับทุกท่านเลยครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ครับพี่บรรเทาพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับสวัสดีครับเอาละฮะตอนนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไปนะฮะผมก็มีอีกเรื่องราวหนึ่งมาฝากนั่นก็คือเรื่องของ Q Life นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าใครที่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องของข้อเข่าจะลุกจะนั่งจะเดินแล้วโอ้ยปวดเข่าอะไรแบบนี้นะครับคือ Q Life เนี่ยเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะครับด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดนะฮะไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะฮะซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะฮะแต่ราคาเพียงแค่990บาทเท่านั้นแล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะครับผมมองว่ามันคุ้มมากๆนะครับอย่าลืมนะฮะสั่งซื้อกันได้เบอร์นี้ครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่สาวขามครับพี่จารุวรรณสวัสดีทักทายทุกท่านที่กำลังเข้ามาทาง Facebook ครับ LTM FM 95นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพื่อชีวิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะกิจกรรมเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าครั้งที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ครับช่วงมองหน้าอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งน้องแป้งรอรับสายอยู่หลังไมค์ตอนนี้ครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับเดี๋ยวเราจะมารับสายกันพูดสายกันหน้าไมค์แล้วก็ฟังเพลงกันยาวๆทั้ง4เพลงนะครับตอนนี้ไปฟังเพลงนี้กันเลยครับในช่วงของเพื่อชีวิตครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ตหัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับในช่วงที่2ยังกับผมครับเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้เหมือนเดิมฮะเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับตอนนี้หลังไมค์ของเราเป็นน้องแป้งนะฮะน้องแป้งเบอร์เดิมครับ022481366นะครับใครที่รับฟังทางวิทยุก็สามารถรับฟังกันได้ FM 95ลูกทุ่งมหานครถ้าทาง Facebook นะครับ LTM FM 95สามารถมากดไลค์มาติดตามกันได้นะครับผมแล้วก็มารับชมไลฟ์สดนะครับจะได้เห็นหน้าเห็นตาดีเจกันใช่ไหมครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะฮะฮัลโหลสวัสดีครับผมเอ้านะฮะรู้สึกว่าสายหลุดไปแน่ๆเลยนะครับตอนนี้ระหว่างรอนะครับเดี๋ยวเราไปทักทายกันต่อให้น้องแป้งติดต่อกันก่อนดีกว่าสวัสดีครับพี่ดาวประสุขนะครับพี่สาวขามครับพี่สุวรรณีพี่พิทวัฒน์หนุ่มชมรีมารายงานตัวในชั่วโมงที่2พี่สุฮอกเกนบูมนะฮะสวัสดีทักทายครับพี่สุชาดาพี่ดาวประสุขนะฮะพี่สุบอกว่าน้องเพชรครับเหมือนเป็นหวัดไม่สบายเหรอคะดูแลสุขภาพกันนะอากาศเปลี่ยนแปลงทุกวันเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนช่วงนี้อยากจะบอกว่าผมเป็นภูมิแพ้บ่อยมากนะครับเพราะว่าอากาศแบบยังไงไม่รู้เนาะยิ่งในกรุงเทพแบบฝนแบบทั้งฝนทั้งฝุ่นทั้งแบบหลายๆอย่างทำให้แบบจมูกตันนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าผมเจอ

0: พี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับก็ป่วยมากๆป่วยเยอะเหมือนกันเนี่ยเรื่องไอเรื่องฝุ่นเรื่องจมูกตันประมาณนี้นะครับไม่รู้เหมือนกันนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ก็อย่าลืมครับหลายๆท่านที่กําลังรับชมกันอยู่ก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับตอนนี้ไปรับสายกันต่อหนึ่งสายพร้อมแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่
0: สวัสดีครับผมคุณอนั
1: ครัน บ
0: ต์
1: ครับพี่
0: คุณอนันต์จากโคราชใช่ไหม
1: ใช่จ้ะพี่
0: เป็นยังไงบ้างสบายดีไหม
1: สบายดีครับฝนตกครับ
0: ฝนตกนะ
1: จ้ะฝนตกจ้ะ
0: โอ้ยเดี๋ยว
1: แต่ว่าเบาแล้วครับเบาแล้วครับตอนนี้ก็ระลืมอยู่ครับ
0: อ๋อระลืมเนาะระลืมเนาะ
1: ใช่จ้ะเพราะได้พุ่มเขาพุ่มอ้อยพุ่มไม้น่ะจ้ะ
0: เข้าใจเลยนะครับเดี๋ยวประมาณวันที่เดี๋ยวนะวันที่อะไรวะวันที่สิบเดี๋ยวผมจะไปโคราช
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมจะไปร้องเพลงที่โคราช
1: ประมาณที่โคราชประมาณตรงตรงไหนครับผม
0: ร้านมาลองมาเลงมาลองมาเลงมาลองมาเลงไม่แน่ใจว่าอยู่แถวไหนนะครับแต่ว่าอ่ะลองไปเสิร์ชดูนะ
1: ครับครับเพราะว่าโทรศัพท์ผมเล่นเน็ตเล่นไหนไม่ได้นะครับแบบนี้เพราะระบบมันล่มเหมือนกันครับเ
0: ข้าเข้าเข้าใจเข้าใจเข้าใจอ่ะเอางี้ถ้าวันที่สิบถ้าสมมติว่างมานะมาหากันนะครับ
1: ถ้าไปได้ก็จะไปครับผม
0: ได้เลยครับผมคุณอนันต์ฮะตอนนี้อยากฟัง
1: มากเลยเนี่ยงานขอให้โชคดีครับให้ได้รางวัลเยอะๆครับ
0: โอ้ยสาธุขอบคุณครับผม
1: อันนี้จะคนหลักคนเมตตาคนนิยมครับ
0: ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมคุณอนันต์อยากฟังเพลงอะไรวันนี้เดี๋ยวจัดให้
1: นางฟ้ายังไงครับเฮีย
0: จากก๊อตจากพี่ก๊อตนะ
1: จากพี่ก๊อตเฮีย
0: ได้ครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: มอบให้อสมทเอฟซีอสมทแล้วก็ถูกเสียงถูกสายถูกหมายเลขครับผม
0: ได้เลยครับผมเดี๋ยวจัดให้ก่อนที่จะไปฟังเพลงจับสโลแกนของเราได้ไหม
1: ขอพูดตามเฮียดีกว่าครับ
0: พูดตามนะ
1: จ้
0: าได้ครับเดี๋ยวพูดตามแล้วกันนะ
1: ครับ
0: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
1: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี
1: ้น้ำจิ้มสุกี
0: ้สูตรพริกกระเรียง
1: สูตรที่กะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: จบในขวดเดียว
1: จบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ครับผมขอบคุณทั้งขนาดมากๆนะ
1: ขอให้คุณโชคดีเดียเด้อ
0: ครับผมเอาไว้ถ้าว่างมาหากันนะ
1: ใช่ไปนะผมมีแต่มอเตอร์ไซค์กับรถใหญ่กรุงเทพเบิดเลยครับ
0: โอ้ยไม่เป็นไรครับขับขี่มอเตอร์ไซค์มาหาก็ได้ไม่เป็นไรสบายสบายครับผมน้องขนาดขอบคุณมากนะครับ
1: จ้าโชคดีครับผม
0: ครับผมสวัสดีครับผมนะครับน้องขนาดจากโคราชบ้านเองนะฮะโอ้ยน่ารักมากๆเลยนะครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งดีกว่าในช่วงของพาเลทเป็นฮิตนะครับแล้วก็ไปฟังเพลงกันต่อครับจัดไปทั้ง4เพลง

0: ิดสิฮะ
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: กลับมานะครับผมจบไปในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะฮะทั้ง4เพลงนะครับนี่ขอแนะนำเพลงกันก่อนครับนางฟ้ายังอายจากพี่ก๊อตจักรพันธ์สวยเกินคนนะฮะจากน้องการทัศนะแล้วก็สวยขยี้ใจนะครับอันนี้คือรวมดีเจเลยนะครับแล้วก็น้องก้าวเกริกพลใครบอกนางฟ้าไม่มีอยู่จริงนะฮะจัดไปทั้ง4เพลงทักทายครับทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95นะฮะสวัสดีไปถึงน้องมังกรครับพี่ประคองพี่ดาวพระสุขครับพี่จารัตนะครับสวัสดีน้องก้อยนะฮะสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีพี่สุวรรณีน้องแบมสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีพี่สลิปนัทโยโย่วันดีกับผมนี่มาแล้วมาแล้วแล้วก็สวัสดีครับไปถึงใครอีกพี่เรวัตบอกว่าสวัสดีจ้ะน้องแป้งคนสวยนะฮะเอ้ยอยากจะคุยกับน้องแป้งก็ต้องโทรสปาน้องแป้งนะครับพี่เรวัต 02-248-1366นะครับพี่อาทิตย์นะฮะบอกว่ารับฟังทางวิทยุนะครับผมนี่พี่สุฮอกเกนบูมนะฮะสวัสดีครับผมพี่วันเท้าพี่วันวิสาพี่นุวานพี่จรัสนะครับพี่ชัยยาทักทายทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ครับพี่เอกสิทธิ์ครับพี่วันเท้าบอกว่าเสียงน้องเพชรเหมือนคนเป็นหวัดนะฮะความจริงต้องเรียกว่าเป็นภูมิแพ้ดีกว่าเป็นภูมิแพ้เพราะว่าผมมีเชื้อภูมิแพ้อยู่นะครับแม่ผมก็หนักใช่ไหมนั่นแหละป้าผมก็หนักเหมือนกันสองคนทั้งโอ้ยทั้งตระกูลเลยไปภูมิแพ้กันแทบทุกคนเลยนะฮะก็ต้องขออภัยนะครับบางทีแบบอยู่ในอากาศแบบเย็นๆยิ่งในห้องส่งนะครับคือแบบหนาวมากจริงๆนะครับเพราะว่าเขาต้องเก็บอุปกรณ์ใช่ไหมครับใช้ตลอด24ชั่วโมงคอมพิวเตอร์บ้างอะไรบ้างแล้วมันแบบเครื่องมันจะร้อนนะครับก็เลยต้องเปิดแอร์เย็นๆเข้าไว้ก็ต้องขออภัยนะบางทีแบบผมก็เป็นจมูกตันๆบ้างนะครับตอนนี้ครับทักทายครับน้องมังกรสวัสดีครับผมพี่ประคองทักทายครับตอนนี้ครับในช่วงของจอกิวฮิตครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองวันนี้เพลงอะไรขอดูสิวันนี้ล่ะฮะวันนี้วันอังคารใช่ปะอังคารเข้าพุธวันนี้เพลงมิติที่ศูนย์จากจิ๋วสกุลชัยฟีเจอริ่งเล็กรัชเมศนะครับสังกัดจอจานยอยักษ์โปรดักชั่น S1 Music นะครับคำร้องทำนองโดยคุณอาจารย์ราชภูมิวารินเรียบเรียงโดยอาจารย์ชยาอินตานะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หล่อยอดขายกว่า 3,000

0: ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: กลับมานะครับผมนี่ในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะขอกำลังใจจากพี่หนูเล็กกาก้าแล้วก็ฟีเจอริ่งน้องวินวรพัฒน์ครับหม้อหุงข้าวนะฮะจากโจอี้ภูวสิทธิ์แล้วก็ฟีเจอริ่งพี่พันธ์วรการนะฮะทักทายครับไปทาง Facebook ครับพี่นันทาครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอกาซามะสวัสดีครับต่อจากที่โตเกียวนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณอ๊อฟอูตะเภานะฮะสวัสดีครับผมน้องมังกรพี่สุทธิราพี่นันชานะครับพี่ประคองใช่ไหมครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่จรัสนะฮะนี่ทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับพี่วิวัฒน์ NT นะฮะหรือว่าพี่อุดรรถขยะบางนาครับคุณพี่บุญเรียนที่รักนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันพี่เจริญด้วยนะฮะทักทายนะครับแล้วก็พี่ผมชื่อโอเว่นนะฮะสวัสดีครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
4: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็ก

0: ในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158และทอ.ส. Beyond Housing Bank นะครับมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านจัดไปทักทายครับคุณอ๊อฟอูตะเภานะฮะสวัสดีครับผมน้องมังกรพี่บุญเรียนมาทักทายกันแล้วนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้พี่นันทาด้วยนะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ022481366นะครับน้องแป้งรอรับสายอยู่นะตอนนี้นะฮะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อครับบทเพลงนี้ครับจากพี่กบทรงสิทธิ์ครับปาฏิหาริย์ครับจัดป้ายชั่วโมงหน้าเชิญครับ

0: ขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับผมในชั่วโมงที่3ในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะฮะ2เพลงจบไปครับยังรักกันอยู่ไหมยังรักกันอยู่ไหมนะฮะบทเพลงจากกล้วยสแตมป์นะครับยังรักกันเลยไหมนี่อันนี้น้องสายน้องสายอาสยามนะครับ2เพลงแนวใต้เลยนะฮะจัดให้ครับพี่น้องทุกท่านที่รับฟังรับชมกันอยู่ณตอนนี้สวัสดีพี่เรวัตนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับพี่เรวัตบอกว่าอะไรนะอ๋อน้องแป้งคนสวยด้วยนะฮะตลอดอ่ะพี่เรวัตเนี่ยเดี๋ยวก็น้องกวางเดี๋ยวก็น้องแป้งตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของเพลง Hit Story ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยฮะสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะฮะเอ้าอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอเลยนะครับเพลง Hit Story นะครับก็เป็นในช่วงของนี่เลยขอขอบคุณนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังอีก2เพลงครับจัดให้เลยครับ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา2เพลงครับจัดไปฮักไออีลีเดอร์นะฮะจากพี่ดอกอ้อทุ่งทองแล้วก็มันฮักแต่เจ้าคู่บอน้องตีชัยนรงค์นะครับ2เพลงจัดให้ทักทายครับไปทาง Facebook Live LTM FM 95แล้วก็ทางหลังใหม่นะครับเบอร์เดิมครับ022481366นะครับยังไงก็อย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งนะเพราะว่าตอนนี้น้องแป้งเขาแบบสดใสมากเขาตื่นเต้นมากเขาอยากจะรับสายมากๆนะฮะ022481366นะครับทักทายครับไปถึงพี่สุนีพี่ดาวสุขนะครับพี่ไทยรัฐแตงโมค่ะคุณพี่จำนงนะฮะทักทายครับพี่แก้วมณีพี่ยายออสสามญาติครับพี่ออฟนะพี่ออฟเนาะแล้วก็สวัสดีพี่จรัสนะครับทักทายครับผมพี่ชภัทราพี่มิตรชัยบอกว่าเดินทางกลับบ้านปลอดภัยครับยังไม่กลับนะฮะยังอยู่กันยาวๆนะฮะอีกสักชั่วโมงนึงแล้วกันนะครับไอ้กว้างอยู่โกฮาม่าทักทายครับไปถึงพี่บรรเลงนะครับทุกท่านนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเราไปฟังเพลงสบายๆกันดีกว่านะจะสบายขนาดไหนไปฟังเพลงกันเลยครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะฮะต้องขอกราบขอบพระคุณครับกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทรเลยครับ1158นะครับตัดไป3เพลงสบายสบายนะฮะกุหลาบแดงครับคุณพี่สมจิตบ่อทองหอยกอดผู้ยอดรวยน้องบิวจิตนะฮะแล้วก็พี่ต้อยหมวกแดงนะครับยาขอหมอลำจัดไปสวัสดีทักทายครับไปถึงน้องมังกรครับพี่บุญเรียนครับพี่เมตตาครับพี่พรชัยครับพี่ดาวพระศุกร์นะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับพี่สมพงษ์ครับน้องออนิชานะครับพี่มานิดนะฮะพี่สัมพันธ์ครับพี่อ๊อฟนะฮะลุงต๋อยนะครับสวัสดีครับทักทายครับผมทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยนะครับคุณแม่บุญเรือนนะฮะสวัสดีครับผมอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
4: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
1: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
0: อัสสีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

กลับมานะฮะท้ายชั่วโมงครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับ2-5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายครับทุกท่านครับพี่สัมพันธ์นะฮะเอ้ยพี่ลำพันธ์นะฮะแล้วก็พี่ดาวพระศุกร์พี่น้องมังกรคุณแม่บุญเรือนนะครับบอกว่าเดินทางปลอดภัยค่ะท้องเพชรจะออกไปขายขนมหมูปิ้งไส้กรองวันพระค่ะนะครับผมน้องฉุยกันติยาสวัสดีครับผมพี่เยเฮอร์มาแล้วสวัสดีครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3ขอบคุณมากๆครับพี่พรชัยบอกว่าเช้าๆสวัสดีครับน้องกินกาแฟด้วยกันนะครับน้องนะครับโอ้อยากกินมากๆเลยนะผมเป็นคนที่ชอบรสชาติกาแฟมากนะฮะแต่ว่าก็นั่นแหละก็ต้องดูเวลาถ้ากินตอนนี้นะโอ้กว่าจะนอนนะฮะแย่เลยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่เมตตาบอกผมเมตตาหวานเจี๊ยบมาแล้วครับหวานเจี๊ยบเลยนะฮะแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อแล้วผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บ

0: 02-201-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: าแล้ว5:11 นสวัสดีทุกท่านนะคะรุณสวัสดิ์ค่ะเช้าวันนี้เป็นเช้าวันพุธเนาะ29 กรกฎาคม 2569วันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชานะคะเป็นวันหยุด1วันแต่ว่าเราก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิม นะคะในช่วงซุปเปอร์สเตชั่นค่ะที่LTM FM95 นะคะวิทยุอสมทแล้วก็เพจนะคะที่ LTM FM95 นะคะสวัสดีทักทายทุกท่านแล้วก็น้องๆด้วยค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับGood morning ครับ Good morning
0: หลายคนบอกโอ้ย morning แต่ไม่ก็อยากจะตื่นเลย เนี่ยจะเป็นจะสนุกดีนะคะตื่นนะคะวันนี้วันอาสาฬหบูชานะคะมีฝนตกเพราะว่ากรมอุตุประกาศเตือนฉบับที่10เมื่อวานนี้วันนี้จนถึงวันที่30ก็คือพรุ่งนี้อีก1วันนะคะโดยเฉพาะภาคใต้ค่ะใครจะเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้มีน้ำทะเลสูงนะคะทะเลมีคลื่นสูงเพราะว่ามรสุมพัดปกคลุมทั้งอันดามันและอ่าวไทยค่ะค่อนข้างแรงอยู่พอสมควรค่ะน้องโด่งสำหรับในวันนี้นะคะ
1: ก็
0: ต้องระวังตกหนัก
1: ต้องระวัง
0: นะคะตกหนักเลยภาคอีสานก็สนักอยู่แถวหนองคายบึงกาฬกาฬสินธุ์สารคาม101มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญแล้วก็อุบลนะคะส่วนภาคกลางหนักมากที่กาญจนบุรีอันนี้หนักมากเนาะภาคตะวันออกสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้จะหนักที่ระนองพังงาภูเก็ตนะคะนี่คือหนักมากส่วนหนักธรรมดานะคะมีแม่ฮ่องสอนเชียงรายเพชรบูรณ์เชียงใหม่พะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรภาคอีสานก็เลยอุดรสกลนครนครพนมชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษภาคกลางก็นครสวรรค์อุทัยลพบุรีสระบุรีอยุธยารวมถึงกรุงเทพด้วยนะหนักแต่ก็ไม่มากส่วนภาคตะวันออกก็นครนายกปราจีนบุรีและชลบุรีภาคใต้ก็ตั้งแต่ประจวบลงมาจนถึงรังเลยค่ะส่วนภาคใต้นั้นสรุปเกือบทุกจังหวัดนะคะวันนี้เฉพาะวันนี้นะเดี๋ยวก็พยากรณ์เป็นรายวันไปละกันนะคะ
1: ครับผมนะฮะ
0: อือ
1: ก็นะ
0: จะ
1: ทั้งฝนทั้งน้ำทะเลหนุนนะคะทั้งเขาบอกพัทยานี่รถติดนะฮะเมื่อวานนะพี่โอ้โหมีคนลงเฟซแชร์กันเพียบเลยนะฮะว่า
0: เยอะเหรอ
1: คนที่ดูใช้เวลาเมื่อวานเขาบอกใครไป5 ชั่วโมงนะฮะจากกรุงเทพไป
0: โอ
1: ้4-5 ชั่วโมงนะฮะโอ้โหใครไม่ได้ไปไหนนี่ถือว่าง
0: านวันไหล
1: โชคดี
0: โชคดีประมาณเหมือนวันไหลพัทยา
1: ครับ
0: ค่ะก็ค่อยๆทยอยกลับมาก็ได้อาจจะไปเถาระยองก่อนไปจันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยๆกลับมาพัทยาชลบุรีนะคะไม่งั้นคนก็จะเยอะใช่ไหม
1: ค
0: ืออาจจะเป็นต่างชาติด้วยเนาะต่างชาติก็มาคนไทยก็ไปเพราะว่ามันอยู่ใกล้ข้างหัวหินเนี่ยไม่ค่อยจะเยอะนะช่วงหลังไม่รู้ว่าคืออะไรนะหัวหินพระอันเนี่ยคนจะไม่เยอะเท่ากับพัทยาไหมจริงๆการเดินทางจากกรุงเทพก็สะดวกสบายพอๆกันนะหรือว่าคนอาจจะแบบเบื่อพระราม2หรือเปล่าเราคิดเอาเอง
1: ส่วนหนึ่งแต่เอาจริงๆพัทยามันใกล้กว่านะฮะมันดูใกล้กว่าม
0: ันมอเตอร์เวย์นะ
1: มันปื๊ดเดี๋ยวชั่วโมงครึ่งเลยถ้ารถไม่ติดอ่ะ
0: ใช่ซึ่งมันมอเตอร์เวย์มันก็ปื๊ดเดียวแต่ว่าพระรามคือถ้าเรามาหัวหินนะรู้สึกเวลาจะผ่านพระราม2อ่ะมันก็หิงมันก็นานๆอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยระยะทางอ่ะเท่ากันพอกันแต่ว่าพัทยาอาจจะสะดวกกว่าด้วยการมีทางด่วนนะคะ
1: ครับก็เห็นเดี๋ยวหัวหินรู้สึกจะวันนี้นะฮะหรือเมื่อวานเปิดไปแล้วด้วยนะพี่นะไอทางข้างบนที่ไปลงบ้านแพ้วเลยอ่ะทางด่ว
0: นข้างบ
1: นน่าจะเปิดเมื่อวานนะ28 กรกฎาคมเนี่ยนะ
0: จากพระราม3ใช่ไหม
1: ใช่ครับหลักจากทางด่วนเลยนะ
0: ไปลงแต่ว่าใช้ฟรีหรือว่าเก็บตังค์แล้วไม่ทราบ
1: ก็ยังให้ฟรีอยู่นะครับ
0: อ๋อยังฟรีอยู่เน
1: า
0: ะ
1: ให้ฟรีไปจนถึงมันปลายปีนี้อะครับ
0: ค่ะ ก็
1: เนี่ยน่าจะ
0: ลดเวลาไปได้หน่อยนึง
1: ใช่ได้ช่วยหัวหินกลับมาคึกคักนิดนึง
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ทางด่วนเขาเรียกทางด่วนระหว่างเมือง
1: M82
0: M82 นะคะก็เป็นทางหลวงพิเศษเหมือนกันอันนี้เนาะ
1: ครับ
0: ระยะทางระยะทางกี่กิโล10กิโล
1: 10กิโลไปลงบ้านแถวเลยนะครับ
0: อ๋อ10กิโลใช่ไหม
1: ครับผม
0: สาย82นะคะ
1: เป็นทางเลือกใหม่นะฮะทีนี้ว่าถ้าใครที่จะไปลงใต้หรือไปหัวหินชะอำนะครับก็เนี่ยไม่ต้องวิ่งข้างล่างพระราม2เขาวิ่งข้างบนก็ได้โอ้ดยาวไปลงบ้านแถวเลยครับเขาน่าจะทำเวลาได้ประมาณหนึ่ง
0: เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะก็กว่าจะเสร็จก็เอาจริงๆนะบวชไปเห็นกี่ครั้งนะคะอ๋อทั้งหมด 24.6 กิโลค่ะน้องลุง
1: โอ้ครับ
0: ยาวอยู่พอสมควร 24.6 กิโลค่ะก็ไปจากพระราม3ดาวคะนองบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วเลยนะคะสร้างกันมานานรถติดเลยรถติดชิปเลยแล้วก็อุบัติเหตุก็บ่อยบ่อยนะคะสุดท้ายก็เสร็จแล้วนะแต่ได้ไม่ต้องบอกว่าโอ้โหถนนสร้างเสร็จชั่วโคตรพระราม2มีอะไรอีกไหมพระราม2ที่จะต้องคาราคาซังมีอีกไหมไม่มีแล้วนะถ้าอันนี้จบใช่ไหม
1: ครับก
0: ็
1: จบแล้วนะฮะมากราบก็ถือว่า
0: จบแล้ว
1: จะได้ใช้ข้างล่างก็น่าจะหลายเลนอยู่นะแล้วข้างบนก็ทำความเร็วได้ก็โอเคฮะแต่กว่าจะเสร็จนะครับพี่น้องโอ้โห
0: เหนื่อย
1: ครับผม
0: จริงเอาจริงเอาจริงๆนะชีวิตสังเวยไปเท่าไหร่ต้องบอกว่าอย่างนี
1: ้โอ้ใช่
0: เราพูดเรื่องจริงก็เป็นเรื่องที่เศร้าอยู่ค่ะก็ใครจะเดินทางก็ปลอดภัยแล้วไปช้าๆพูดถึงการเดินทางวันนี้มีข่าวด่วนน้องอรุณเนี่ยเราตามอยู่อารุณโซโล่ครอบครัวตามหาหายตัวไปครั้งสุดท้ายจากประเทศจอร์เจียติดต่อไม่ได้15วันแล้วค่ะน้องโล่ง
1: น้องเป็นคนไทยนะ
0: น้องเป็นคนไทยที่แบบว่าเป็นพรีเอเตอร์เกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวเลยค่ะเรียนจบธรรมศาสตร์ไม่ได้ทำงานเที่ยวอย่างเดียวเลยเพื่อก็คือเที่ยวแบบนี้เลยอ่ะเขาเป็นยูทูบเบอร์สายนี้เลยอ่ะนะคะมีคนติดตามเขา2.5 ล้านค่ะน้องลุงใน Facebook นะใน YouTube เกือบล้านก็ปรากฏว่าล่าสุดนั้นพี่ชายของฮารุณตามหาว่าติดต่อน้องไม่ได้ประมาณ15วันแล้วครึ่งเดือนแล้วนะคะบอกว่าขอความช่วยเหลือตามหาน้องชายน้องชายผมคือฮารุณโซโล่เดินทางไปจอร์เจียเพื่อถ่ายทำคอนเทนต์คนเดียวติดต่อกันครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่13ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่สามารถติดต่อได้เลยทั้งทางโทรศัพท์และออนไลน์ทุกช่องทางครอบครัวเป็นห่วงมากถ้าใครอยู่ที่จอร์เจียหรือมีข้อมูลเคยพบเห็นให้เบาะแสเกี่ยวกับน้องได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเพียงเล็กน้อยรบกวนติดต่อผมโดยตรงหรือแจ้งใต้โพสต์ทันทีทุกข้อมูลอาจเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการติดตามน้องกรุณาช่วยแชร์โพสต์นี้ให้ถึงคนไทยในจอร์เจียด้วยรวมถึงผู้ที่อยู่อาศัยและเดินทางอยู่ในประเทศจอร์เจียเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับเบาะแสขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวเราครับนี่เขาเดินทางมาหลายปีแล้วค่ะน้องโด่งทำคอนเทนต
1: ์
0: ไปคนเดียวไปแบบว่าคือเขาไม่กลัวเลยอะเอาจริงๆอรุณเนี่ย
1: ก็ติดต่อไม่ได
0: ้ติดต่อไม่ได้มา15วันแล้วนะคะแล้วก็เนาะก็น่าเป็นห่วงแหละเพราะว่าบางประเทศที่เขาไปอะบางทีมันไม่ใช่ประเทศที่แบบเขาเปิดการท่องเที่ยวที่แบบ 100% แบบอย่างเงี้ยมันอันตรายนะ
1: ครับ
0: บางประเทศที่เราเห็นเข้าไปนะบางทีไปค้างอ้างแรมอยู่กับชาวบ้านเขาเลยอ่ะ
1: โอ้เขาจะเป็นแนวลุยๆอย่างเงี้ยเหรอ
0: แนวลุยใช่ค่ะเนี่ยแนวลุยเลยก็ตอนนี้เห็นบอกว่ากำลังอัปเดตอยู่กับสถานทูต ที่ตรงอัลการ่านะคะก็ยังไม่มีคืบหน้าอะไรตั้งแต่พี่ชายประกาศค่ะบาลุนก็เขาประวัติคือเขาว่าเป็นคนกาฬสินธุ์อรุณเนี่ยนะคะก็จบรัฐศาสตร์จุฬานะน้องๆไม่ใช่ธรรมศาสตร์ขออภัยเขามุ่งมั่นอยากจะเรียนจุฬาเป็นเด็กเรียนเก่งแน่ละมุ่งมั่นเลยอยากเรียนจุฬาแล้วก็อยากจะได้ภาษาเขาก็ได้สมใจก็เก่งภาษาอังกฤษเลยนะคะคือตอนเรียนจุฬานะทำงานที่โรงงานได้ค่าแรงวันละ300แล้วก็สอบนะคะแบ่งเวลาไปเที่ยวด้วยแบกเป้เที่ยวคนเดียวไปมาเป็นร้อยประเทศแล้วมั้งแล้วก็เรียนจนจบแล้วก็ไม่ทำงานคือถ้าเรียนรัฐศาสตร์จุฬาเพื่อนๆก็แน่นอนเพราะมุ่งมั่นก็จะเป็นปลัดอำเภอนายอำเภอนะแต่อรุณไม่เลยค่ะเขามุ่งมั่นจะเดินทางมุ่งมั่นที่จะเดินทางอย่างเดียวเลยเขาก็ชอบด้านนี้ปรากฏว่าเนี่ยค่ะก็เขาจะคือเขาจะพูดตัวเองว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบอยากจะตามหาตัวเองอะไรประมาณนี้ค่ะ
2: ครับ
0: นี่ค่ะอรุณชีวิตในวัยเด็กก็ลำบากนะคะแล้วก็ได้เรียนโรงเรียนขยายโอกาสประหยัดมัธยัสถ์นะมีทุนอะไรที่โรงเรียนที่มหาลัยนะก็ขอหมดนะคะคุณครูก็ช่วยเหลือเต็มที่จนจบม.6แล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าจุฬาได้นะคะเข้าจุฬาได้ก็ไม่ใช่ว่าจะราบรื่นนะเพราะว่าไหนจะเรียนไหนจะหาเงินนะหาค่าหอค่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แต่ว่าสามารถที่จะแบบผ่านมาได้อะคือเขาทำงานตลอดเวลาทำงานเก็บเงินนะแจกใบติวทำทุกอย่างนะคะขายพิเศษขายของสอนพิเศษรับจ็อบอะไรพวกนี้ทำหมดเลยจนจบจุฬาแล้วก็เวลาไปเป็นยูทูบเบอร์สายเที่ยว
1: คือมันก็ประหลาดว่าเขาอยู่ในโลกโซเชียลเนาะแต่ถ้าติดต่อไปได้เนี่ยมันก็ผิดวิสัยนะหลายวันด้วยอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ช่องทางปัจจุบันมีเยอะแยะ
0: พี่ชายก็ถึงบอกว่าเขาผิดปกติกับน้องชายนะติดต่อครอบครัวไม่ได้มา15วันแล้วนะคะ
1: ครับผม
0: ก็ต้องให้ทางการหาแล้วเนาะอย่างเงี้ยก็เห็นบอกว่าสถานทูตที่จอร์เจียทราบแล้ว
1: ครับผมครับผม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เดี๋ยวรอดู
0: ค่ะ
1: เห็นมีสายแล้วครับพี่สี
0: มีแล้วนะคะมาแล้วค่ะไปรับกันค่ะ

0: สวัสดีเลยก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: จากนครพนมเหรอคะ
2: ครับ
0: นครพี่วณิช
2: ครับ
0: เชิญค่ะเชิญค่ะ
2: ผมก็รับฟังรายการอยู่ประจำนะแต่ว่าไม่ได้โทรมาสักทีวันนี้มาเนี่ยเพราะว่าเห็นว่าคุณศรีนิตสามารถแนะนำปัญหาได้ดีๆหลายอย่างผมเลยมีปัญหาอยากจะให้ขอคำแนะนำนะครับ
0: มีปัญหาบ้างค
2: ่
0: ะเชิญค่ะพี
2: ่เกี่ยวกับเรื่องการปลูกต้นไม้ริมรั้วนะครับแค่ติดรั้วกันทีนี้ต้นไม้เขาสูงมากเลยครับก็มีต้นสักกับต้นอายต้นยางสูงก็ประมาณ10กว่าเมตรแล้วบอกให้ตัดเขาก็ไม่ยอมพูดเดือดยอมจ่าครั้งแรกครั้งที่สองก็บอกเดี๋ยวจะตัดให้แต่ว่าก็ไม่ตัดสักทีบอกมาเป็นปีแล้วไม่รู้อะไร
0: เพื่อนบ้านนะครับ
2: อะไรนะครับ
0: เป็นเพื่อนบ้านหรือว่าเป็นต้นไม้ของสาธารณะครับพี่
2: เป็นเพื่อนบ้านครับ
0: อ๋อต้นไม้ของเพื่อนบ้านลุง
2: ครับ
1: โอ้ครับผม
0: ล้ำ
2: ทำไงดีไม่ล้ำ
0: ต้นไม้สักเลยเหรอ
2: ก็ต้นไม้สักก็ปลูกกลางบ้านนะครับ
0: โอ้ไ
2: ม้กิ่งไม้ใบไม้เนี่ยมันล้ำเข้ามากิ่งมันก็ล้ำขึ้นมาเข้ามา
0: อยู่อ๋อกิ่งมันล้ำ
2: สูงมันก็แล้วมันก็ติดกับบ้านเรือนไงครับถ้าล้มลงมาเนี่ยพังเลยบ้าน
0: พังเลยเนาะ
2: ครับ
0: ค่ะ
2: ใบมันอยู่แล้ว
0: ใบไม่ต้องพูดถึงนะมันก็ร่วงอยู่แล้วเนาะ
2: โอ้เรื่องใบเนี่ยร่วงประจำละ
0: ค่ะ
2: ก็ไม่อยากทะเลาะกันนะครับพูดกันดีๆแต่ว่าเขาก็ยังเฉยอยู่ไม่รู้จะทำ
0: ยังไงก็ยังเฉยอ๋อคือเคยเสนอให้เขาตัดใช่ไหม
2: ครับเคยบอกเขาบอกว่าเดี๋ยวจะตัดให้แต่ว่าบอกมาเป็นปี
0: อ๋อแต่เขาก็ไม่ตัดคงเสียดายอ่ะเนาะ
2: ก็ต้นไม้ของมันสิบกว่าปีแล้วนะเขาบอก
0: โอ
2: ้ต้นสูงใหญ่ขนาดอุ้มกว่าและสูงก็ประมาณสิบ

0: สองเม็ดแล้ว
1: ไม้สักเลย
0: ครับไม้สัก
1: โอ้ไม้สักเลยทั้งต้น
0: มันเป็นโครงการช่วงนั้นโครงการอะไรไม่รู้ที่เขาให้รณรงค์ปลูกไม้สักแล้วข้างบ้านเขาก็เคยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต้นไม้แล้วก็มาย้อยย้อยย้อยย้อยปลูกตามรั้วผมก็บอกว่าตั้งแต่ปลูกนะบอกว่าเออไม่ได้นะนี่อย่างนี้เดี๋ยวมันก็มาสูงมันก็หลวมทับบ้านนะเขาบอกว่าเออไม่เป็นไรถ้าเกิดผมจะตัดพูดตั้งแต่แรกเลยนะแต่ก็ว่าประมาณ10กว่าปี12 13ปีนั่นครับไม่ยอมตัดสักที
1: ก็ยังเหมือนเดิมทําไมมันก็ใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆเนาะ
0: ครับ
1: โต
2: ครับ
0: ฝนก็แรงครับลมก็แรงฝนก็ตกอยู่เรื่อยๆผมก็กลัวล้มทับที่บ้าน
1: โอ้ค่ะ
2: แต่ทุกวันนี้ยังคุยกันดีอยู่ใช่มั้ยฮะยังคุยกันแบบทักทายไปมาหาสู่คุยกันปกติ
0: ครับคุยก็เวลาคุยเขาก็อยากคุยกับเรานะแล้วบอกว่าทำไงดีวะหรือว่าจะไปหาผู้ใหญ่บ้านก็ยังไม่ไปหานะผู้ใหญ่บ้านเพียงแต่คุยกันเกินในผู้ใหญ่บ้านฟังบอกโอ้เป็นอย่างนี้นี่ขับปลูกต้นไม้ทับที่ส่วนผู้ใหญ่ช่วยหน่อยว่าจะคุยจะยังไม่ได้คุยนะ
1: ต้องคุยค่ะต้องหาคนกลางแล้วต้องนะอย่าคือเรียกว่าอย่าตัดสินใจกันเองไม่งั้นจะทะเลาะกันนั่นแหละ
0: แต่เพราะก็ไม่อยากทะเลาะนะ
1: ความต้องการมันไม่เหมือนกันเขาอาจจะคิดว่ามันก็ต้นไม้ไว้เอาร่มหรือว่าปลูกไว้มันชุ่มชื้นดีแต่ว่าทางเรารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยอย่างเงี้ยก็หาคนกลาง
0: ครับ
1: มาช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะถ้าล้ำมานี่ล้ำเฉพาะกิ่งหรือเป็นยังไงก็ค่อยคุยกันเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าเราล้ำต้นกิ่งทีนี้มันก็เราจะปลูกอะไรก็ปลูกไม่ได้ต้นไม้ของเราก็เอ็นไปจน
1: บอกมันเอ็นหนีใช่ไหมคะ
0: เอ็นหนีจากต้นใหญ่ครับ
1: หนีจากต้นใหญ่ใช่เพราะว่าถ้าเขาไม่ได้รับแดดก็หนีเนาะ
0: ครับหนีต้นไม้ไม่ได
1: ้
0: ค่ะแต่ทำใจมาเรื่อยๆรู้จะทำไงก็คิดเหมือนกันคนกลางก็คือใครคนกลางก็คือผู้ใหญ่
2: ใช่คร
0: ับ
1: ต้องผู้ใหญ่ต้องคนกลางต้องคนกลางให้อย่างนี้ค่ะต้องคนกลางต้นไม้ถ้าเป็นแบบเคยเห็นมีคนโพสทุเรียนอ่ะมันล้ำกิ่งนั้นล้ำมาแล้วมีลูกอยู่10ลูกน้องโอ้โหเลิศ
2: ทุเรียนแต่นั้นมันทุเรียนนะครับพี
1: ่ทุเรียน
2: อันนี้ไม่ใช่
1: ล้ำมาในบ้านโอ้ทั้งกิ่งเลยอ่ะแต่นี้มันไม่แต่อันนี้มันอันตรายกว่าใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นต้นไม้สูงแล้วมันมีโอกาสจริงๆค่ะพี่วันนี้มันมีโอกาสที่จะล้มที่จะอะไรไหมต้นไม้สักเลยเราก็ไม่รู้ว่ามันแข็งแรงมากเลยแค่ไหนรากมันอะ
0: รากมันติดกำแพงแล้ว
1: มันติดกำแพงแล้ว
0: มันกำแพงแล้วกำแพงประมาณเม็ดหนึ่งหรือสองเม็ดนี่แหละประมาณนี้แหละปลูกก็ประมาณเม็ดครึ่ง
1: ไอ้เราก็กังวลเลยเนาะ
0: มันขยาย
1: แสดงว่ารากไม้มันก็แทงทะลุใต้ดินมาบ้านเราได้แล้วใช่ไหมตอนนี
0: ้ก็ได้แล้วล่ะตอนนี
1: ้โอ้ได้แน่นอนถ้าติดกำแพงนี่คือรากมันก็คงมันมาอยู่ในบ้านเราแล้วล่ะค
2: ่
1: ะ
2: แถวนั้นมีสายพงสายไฟอะไรไหมฮะสายไฟฟ้าม
0: ันอยู่ด้านในอยู่ด้านนอกก็มีต้นหนึ่งอยู่ด้านนอกก็ต้นเจอสายไฟก็พวกไฟเขาก็มาตัดกิ่งอยู่เรื่อยนะ
1: อ
0: ันนี้ที่มันออกแต่ว่าตัวที่มันเลยเข้าไปแล้วเขาก็ปล่อยก็ยังปล่อยอยู่นะมันติดสายไฟอยู่ต้นหนึ่งต้นที่ติด
2: ต้นนั้นนะเขาตัด
0: ว่าบ้าน
2: แต่ต้นอื่นเขาไม่ตัดจริงๆว่าเขาตัดได้นะจริงๆนะใช่ไหมพี่ถ้าเกิดว่าพูดถึงว่า
1: จริง
2: ๆไอ้ต้นที่มีสายไฟเขายังตัด
1: ล้ำมาเราตัดได้
2: ได้เลย
1: ใช่ใช่ค่ะถ้าล้ำแต่ว่าด้วยความที่ว่าเป็นเพื่อนบ้านเราอยากจะเจรจาแบบสุภาพอ่อนน้อมก่อน
2: ใช่ใช่หมายถึงว่าตัวเจ้าของบ้านเองอ่ะเขาก็ยังตัดได้แต่ต้นที่ใกล้เสาไฟฟ้าเนาะจริง
1: ๆแต่พอใกล้บ้านไม่ตัด
0: คือไม่ใช่เจ้าของบ้านนะครับพวกไก่สายไปอะคร
2: ับ
0: ต้นมา
2: ต้นสามาตัด
0: ลิ้นเลื่อยยาวๆเขาตัดโซ่พ้นๆนะนะ
1: โอ้ค่ะค่ะเอาจริงๆตอนนี้มันล้ำจนถือว่าเราค่อนข้างจะกังวลใช่ไหมคะเหมือนกับสร้างความรำคาญกลัวอันตรายแล้วใช่ไหมพี่
0: มันอันตรายด้วยครับ
1: อันตรายแน่นอน

0: ก็อันนี้ก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองค่ะถ้าเขายังเพิกเฉยเราก็มีสิทธิ์ที่จะแจ้งแต่ว่าให้เราไปตัดเองตรงนั้นมันก็เดี๋ยวทะเลาะกันเปล่า
1: ๆไม่ตัด
0: ค่ะอย่าทำดีกว่ามันเสี่ยงต่อการถูกฟ้องละเมิดด้วยบุกรุกด้วยแล้วก็ผิดใจกันเปล่าๆเพราะมันต้องอยู่กันอีกยาวนานเพราะฉะนั้นก็ต้องหาคนกลางน้องเน
1: า
0: ะ
1: ครับหลังนี้เลยครับที่เขาก็มีด้วยฝ่ายอีกข้างหนึ่งที่เขาน
0: ี่ค่ะ
1: ล้มไปบ้านเขาแล้วเขาก็มาตัดใจก็เป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่
0: นั่นแหละปัญหามันอยู่ตรงนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นก็
1: ทำขนาดนั้นแล้ว
0: แจ้งเจ้าหน้าที่ดีกว่ามาช่วยหน่อยเป็นคนกลางให้เรานะคะส่วนใครก็ตามเลยต้องฝากจริงๆหลายบ้านน้องดงเขาเจอกันก็คือว่าเวลาจะปลูกต้นไม้น่ะให้เลือกปลูกต้นที่ห่างแนวรั้วบ้านตัวเองหน่อยเว้นระยะนิดนึงนะคะเผื่อมันโตอ่ะทีนี้ถ้าบ้านอยู่ติดกันอย่างเงี้ยพอมันโตอย่างเงี้ยลำบากมากยากนะคะ
1: เขาก็รับปากนะว่าเขาจะตัดให้แต่ว่ารู้สึกมันนานเป็นปีแล้วนั่นติดปีกัน
0: ก็ยังไม่ทำอะไรนะคะ
1: ทำอะไร
0: จริงๆพี่ก็มีสิทธิ์ปกป้องบ้านของเราใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่บอกเราก็ต้องยึดหลักตามกฎหมายว่าถ้าพูดอะไรมากก็เดี๋ยวมีปัญหากันนะคะมีปัญหากันเพราะนั้นวิธีการก็คือต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก็คือผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก่อนเลยนะคะแต่ถ้าในแนะนำมุมกฎหมายก็โอ้โหมันเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตมันจะมีกฎหมายเกี่ยวกับต้นไม้ด้วยนะคะไอ้เรื่องลุกล้ำเนี่ยมันมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าเราก็อยู
1: ่
0: กันใกล้เรือนเคียงกันแล้วพี่นะ
1: อยู่ด้วยกันนะ
0: ใช่ถูกต้องค่ะแล้วแจ้งผู้ใหญ่บ้านแบบนิ่มๆก่อน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เขาบอกเขาตามเต็มว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวจะตาย
0: ก็มาเรื่อยๆก็เราอาจจะต้องใช้วิธีว่าเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวผมจะช่วยผมหาบ้านนู้นอ่ะเขารับจ้างมีเครื่องเลื่อยยนต์อะไรอย่างเงี้ยเราเสนอวิธีนี้ได้ไหมคะพี่วันนี้
1: เคยเสนอไป
0: พอเราไปพูดอีกรอบนึงบอกว่าเดี๋ยวผมจะตัดบอกว่าเอางี้ไหมเนี่ยบ้านนี้มีเลื่อยยนต์เดี๋ยวผมไปบอกให้อะไรอย่างนี้ได้นะให้เขานัดวันเลยคือแบบว่าเราลุกให้เขานัดวันว่าเอาเลื่อยยนต์มาเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วก็ผมเคยเสนอแล้วเขาบอกเดี๋ยวให้จัดเองทำตัวกัน
0: อ๋อแต่เองบอกว่าก็กังวลนอนไม่ค่อยหลับเลยช่วงนี้กลัวอะไรก็ว่าไปค่ะ
1: ผมข่าวว่าเขาจะรอให้ต้นไม้ถึง12ปีเขาจะขายก็ไม่รู้นะแต่เขาก็เกือบต้นไม้สักกับไม้ใหญ่
0: ต้อง12ปี
1: แต่เขาคุยกันอย่างนั้นนะผมก็
0: เขาคุยกันอย่างนั้นตอนนี้ผ่านมา10แล้วเหรอคะพี่
1: มันผ่านคนอื่นเขาได้ยินเขาบอกอ๋อเขาก็อยากรอให้ถึง12ปีมันถึงขายได้
0: 12ปีต้นไม้จะได้1 12ปีก็จะได้ราคาอย่างนี้เหรอ
1: จะได้ราคาจะได้ราคา
0: โอ้แล้วกี่ต้นคะตอนนี้ต้นเดียว
1: กี่3ต้น
0: 3ต้นนึงลูก
1: อ๋อ3ต้นยังเลย
2: ครับ
0: ตอนนี้ก็ปลูกมา12ปีครึ่งแล้วยังคะเหลือ11ปีครึ่งแล้วยัง
1: ไม่รู้แต่ว่า12น่ะมันถึงแล้วล่ะ11
0: ถึงแล้ว
1: ถึงแล้วครับ
0: อย่างอ๋อก็น่าจะถ้าถึงแล้วก็นั่นน่ะเราก็ไปรุกเลยว่าถึงแล้วมั้งนะคะสั่งเลื่อยยนต์เลย
2: เจอเพื่อนบ้านก็ปวดหัวนะ
1: ว่า
0: ปวดหัวแทนใช
2: ่ไม่งั้นพี่เราต้องอาจจะต้องแจ้งผู้ใหญ่แบบจริงจังนะพี่ผู้ใหญ่บ้าน
0: ใช่ต้องจริงจัง
2: ว่าไม่ไหวแล้วกลัวต้นไม้ล้มทับบ้านมากไม่ไหวแล้วผู้ใหญ่ช่วยไปพูดเลย
0: ค่ะ
2: ต้องจัดการแล้ว
0: เนี่ยเรา
1: คือถ้าผมเป็นผู้ใหญ่เขาก็บอกว่าเขาก็รับปากว่าจะทำแล้วนี่จะตัดแล้วนี่จะทำไปก็รับปาก
0: ก็ให้
2: เ
0: รา
2: ปลูก
0: ว
2: ัน
0: มาหน่อยว่าเมื่อไหร่เดือนไหนแล้วปลูกวันนี้ยังได้ไหมเดือนไหนเพราะว่านี่คือมันก็เรียกว่านี่คือสร้างความรำคาญใจละมันเป็นปัญหาเล็กน้อยเดี๋ยวจะบานปลายนะคะนี่เดี๋ยวจะผิดใจด้วยแล้วผิดบางทีเราเผลอๆบางทีแบบวันหนึ่งก็อาจจะแบบโมโหอ่ะใช่ไหมคะนี่ค่ะ
1: ทางเข้าอยู่เรื่อยทะเลาะกันทางเข้าทางออกฆ่ากันตายอยู่ผมก็ไม่ถึงขันหนาวนั้น
0: นั่นนั่นไงใช่ไหมใช่ค่ะ
1: ทางเข้าทางออก
0: ค่ะก็ผู้ใหญ่บ้านเลยค่ะโทรเลยปรึกษาในเชิงปรึกษาก่อนว่างี้นะคะ
1: ไปดู
0: นะคะพี่ลองดูก่อนนะคะแล้วก็ขอกรอบเวลาก็นิดนึงว่าเมื่อไหร่ กี่วันสิบวันส
1: ิ
0: บวันไหมใช่ขอเวลาขอเวลานิดนึงผมขอยืนยันเป็นและกับสอนเวลานิดนึงให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นพยานได้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะยกเขาเรียกว่ายกระดับนะคะ

0: นมือสาวเช้ากันต่อนะคะ
1: ครับผมนะฮะผมฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงเลยแล้วกันนะครับสำนักงานกสทช.เขาฝากเตือนนะครับพี่สีเตือนประชาชนนะฮะให้ระวัง SMS หลอกลวงนะครับที่มิจฉาชีพมักจะแอบอ้างนะครับเป็นหน่วยงานของรัฐธนาคารบริษัทขนส่งพวกนี้นะครับหรือว่าผู้ให้บริการต่างๆเนี่ยมาหลอกให้เรากดลิงก์นะครับให้เราดาวน์โหลดแอปหรือกรอกข้อมูลส่วน

0: ัวข้อมูลทางการเงินนะครับวิธีสังเกตง่ายๆนะครับคือตรวจสอบชื่อผู้ส่งหากสะกดผิดใช้อักษรแปลกๆนะครับหรือส่งจากเบอร์มือถือรวมถึงข้อความที่ใช้ภาษาผิดปกติสร้างความตกใจนะครับเช่นบัญชีจะถูกระงับมีพัสดุตกค้างหรือแจ้งว่าคุณได้รับรางวัลพวกนี้ให้สงสัยไว้ก่อนเลยนะครับว่าเป็นมิจฉาชีพครับสำนักงานกสทช.ย้ำนะครับว่าหน่วยงานของรัฐจะไม่ส่งลิงก์ผ่าน SMS ให้กับประชาชนนะครับและก็ไม่ควรกดลิงก์ที่ไม่น่าเชื่อถือนะอาจจะเป็นเว็บไซต์ปลอมนะครับมาขโมยข้อมูลของเราถ้าได้รับ SMS ที่น่าสงสัยนะครับย้ำนะฮะอย่ากดลิงก์นะครับอย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านรหัส OTP ควรตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของบริการโดยตรงนะครับพร้อมขอให้บุตรหลานเนี่ยช่วยแนะนำผู้สูงอายุในครอบครัวด้วยนะครับเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพทางออนไลน์นะครับ
1: ค่ะ
0: ฝากไว้ฝากไว้นะครับ
1: ใช่ค่ะกสทช.เตือนมานะคะ
0: ครับผม
1: ตอนนี้ที่ชุมพรนะคะมีแบงก์ปลอมระบาดก
0: ็
1: ต้องระวังนะคะเมื่อวานนี้เจ้าของร้านชื่อสตีมือถืออยู่ริมถนนสายชุมพรสตีอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรนะคะบอกว่าโอ้ยเกือบจะตกเป็นเหยื่อของแก๊งแบงค์ปลอมธนบัตรปลอมนะคะก็เขาบอกว่าเขาก็กำลังเปิดร้านเนาะคือเป็นร้านแบบขายมือถือซ่อมมือถือเนาะมีชายวัยรุ่น2คนขี่มอเตอร์ไซค์ Honda Wave มาก็มาบอกมาถึงว่าพี่ช่วยโอนเงินเข้าบัญชีให้หน่อยผู้ชายที่เข้ามาพูดนั้นเนี่ยสำเนียงเขาบอกเป็นคนเหมือนจะอยู่ท่าแซะเนี่ยคือคนชุมพรก็ฟังกันรู้ว่าคนนี้อำเภอไหนเนาะปกสำเนียงเหมือนคนท่าแซะเลยซึ่งเจ้าของร้านก็บอกถ้างั้นขอเลขที่บัญชีปลายทางมาดูก็เพราะว่าเป็นชื่อผู้หญิงไม่ตรงกับผู้ชายที่มาด้วยกันแต่ก็ยังไม่ได้เอกใจตอนนั้นเนาะจึงขอรับเงินสดก่อนทำรายการโอนปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ก็หยิบธนบัตรใบละ 1,000 ออกมา5ใบส่งให้เมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดเธอก็ส่องลายน้ำดูก่อนนะคะนี่เป็นเมียเจ้าของร้านมือถือนะก็เธอมีปากกาตรวจธนบัตรพอดีปรากฏว่าพอเอาปากกาจิ้มไปที่แบงค์พันไม่มีภาพพระบรมฉายาลักษณ์ลงแล้วกระดาษก็หนาผิดปกติ เธอก็บอกว่าเนี่ยแบงค์ปลอมตรวจ5ใบปลอมไป4อีกใบนึงเป็นของจริงเธอก็บอกว่าเนี่ยแบงค์ปลอมนะชายคนเดิมบอกว่าเอ้าไม่รู้ไม่ทราบอ้างว่าได้เงินมาจากพี่อีกทอดนึงแต่เจ้าของร้านแจ้งว่าเดี๋ยวจะคืนเฉพาะธนบัตรจริงให้ส่วนของปลอมจะเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อแจ้งความเนาะคราวนี้2คนตกใจรีบเดินออกจากร้านขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปอย่างเร็วเลยค่ะเนี่ยเจ้าของร้านถ้าเป็นคนอื่นนะไม่กล้านะก็คือคืนไปหมดทั้งหมดแต่เธอบอกว่าเดี๋ยวพี่จะคืนธนบัตรใบจริงให้นะอีก4ใบขอเก็บเป็นหลักฐานเพื่อจะเอาไปแจ้งความจะได้คนอื่นไม่โดนทีนี้เลยบอกว่าก่อนหน้านี้ก็ได้ยินมาว่าร้านค้าในตลาดแถวปทิวเนี่ยถูกคนร้ายนำธนบัตรปลอมใบละ 1,000 ไปซื้อสินค้าน่าจะเป็นคนละกลุ่มหรือกลุ่มเดียวก็ไม่ทราบแต่ไม่คิดว่าจะมาเกิดกับร้านตัวเองก็เดี๋ยวจะนำธนบัตรปลอมทั้งหมดเข้าแจ้งความเพื่อเป็นหลักฐานนะคะโอ้โหเกือบไปเธอบอกว่าเกือบไปถ้าไม่มีไอ้ปากกาตรวจธนบัตรปลอมก็รับรองเลยมันเหมือนมากนะเฉพาะลายน้ำเท่านั้นต้องส่องเอาอะเนียนมากนะคะจับพิรุษได้ทันตอนนี้แบงค์ปลอมแบงค์พันกำลังระบาดอยู่ที่ชุมพรนะคะแม่ค้าทั้งหลายระวังกันหน่อย
0: โอ้มีประโยชน์มากเนี่ยไอ้ปากกาตรวจแบงค์ปลอมเนี่ยเขาบอกแท่งหนึ่งเนี่ยประมาณ30บาทเองพี
1: ่เอ้าเอ้ยดูถูกมากแม่ค้าถ้างั้นแม่ค้าต้องซื้อไว้เนาะ
0: ไปซื้อมีประโยชน
1: ์แล้วแม่ค้าซื้อเถอะ
0: ในใ
1: ครที่ให้แบงค์พัน
0: ตรวจได้เนี่ยฮะกดสั่งได้เลยในช้อปปี้ถ้าผมเข้ามาดูว่ามันใช้ยังไงออกบอกขีดปุ๊บเนี่ยมันจะรู้นะเน
1: า
0: ะถ้าเป็นแบงค์จริงเนี่ยเหมือนกับจะขีดไม่ติด
1: เท่านั้นเอง
0: ใช่
1: เนี่ย
0: มันจะเหมือนประกาศเมจิถ้าเป็นแบงค์ปลอมเนี่ยมันจะขีดติดถ้าเป็นแบงค์จริงมันจะขีดไม่ติด
1: นี่ไงช้อปปี้ช้อปปี้มีขาย
0: ใช่พี
1: ่ค่ะหรือแม้แต่ไอ้เครื่องตรวจธนบัตรที่มันเหมือนกับไอ้นั่นอ่ะเหมือนเครื่องแก๊สแก๊สแก๊ส
0: รังสีไม่เหมือน
1: อันนี้ก็ร้อยกว่าบาท
0: อ
1: ีก
0: อือ
1: ชุดร้านค้าเนี่ยชุดติดไม่ได้เลยนะคะแต่ตัวนี้ต้องเสียบ
0: ครับ
1: ต้องใช้ไฟแต่ก็เอาไปส่องปุ๊บเห็นเลยว่าเป็นแบงค์ปลอม มันจะมีไฟสีส่องอยู่
0: คุ้มค่ะเอามาจากไหนไอ้พวกแบงค์ปลอมพวกนี้มันทำมาจากไหนน่ากลัวนะพี่น้องเพราะมันผลิต
1: มันทำเอง
0: กดสั่งพิมพ์เองได้มัน
1: มันมีคนทำแหละไอ้พวกนี้มันถึงเอามาแล้วคิดว่ามันจะง่ายเนาะ
0: คร
1: ับ ก็ทำเนียนๆเอาแบงค์ธนบัตรเอาแบงค์จริงก็คือใส่มาด้วยโอนมาด้วยนะคะโอ้โหเกือบไปแล้วมากร้านนี้เนาะแต่ก็โชคดีที่เขามีปากกาตัวนี้นะคะเนี่ยซื้อเถอะนี่มีปัจจุบันมีทั้งไฟฉายตรวจแบงค์ปลอมแล้วก็มีปากกาตาม้าด้วยนะนี่แล้วก็มีไอตัวที่เป็นเครื่องฉายแสงอะประมาณนี้เครื่องตรวจที่ต้องใช้ไฟอันนี้เสียบปลั๊กเอานะคะร้านค้าน้องติดไว้เป็นอุปกรณ์เสริมได้นะคะ
0: มีประโยชน์มาก
1: มีประโยชน์เพราะว่าไอ้มิจฉาชีพเนี่ยมันก็มีอยู่ทุกวันเลยนะมันหาวิธีที่จะหลอกคนอื่นโดยตัวเองไม่ต้องทำงานแบบเหนื่อยๆอ่ะอันนี้สบายเนาะ
0: ครับ
1: นี่คือถ้าขั้นตอนผู้หญิงคนนี้เจ้าของร้านมือถือโอนปุ๊บโอ้ยกำไรเลย 4,000 วันหนึ่งอ่ะใช่ไหม
0: โอ
1: ้เดี๋ยวก็ตะเวนไปร้านนู้นเดี๋ยวตะเวนไปร้านนี้
0: แค่
1: นี้ไม่ต้องทำมาหากินอย่างอื่นเลยเป็นมิจฉาชีพอย่างเดียว
0: ส่วนที่ปทุมธานีนะครับพี่เมื่อวานนี้เขาไปเจอเขาบอกเป็นแหล่งมั่วสุมแหล่งใหม่นะเพราะว่ามีถุงยางเป็นพันชิ้นเลยนะฮะที่ถูกทิ้งไว้บริเวณนี้นะครับคือจุดที่น่าสังเกตก็คือคนสังเกตเอ๊ะทำไมแถวนั้นนะรถราเนี่ยมาจอดกันเยอะยิ่งกลางคืนเนี่ยมีรถมาจอดริมถนนเนี่ยนะเออนะครับเป็นเส้นถนนกาญจนาภิเษกนะครับบริเวณถนนราชพฤกษ์ตัดใหม่เขาว่าอย่างนั้นนะได้รับการร้องเรียนมามันเป็นพื้นที่ของกรมทางหลวงชนบทนะครับเขาจะเอาพวกท่อปูนไอ้แบบกลมๆเหนือนะพี่หรือว่าแท่นแบรีเออร์ปูนพวกเนี้ยที่เตรียมที่จะไปก่อสร้างเนี่ยนะฮะเป็นสถานที่เหมือนกับจัดเก็บพวกแท่นปูนพวกท่ออะไรพวกเนี้ยนะฮะเขาจะไปตั้งไว้ที่บริเวณนั้นเออมันเป็นที่เขาเหมือนเป็นที่รู้กันของกลุ่มที่มีรสนิยมแบบว่าชอบแบบมีอะไรแบบข้างนอกเนี้ยเอาท์ดอร์อย่างเงี้ยชอบความตื่นเต้น
1: แล้วม
0: ัน
1: เป็นร้านอาหารเหรอมันเป็นร้านเป็นอะไรอ่ะเป็นผับเป็นอะไรไหม
0: ไม่พี่มันเป็นร้านเก็บไอ้แท่นปูนเบรเออร์เนี่ย
1: อุ้ย
0: เออเขาบอกว่าแท่นปูนก็จะวางซ้อนๆกันมันก็จะมีร่องมีช่องแล้วก็ไอ้ท่อกลมๆที่เหมือนเป็นหลุมหลบภัยอ่ะเออเขาก็ตั้งมาเรียงๆกันน่าจะมีการแบบว่าเขาบอกบางท่อบางมุมอ่ะมีผ้าใบเหมือนคนเอาผ้าใบมาปิดให้มันมิดชิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น่าจะไปใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับในการมั่วสุมแล้วก็ร่วมเพศกันผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจเมื่อวานนี้นะครับหลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่าทำไมมันมีรถมาจอดเยอะแล้วมันอันตรายนะฮะพอลงพื้นที่ไปเนี่ยเขาบอกตะลึงเลยนะฮะเจอทั้งถุงยางอนามัยใช้แล้วเจอทั้งกล่องนะครับถุงยางเจอกระดาษทิชชู่เจอขวดน้ำทิ้งเกลือนเลยสารหล่อลื่นอะไรอย่างนี้ก็มีครับพี่ชุดชั้นในของผู้หญิงกางเกงในผู้ชายก็มีนี่มันเขาบอกเป็นฮาเลมอ่ะเป็นฮาเลมแบบเอาดอดีๆนี่เองอ่ะนะฮะนักข่าวเลยถามเจ้าหน้าที่นะครับก็เลยทราบว่าจุดเนี้ยนะครับมักจะมีนะมักจะมีพวกที่มีรถนิยมแบบนี้เนี่ยครับมาจอดรถแล้วก็มุดเข้ามาแอบกันเข้ามาบางช่องเนี่ยมีเสื่อมีม่านนะวางไว้ให้บริการเลยอ่ะ
1: โอ้โห
0: บางช่องเนี่ย
1: เอามาแล้วไม่เอากลับ
0: ใช่บางช่องเนี่ยเขาทำเป็นเอาผ้าพลาสติกมาคลุมเป็นหลังคากันฝนลักษณะคล้ายเป็นห้องอย่างนี้ก็มีมันเป็นเต็นท์เป็นห้องอย่างนี้ก็มีนะครับ
1: โอ้โห
0: คือเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้มันไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำหรอกเพราะว่ามันเป็นพื้นที่สำหรับเก็บไอ้พวกแท่นปูน ของทางหลวงชนบทตัวที่จะใช้ทีเขาก็จะมีรถมาขนออกไปทีมันก็เลยเป็นพื้นที่สำหรับนี่แหละฮะโดยเป็นที่รู้กันเพราะฉะนั้น
1: ปากต่อปาก
0: นักข่าวก็เลยไปตีแผ่ปากต่อปากครับพี่สีนักข่าวก็เลยไปตีแผ่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบแล้วก็คอยดูแลไม่งั้นเนี่ยถ้ารถมาจอดกันห้าหกคันริมถนนเนี่ยมันอันตรายเขาว่าเป็นอันตรายกันแถวนั้นนะครับตำรวจชุดสืบสภ.เมืองปทุมธานีนะครับลงพื้นที่ทันทีนะครับหลังได้รับแจ้งตำรวจตะลึงเหมือนกันเจอถุงยาจริง
1: ๆ
0: เยอะมันเยอะจนกองแบบเกลื่อนถนนเลยนะพี่มันคือถุงยาชิ้นหนึ่งมันจะเล็กๆเนาะแต่ว่าพอมันมารวมกันแล้วเนี่ยมันต้องกลายเป็นเศษขยะแบบเป็นพันชิ้นมองไปแล้วเห็นเลยอ่ะในภาพมองไปแล้วเห็นเลยนะครับก็ตำรวจเดี๋ยวจะส่งกลางคืนนะจะคอยส่งสายตรวจมาทำลายสวรรค์ของพวกบรรดาผู้ที่มีรสนิยมชอบแบบว่าเอาดอข้างนอกนะโรงแรมโรงแรมอะไรไม่ไปกันนะ
1: ใช่ไหม
0: คือพวกนี้มันจะอย่างนี้ไหมพี่มันจะมีความตื่นเต้นตรงที่ว่าแบบวันนี้เราจะเจอใครก็ไม่รู้อะวันนี้เราอาจจะเจอวันนี้เราอาจจะเจอหุ่นนักกีฬาอีกวันนึงอาจจะเจอแบบรุ่นแดดดี้อีกวันนึงอาจจะเจอเด็กวัยรุ่นมันก
1: ็มันมีอย่างนี้ด้วย
0: เป็นแหล่ง
1: เอ๊ะคือแหล่งมั่วสุมของจริงแล้วนะเดี๋ยวต้องเดือดร้อนเขาซึ่งมาเอาไอ้แท่งปูนเนี้ยออกคืออย่าทำเป็นชั้นอ่ะไม่ต้องวางซ้อนกัน
0: งานใหญ่นะกรมทางหลวงบอกการเข้าเลยฮะวันนี้วันหยุดกรมทางหลวงบอกแทนที่พวกเราจะได้หยุดได้สั่งให้ไปยกปูนออกแล้วเว้ยหาที่ใหม่อีก
1: หาที่ใหม่หรือไม่ก็ยกมาเรียงแบบว่าไม่ต้องซ้อน
0: ก
1: ็มันก็จะยังมาก
0: ันที่บอกอย่างนี้ก่อนจะย้ายเนี่ยเขาอาจจะแก้ไขด้วยการติดไฟอัดไฟส่องสว่างเข้ามาพอมีไฟส่องสว่างแล้วคนอาจจะไม่ค่อยกล้าไหม
1: อาจจะไม่กล้า
0: หวังว่า
1: เ
0: จ้าหน้าที่บอกอย่าเพิ่งสั่งให้ย้ายนะนายวันนี้วันหยุดย้ายน่าจะย้าย
1: วัน
0: ศุกร์แล้วนาย
1: ใช่ไหม
0: เกิด
1: ผู้จ่า
0: พอ อแขวงเกิดได้ยินข่าวนี้นะฮะสั่งเลยฮะเอาแท่นปูนแบรีเออร์ร้อยแท่นออกให้หมดโอ้โหเยอะเป็นบานเลยนะฮะ
1: เดือดร้อนเลย
0: ครับผม
1: เนาะคนเนี่ยนะมันก็ทำอะไรได้แบบที่เรียนอะไรขนาดนั้นเนาะ
0: ถ้าเป็นพันชิ้นนี่แสดงว่ามันเป็นที่รู้กันของผู้คนไปอย่างยาวนาน
1: นานแล้วด้วยอาจจะนานแล้วด้วยจำไปเนาะอาจจะนานแล้วนะคะเมื่อวานเนี่ยมีนักศึกษาคนหนึ่งนักศึกษาผู้หญิง20อายุ20เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรเธอโพสต์ว่าอย่างนี้เมื่อคุณกำลังถูกตั้งคำถามหนูมีเรื่องอยากถามทุกคนค่ะว่าถ้าทุกคนเจอแบบนี้จะทำยังไงดีคะเนื่องจากถ้าเจออาจารย์ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมจรรยาบรรณกับการเป็นอาจารย์แล้วเราร้องเรียนไปที่มหาวิทยาลัยให้ดำเนินการแต่ผ่านมา2เดือนแล้ว2เดือนกว่ายังไม่ได้รับทราบผลการดำเนินการหรือความคืบหน้าของการสอบสวนตามกระบวนการผู้ใหญ่ผู้บริหารก็มีแต่บอกให้รออดทนรอให้ใจเย็นๆสบายๆอย่าคิดมากและในระหว่างที่รอหนูก็ยังต้องเรียนอยู่ที่เดิมและทุกๆวันหนูก็ต้องเจอกับคำถามคำพูดและแรงกดดันจากคนรอบข้างบางครั้งก็มีอาจารย์บางท่านมาตั้งคำถามมาถามหนูว่าทำไมหนูถึงร้องเรียนหนูทำแบบนั้นทำไมทำให้เป็นเรื่องใหญ่และบางเหตุการณ์ทำให้หนูรู้สึกเหมือนอาจารย์บางคนมาตำหนินะคะแล้วก็พูดถึงหนูต่อหน้าคนอื่นทั้งสาขาหนูไม่โอเคทั้งที่หนูไม่ได้ทำอะไรผิดด้วยซ้ำคือเธอบอกว่าอย่างนี้เหตุผลน่ะเธอไปร้องเรียนกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยว่าเธอน่ะ โดนอาจารย์หนุ่มคนหนึ่งยืมเงินไม่ใช่ยืมแบบหลักร้อยหลักพันนะยืมหลักหมื่นแล้วเอาไปเปนักศึกษาหนุ่มอีกทีหนึ่งแล้วเหนียวนี่ค่ะ
0: oh.
1: แล้วเธอก็ไปร้องอธิการบดีนะคะ
0: oh.
1: เธอก็ไปร้องอธิการบดีสิว่าเนี่ยอาจารย์คนนี้ยืมเงินหนูอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่ารวมยอดเป็นหมื่นแล้วนะเธอบอกว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาอาจารย์คนนี้เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษนะทักไลน์มาก่อนเขายืมเงินหน่อย 2,500 ตอนแรกนะอ้างว่าโอนบัญชีตัวเองไม่ได้เดี๋ยวจะไปจ่ายค่าอาหารค่าอะไรพวกนี้ด้วยความที่เป็นอาจารย์อ่ะเธอก็เกรงใจก็โอนไป 3,000 อาจารย์ก็อ้างว่าไม่ได้รับเฮ้ยไม่เห็นน่ะไม่เห็นเธอก็โอนอีกรอบนึงอีก 3,000 อาจารย์บอกว่ามันยังไม่เข้านะหนูก็คิดว่าระบบคงมีปัญหาตอนเช้าเดี๋ยวไปตรวจสอบพอเช้าปุ๊บด้วยความเป็นห่วงอาจารย์ก็ทักไปถามอาจารย์บอกอ๋อเข้าแล้วเข้าแล้วนะทีนี้สุดมายืมต่ออีก 10,000 นึงซึ่งเธอก็ไม่มีตอนนั้นน่ะมีแค่ 4,000 ก็โอนไปอีก 4,000 รวมแล้วรอบแรกมันก็ 6,000 ก็เป็น 10,000 พอดีอาจารย์ก็รับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าเดี๋ยวจะคืนในวันถัดไปแต่ปรากฏว่าเงียบทักไปก็อ้างว่าติดประชุมเดี๋ยวโอนผ่านโอนให้เดี๋ยวโอนให้อย่างเงี้ยนะคะผ่านไปหลายวันก็รู้ว่าน่าจะโดนเบี้ยวนะคะก็เลยตัดสินใจไปบอกอธิการบดีสุดท้ายอาจารย์คนนี้เนี่ยโอนคืนมาเมื่อเดือนที่แล้วนะคะถามว่าได้เงินคืนแล้วทำไมถึงไม่จบเธอบอกว่าเอ้าก็กว่าที่หนูจะได้มาหนูทวงแล้วทวงอีกอ่ะจนพ่อเดินทางมาสอบถามด้วยก็เงียบไงเธอบอกว่าได้เงิน 10,000 นึงอ่ะเธอก็เป็นนักศึกษาไม่ได้ทำอาชีพอะไร20ปีเท่านั้นเองทีนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าเนี่ยเธอเนี่ยโดนอาจารย์คนอื่นเนี่ยมาพูดกันแน่กันแหนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมาอาจารย์มหาวิทยาลัยคนอื่นใช่มั้ยทีนี้มาทราบทีหลังว่าอาจารย์หนุ่มคนนี้เนี่ยเอาเงินไปเปย์นักศึกษาชายทำให้เธอแทบช็อกแบบนี้ก็มีด้วยเหรอก็เลยตัดสินใจพูดแล้วก็โพสต์เลยเลยว่าอย่างนั้นถามว่าแล้วหนูทำผิดตรงไหนหนูทำผิดตรงไหนหนูเพียงต้องการเห็นกระบวนการที่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่เพียงบอกว่าให้รอตอนนั้นถึงตอนนี้ก็ได้คืนมาแล้วก็จริงแต่ว่าก็ทำให้คนอื่นยังมากันแนกกันแหนเธอว่าอย่างนั้น
0: โอ้น้องไม่ค่อยเคยเห็นนะอาจารย์มายืนเงินเด็กสุดประหลาดครับผม
1: ประหลาดจริงๆแล้ว
0: ครับ
1: แล้วเอาไปเปย์นักศึกษาชายอ่ะ
0: พวกคงจะสนิทจะเด็กระดับหนึ่งนะถึงมายืมเงินได้นะ
1: ใช่แล้วมีนักศึกษาชายอีกคนนึงนะเขาบอกว่าอาจารย์คนเดียวกันนี่แหละให้นักเรียนจ่ายค่าถ่ายเอกสารในการเรียนคนละ90 บาทในห้องเนี่ยมี50กว่าคนนะจนตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเอกสารคืออะไรยังไม่ได้รับเอกสารนั่นเลยอ่ะ
0: โอ้แสดงว่าร้อนเงินแล้วเรื่องนี้ร้อนเงินแล้ว
1: เก็บค่าถ่ายเอกสารคนละ90 บาทไปก็ยังไม่รู้ว่าเอกสารที่ให้ถ่ายคืออะไรนักศึกษาชายอีกคนนึงมาเปิดเผย
0: ครับครับ
1: แตกแล้วเนาะ
0: ใช่ครับผม
1: ค่ะพักกันเนาะ
0: ครับผมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
1: ค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปียามาฮ่า5ปี
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
8: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: าชั่วโมงที่2นะคะ 6:15 นาทีกับเช้าวันนี้ค่ะวันพุธ29เดือนกรกฎาคมนะคะวันอาสาฬหบูชาหลายท่านก็บอกว่าวันนี้จะไปวัดวันนี้จะไปวัดนะคะสาธุสาธุทุกท่านเลยนะคะ
1: ครับอนุโมทนาบุญทุกท่านด้วย
0: ใช่พกร่มไปด้วยก็ดีนะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายๆก็อาจจะมีฝนลงมาค่ะเมื่อคืนฝนตกที่เขาพระทองนะที่สุนีแจ้งมาแสดงว่าตอนนี้ไม่ตกแล้วเนาะแล้วก็อ๋อเมื่อกี้น้องโด่งพูดถึงไอ้นั่นน่ะที่มีข่าวเจอถุงยางเนาะคุณหนุ่มบอกว่าก็เอาผ้าใบปิดหัวปิดท้ายก็เป็นโรงแรมท่อดีๆเลยล่ะครับ
1: ก็ใช่นะ
0: โรงแรมท่อดูสิช่างสรรหา
1: ไอ้พวกพัดลมพกพาไงมันก็แรงไงก็ตั้งไว้มันก็เย็นเป่าก้นเลยสิเดี๋ยวนี้ไอ้พวกพัดลมที่มือถือเนี่ยมันแรงจริงนะพี่นะมันเป่าทียุงเยิงกระจายนะสถานที่ก็มีพัดลมก็มี
0: ไม่ต้องเสียตังค์นี
1: ้
0: หรอ
1: โอ้ไม่ต้องเสียตังค์เลยฮะ
0: หรือว่าเขาประหยัดคือนอกจากความตื่นเต้นแล้วโอเคอาจจะแบบไม่มีตังค์
1: ก็
0: เป็นไปได้เนาะ
1: ด้วยแหละพี่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งผมว่าเขาแบบอย่างที่บอกเขานัดเจอแล้วมันก็ได้เปลี่ยนคู่กันไปเรื่อยอ่ะ
0: เปลี่ยนคู่กันไปเรื่อย
1: ไม่รู้ว่าวันนี้จะเจอใครมันก
0: ็
1: มั่วกันตรงนั้นอ่ะ
0: ปัญหาอันนี้ปัญหาตรงที่ว่าก็แต่ก็มีถุงยางก็มันไม่ใช่ว่าจะ 100% นะเรื่องของการป้องกันโรคอะไรต่างๆเนาะ
1: ครับ
0: เนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องน่าห่วงเนาะพูดถึงโรคนะพอดีแวะมันเจอเมื่อกี้ในไทยรัฐมีผู้ชายอยู่คนนึงอ่ะเขาไม่ดื่มไม่สูบบุหรี่ไม่อะไรเลยโล่งแต่ว่าจู่ๆป่วยเป็นมะเร็งตับออกกำลังกายดีสม่ำเสมอใช้ชีวิตแบบว่าอุ้ยดีมากเลยอ่ะคือไม่มีความเสี่ยงเลยค่ะแต่ว่าอยู่ๆก็เป็นมะเร็งตับนะคะและเขาเรียกว่าโรคมะเร็งตับและทางเดินอาหารนะคะจริงๆเขาบอกว่าพอลึกๆไปเนี่ยหมอก็ซักประวัติก็ดูว่าชีวิตประจำวันตั้งแต่ เป็นวัยรุ่นโตขึ้นมาจนอายุ70เนี่ยเขาใช้ชีวิตยังไงทำไมถึงมาเจอมะเร็งตับได้อ่ะก็บอกว่าหมอวินิจฉัยว่าไอตัวแก้วอ่ะไม่รู้ว่าทางอันนี้ของจีนนะคนจีนเนาะเขาใช้แก้วเยติกอ่ะเป็นประจำเขาเรียกว่าแก้วเก็บความร้อนความ
1: เย็นใช่ไหมพี่ไอ้แก้วเก็บความเย็นใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่หมอก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องคราบและเชื้อราที่ทำความสะอาดไม่หมดแล้วใช้มาตลอดที่10ปีอ่ะเราก็ใช้อยู่บ่อยจริง
1: ๆเดี๋ยวนี้ผมก็หันมาใช้แก้วแบบพวกนี้ตลอดนะ
0: จริงก็ใช
1: ้
0: ได
1: ้
0: แต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าหมอบอกว่าล้างต้องให้หมดจดจริงๆแต่มันยากมากเพราะว่ามันจะมีซอกมีอะไรฝาโดยเฉพาะที่ฝาแก้วอ่ะมันจะมีแบบเชื้อลงเชื้อราอยู่นะคะหลายคนล้างแก้วแล้วรีบปิดฝาทันทีเพราะกังวลว่าเดี๋ยวฝุ่นจะตกลงไปหรืออะไรอย่างเงี้ยทีนี้ถ้ามันมีความชื้นหลงเหลืออยู่ภายในอาจทำให้เชื้อราเจริญเติบโตได้ค่ะเพราะฉะนั้นหมอบอกว่าเวลาล้างฝาแก้วของแก้วเยติเนี่ยนะต้องถอดไอ้ตัวซิลยางอ่ะออกมาล้างทุกครั้งด้วยค่ะไอ้ตัวที่เป็นซิลิโคนอ่ะยางซิลอ่ะออกมาทำความสะอาดให้ทั่วถึงแล้วก็พึงให้แห้งสนิทก่อนนะคะถ้าให้ดีหมอบอกว่าใช้น้ำร้อนลวกฆ่าเชื้อไปเลยนี่ก็เลยสงสัยว่าผู้ชายคนนี้ที่เป็นมะเร็งตับอาจจะมาจากแก้วค่ะ
1: ก็ทุกวันนี้ใช้ก็ไอ้พวกสแตนเลสที่เขาบอก304เนี่ยเก็บความเย็นแหละนะพี่นะแก้วพวกนี้มันเป็นข้างในเป็นสแตนเลสอะแล้วหัวหน้าทำรูปของถูกแบบตัวผมนะเขาทำแก้วมาให้คนละใบไงหัวหน้าผมอะเขาทำแล้วเป็นรูปตัวเองอะโอ้โหมันเท่อะเดี๋ยวนี้ถือไปใช้ในแก้วอย่างนี้ไงมันมีรูปตัวเองอยู่ในนั้นน่ะ
0: โอ้โหมันแค่หนึ่งเดียวอ่ะของใครของมันอ่ะใช่ไหมนั่นแหละ
1: ข้ามวันน้ำแข็งยังอยู่พี่คิดดู แล้วจะไปใช้แก้วอื่นได้ไงอ่ะมันก็
0: จริงๆแก้วเนี้ย
1: ต้องระวัง
0: ได้ทั้งร้อนทั้งเย็นนะร้อนก็เอาอยู่เย็นก็อยู่แต่ว่าปัญหาตรงที่ว่าเราเวลาเราล้างอ่ะมันจะมีเรื่องความชื้นเรื่องอะไรพวกนี้นะคะแห้งให้ทำให้มันแห้งแล้วกันน้ำร้อนลวกสักหน่อยใส่ร้อนๆบ้างนะคะแต่ว่าหมอไม่ได้ระบุว่าผู้ชายคนนี้เสียชีวิตจากใช้แก้วนะแต่เป็นแค่สันนิษฐานว่าน่าจะมีเชื้อราเป็นเหตุนะคะของการเกิดมะเร็งตับในผู้ป่วยคนนี้ก็คือดูดิชีวิตก็ไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยนะเพราะไม่สูบบุหรี่ไม่อะไรทั้งสิ้นเลยนะคะ
1: ครับแต่ผมช่วงนึงก็ที่เคยไปปรึกษาคุณหมอเนี่ยว่าเรื่องของทางเดินอาหารและตับพวกนี้นะเขาบอกว่าไอ้พวกไวรัสตับอักเสบเนี่ยนะฮะมันก็ถ้าเราปล่อยไว้ไม่รักษาเนี่ยพี่มันก็จุดจบ
0: มันก็คือ
1: มะเร็งตับได้เหมือนกันนะ
0: ใช่ค่ะใช่ใช่จริง
1: ต้องถึงหมอต้องตรวจสุขภาพให้ดูค่าตับเราอ่ะคุณหมอจะเดินไปตรวจสักปีละครั้งนะไอ้พวกคอเลสเตอรอลไอ้พวกนี้มันรู้อยู่แล้วแหละใช่ไหมมันจะได้เห็นนะแต่ว่าไอ้พวกค่าตับมันจะมีค่าตับอยู่สองตัวที่มันไม่ควรเกินค่ามาตรฐานเขาอ่ะ
0: ใช่
1: ไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของเนี่ยนะเรื่องเกี่ยวกับตับแล้วก็สุดท้ายอ่ะหมอก็บอกมันก็จะไปถึงความสุ่มเสี่ยงของมันอ่ะมันจะไปถึงมะเร็งตับได
0: ้เนาะค
1: ่
0: ะ
1: ก็อาจจะหลายปัจจัยนะ
0: ป้องกันเอาไว้พอดีเพลงเมื่อกี้อ่ะมันพูดถึงเพลงก็พูดถึงเรื่องซื้อปลาต้มโกตอนเช้าอันนั้นฝากใครต่อใคร
1: ปลาต้มโกนี่ก็ตัวอร่อยเลยนะแต่ว่าก
0: ินบ่อย
1: ก็ดูดน้ำมันนะพวกนี้
0: ใช่น้ำมันอาจจะแบบทอดซ้ำอะไรอย่างเงี้ยเนาะใครที่จะซื้อเจ้าไหนก็ดูน้ำมันนิดนึงนะอย่าให้ถึงขนาดหรือเหมือนน้ำมันเครื่องอันนั้นก็ไม่ไหว
1: พูดแล้วอยากกินเลยนะถ้าแม่ฟังอยู่ถ้าแม่ฟังอยู่ก็ซื้อมาให้ด้วยกลับมาให้ด้วย
0: แม่เล็กแม่เล็กได้ยินนะคะแม่เล็กรีบนะคะลูกชายของแม่อยากกินปลาต้องโผเอาจุ่มนมหรือสังขยาดีลูก
1: ฮะเวลาจุ่มโมนตินจุ่มกาแฟแล้วกินนะมันแห
0: มมันอร่อย
1: เกินนะ
0: ใส่แก้วนะตอนเช้าเนาะอาหารไม่กี่อย่างหรอกตอนเช้าเนาะสำหรับคนไทยทุกภูมิภาคเนาะปลาต้มโก้ก็เป็นหนึ่งในนั้น
1: ครับผม
0: ออเดอร์กันกลางอากาศเลยแม่อย่าลืมนะคะลูกหิวละลูกทำงานเสร็จคงมีอยู่บนโต๊ะแล้วนะแม่นะ
1: ใช่ใช่แม่กันเลยนะฮะ
0: แม่เปิดประตูออกจากบ้านแล้วไปละมาต้องกูปักซอยนะคะอร่อยจริงอร่อยอร่อยนะคะอาหารเช้าบ้านเรานี่แบบกินได้อร่อยทุกอย่างตอนเช้าแต่ช่วงนี้นั่นหมดแล้ว
1: อร่อยทำไม
0: ใครช่วยไทย
1: อร่อยคนเนาะคนชอบเตือนว่าอันตรายนะแบบว่าข้าวเหนียวหมูปิ้งอย่างเงี้ยเขาบอกโอ้โหหมูปิ้งนี่ก็ตัวแบบนะ
0: ตัวอันตรายเลย
1: ตัวอันตรายเลยทั้งหมูทั้งมันทั้งไหม้ปิ้งย่างเนี่ยอันตรายข้าวเหนียวกินแล้วอ้วนปลาท่องโกก็ของทอดอ้าวนี่กินอะไร
0: ก
1: ิน
0: อะไรได้กินอะไรได้บ้างเนี่ยก็กินได้ทุกอย่างแต่ว่าไม่ควรกินซ้ำนานนะคะมาดูพูดถึงเรื่องของป่วยน้องโพลูกชายของคุณชาคริสแย้มนามก็อันเนื่องมาจากว่าภรรยาของคุณชาคริสคุณแอนนี่นะคะโพสต์แจ้งข่าวอาการป่วยของลูกชายน้องโพเพราะว่าไปโรงพยาบาลด่วนเลยนะคะโอ้โหหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่เนาะมีลูกคนเดียวแม่บอกว่าตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วสำหรับน้องโพก่อนหน้านั้นอาการค่อนข้างหนักเป็นเคสที่หายากแต่พ่อแม่ต้องเข้มแข็งเพื่อให้ผ่านทุกอย่างไปให้ได้นะคะอัปเดตนะคะตอนนี้ปลอดภัยแต่ว่ายังคงอยู่โรงพยาบาลเพื่อรอดูอาการสักระยะก่อนอื่นต้องขอโทษงานอีเวนต์ทั้งสองงานที่ได้รับไว้ของพี่โพคือตอนนี้ลูกชายของคุณชาคริสก็รับงานแล้วนะแม่ก็รับงานให้สองงานต้องยกเลิกเลยแล้วก็แม่แอนบอกว่าขอโทษแฟนคลับด้วยนะคะที่ลงทะเบียนมาเพื่อจะเจอกับพี่โพสำหรับงานนี้โดยเฉพาะนะคะแต่ว่าหมอยังแอดมิดอยู่อันเนื่องมาจากว่าติด ชื้อหลอดลมอักเสบจากเชื้อไมโครพลาสมาค่ะแล้วก็เป็นไข้สูงจากโรคคาวาซากินะคะแล้วก็เป็นเคสที่แทบจะไม่เคยพบเลยว่ามี3อย่างพร้อมกันเลยนะคะพบได้น้อยมากไม่ถึง 5% ที่ใครจะเป็นได้3โรคอาการค่อนข้างหนักและเป็นเคสที่ยากจริงๆเวลานั้นเนี่ยบอกว่าแทบล้มทั้งยืนแต่ต้องเข้มแข็งนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงส่งกำลังใจมาให้ทุกช่องทางหลายวันนี้สภาพแม่ไม่พร้อมที่จะตอบคำถามใครจริงๆขอให้น้องโพหายไวๆนะคะนี่แม่เป็นคนโพสต์เองนะคะตอนนี้ก็ปลอดภัยโอ้โหสามโรคเลยค่ะเออเป็นทีเดียวเลยไอ้ที่น่าห่วงสุดก็ไอ้ตัวนี้แหละหลอดลมอักเสบจากเชื้อไมโครพลาสมาค่ะ
1: โอ้หลอดลมอักเสบ
0: เออมาได้ยังไง
1: ครับ
0: เออค่ะเออพอโตขึ้นก็หน้าเหมือนคุณชาคิดเป๊ะเลยเนาะ
1: เออประมาณลูกกี่ขวบแล้วพี่ประมาณน่าจะ
0: เออเดี๋ยวนะ
1: ลูกโตนี่น่าจะประถม
0: น่าจะประถมใช่ค่ะก็เรียนอินเตอร์เนาะไม่แน่ใจว่าน่าจะ8-9ขวบมั้งน้องโพเนี่ยค่ะโ
1: อ้
0: กำลังรอเลยรับงานแล้วอ่ะพี่ดูอ่ะลูกเขาอ่ะเออ
1: ใช่ไหม
0: เ
1: ดินตามรอยคุณพ่อได้แล้วนะ
0: เดินตามรอยเลยค่ะก็เนี่ยเขาบอกว่าไอ้กลุ่มที่คุณแอนโพสต์อีกโรคนึงก็คือไอ้มิสซีเนี่ยเป็นกลุ่มอาการที่อักเสบในระบบร่างกายสาเหตุไม่แน่ชัดแต่ว่าหมอก็เชื่อกันว่าไอ้ตัวนี้มันเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายที่สูงผิดปกติระหว่างเป็นโควิดค่ะ
1: โอ้
0: เออเน
1: ี่
0: ยมันชอบอักเสบในเด็กอ่ะชอบเป็นในเด็ก
1: ครับ
0: ค่ะโอ้โหคุณหมอต้องเก่งเนาะถึงวินิจฉัยได้แบบรู้เป๊ะเลยแล้วก็รักษาได้อย่างทันท่วงทีนะคะ
1: โอ้ครับผม
0: ค่ะ
1: พูดถึงเรื่องเด็กเนี่ยนะครับไปดูลูกของคุณอ้วนรังสิตหน่อยฮะคุณอ้วนรังสิตนี่ภรรยาเขาเป็นเกาหลีนะใช่ไหม
0: ใช
1: ่ลูกก็ถือว่าเป็นลูกครึ่งนะลูกครึ่ง
0: ลูกครึ่งเกาหลีไทยคุณรังสิตคุณอ้วนก็ออกแนวหน้าเกาหลีอยู่เหมือนกันนะ
1: ก็ได้อยู่ถ้าบอกไปเกาหลีก็ไม่รู้เลยล่ะ
0: ใช่
1: นะครับ
0: เป็นนักแสดงชาวไทยนะคะ
1: ใช่คุณอ้วนรังสิตออกมาโพสต์นะครับบอกว่าลูกชายน้องโรฮานะโรฮานี่ก็น่าจะอายุประมาณเนี่ยแหละเหมือนกันยังอาจจะอนุบาลหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะคุณอ้วนเขาลงรูปลูกเขาโดนข่วนมีรอยข่วนที่หน้าเขาบอกว่าไป
0: โรงเรียน
1: ไปเล่นใช่ไปไม่ฮะที่ไปเล่นในห้างสรรพสินค้าไอ้พวกสวนสนุกอ่ะไอ้พวกสวนสนุกในห้างนะฮะทีนี้เนี่ยคุณอ้วนบอกถ้าผมอยู่ในเหตุการณ์นะผมไม่รู้จะควบคุมอารมณ์ได้หรือเปล่าเขาเลยฝากเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองคนอื่นว่าให้ดูแลลูกหลานท่านให้ดีอย่ามาเที่ยวรังแกเด็กคนอื่นแบบนี้นะครับ
0: อันนี้ในห้างไทยหรือเกาหลี
1: ไม่ได้ระบุนะพี่ว่าไม่ได้ระบุว่าในไทยหรือที่เกาหลีนะฮะแต่เขาเล่าเหตุการณ์ว่าน้องเนี่ยเข้าไปเล่นในเครื่องแทมโบลีนะพี่มันคือเครื่องที่แบบ
0: กระโดด
1: แผ่นกลมๆแล้วกระโดดอ่ะกระโดดกระโดดกระโดดอ่ะเด็กก็จะเด้งเหมือนสปริงขึ้นไปสูงๆอย่างเงี้ยนะฮะนะก็เขาบอกว่าขณะที่อ๋อเล่นที่ไทยพี่เขาบอกสวนสนุกในห้างแถวนนทบุรี
0: นะครับ
1: ซึ่งคุณอ้วนเนี่ยไม่ได้ไปด้วยนะฮะเขาบอกระหว่างที่น้องโรฮาเนี่ยกำลังเดินเข้าไปเล่นแทมโพลีนเนี่ยนะฮะมีเด็กคนหนึ่งนะน่าจะประมาณ10ขวบขึ้นแล้วนะก็น่าจะโตกว่านะครับจู่ๆเดินเข้ามาข่วนหน้าลูกเขาอย่างไม่มีเหตุผลเลยแล้วก็เดินตามมาข่วนนะโดยที่น้องเนี่ยก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรไงก็ตกใจใครก็ไม่รู้จักอ่ะเป็นเราเด็กก็แบบมันก็จะมีเด็กที่แบบอาจจะแบบเขาเล่นหรือเขาไม่รู้นะว่าเขาเล่นหรือเขาชอบรังแกคนอ่ะเขาก็จะมาแบบเดินตามมาขวนเราอย่างเงี้ยเนี่ยจนหน้าน้องเนี่ยนะฮะเป็นแผลเต็มไปหมดเลยครับพี่โหเป็นแผลอย่างน้อยเนี่ย4-5แผลเนี่ย เป็นรอยแบบรอยเลือดเลยนะ
0: ใครล่ะอยู่กับแม่หรืออยู่กับพี่เลี้ยงหรืออยู่กับใครทำไมถึงไม่ห้ามตอนนั้นเลยอ่ะเจอครั้งแรกแล้วยังเจอครั้งที่สองอีกเหรอ
1: โอ้สายปล่อยเด็กเล่นไงบางทีแบบคือพวกสวนสนุกในห้างพวกเนี้ยเขาบังคับให้ผู้ใหญ่ต้องเข้าด้วยใช่แต่ว่าบางทีเราสามารถนั่งรอได้พอเข้าไปเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เดินตามเด็กตลอด
0: เด็กตลอดอ๋อ
1: จะไม่ได้เดินตามเขาไปทุกที่หรืออะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: ค่ะ
1: หรืออาจจะแบบบางทีเราก็เห็นเขาเล่นอยู่กับคนเด็กคนอื่นแล้วก็ไม่คิดนะว่าจะโดนรังแกเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังอาจจะต้องบอกลูกเราว่าใครมาทำมาบอกเลยนะใครมาแกล้งมาทำเราอ่ะป้องกันตัวเองนะดูแลตัวเองให้ได้นะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่คุณด้วนเขาก็ลงในลักษณะบอกว่าเนี่ย
0: เขาไม่เห็น
1: ถ้าใช่เขาไม่เห็นแล้วถ้าเกิดว่าเขาเห็นเนี่ยนะเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะควบคุมอารมณ์ได้ไหมนะที่ลูกเขาต้องมาเจอแบบนี้เนี่ยนะฮะเขาก็เลยอยากจะให้ทุกครอบครัวเนี่ยอบรมดูแลลูกตัวเองนะพี่ว่าอย่าไปแกล้งอย่าไปทำคนอื่นเด็ดขาดนะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยแกก็บอกติดแฮชแท็กคู่กรณีเด็กจิตป่วยเลยนะ
0: มันคืออะไร
1: ให้ลูกไปหาหมอเลยนะฮะคือมันเป็นแผลแบบรอยเลือดซิบซิบเล็บเด็กอ่ะพี่เล็บคนอ่ะพี่มันก็คมเนาะ
0: ค่ะ
1: ข่วนนี่แสดงว่าเขาต้องมาแบบนะตั้งใจเลยมันถึงแบบเป็นรอยเต็มหน้าขนาดนี
0: ้เป็นรอยเล็บเลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่พี่เป็นรอยเล็บรอยจิกเลยจะได้ระวังกันเดี๋ยววันหยุดเนี่ยวันสามวันเนี่ยเด็กจะเต็มห้างแน่นอนนะฮะ
0: ใช่
1: ลูกเต้าเราใครกันก็ไม่รู้ละเต็มไปหมดอ่ะ
0: ก็คือพ่อแม่ต้องระวังอ่ะนะคะ
1: ครับ
0: ต้องระวังเอาไม่งั้นไม่รู้จะจะยังไงนะคะส่วนเรื่องของข่าวเช้าปะเป็นดราม่าส่งท้ายสายบันเทิงเขาบอกว่าเมื่อรักแท้19ปีของภรรยาหลวงและนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่จบลงแบบไม่สวยหลังฝ่ายชายแอบสวมเขาไปกกชู้สาวไฮโซและกล้าฟ้องภรรยาคือฟ้องหย่าเลยนะคะด้วยเรื่องโกหกหลายคนก็เลยโฟกัสไปที่เรื่องเดิมหรือเปล่าก็บอกว่าไม่ใช่นะนี่เป็นคู่ใหม่นะคะนี่ค่ะนี่ก็เห็นเป็นข่าวอยู่หลายวันแล้วนะแต่สุดท้ายก็ยังไม่เฉลยหรอพี่แต่บอกว่าจับได้คาตารัก19ปีพังทลายเมื่อภรรยาหลวงอย่างคุณติ่งอ๋อมีชื่อออกมาแล้วนะฮะคุณติ่งนี่น่ะก็ไม่แน่ใจว่าชื่อปลอมหรือชื่ออะไรแต่ว่าเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเมียหลวงไม่ยอมโดนรังแกฝ่ายเดียวแล้วนะคะควงทนายยื่นฟ้องชู้เรียกค่าเสียหายเรียบร้อยแล้วโดยศาลจะนัดพิจารณาคดีนี้18สิงหาคม
1: อ
0: ืมหน้านี่แหละ
1: 19ปีแล้ว19ปีโอ้โห
0: เออสดร้อนๆ
1: ใครกันหนอ
0: นั่นสินักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่ด้วยนะใครอ่ะ
1: ครับ
0: ไม่มีอีกเหรอก่อนหน้านี้ก็เป็นคุณสุรชัยใช่ไหมตอนนี้คุณสุรชัยข่าวก็ผ่านไปแล้วมันไม่น่าจะเรื่องนี้แล้วนะคะรอติดตาม
1: ครับผม
0: ค่ะมีกีฬาไหมวันนี
1: ้ก่อนจะไปกีฬาขอนิดเดียวนะพี่เรื่องไหนที่ว่าดราม่าที่ว่าแฟนคลับคนจีนนะพี่ทะเลาะกับการของค่าย CMM อ่ะนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศไปแล้วเนาะบางทีน้องก็ดูจะไม่ยอมนะฮะแล้วก็แฟนคลับทางนู้นเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะโกรธคนไทยพอสมควรเมื่อวานเนี่ยเริ่มเห็นมีคลิปที่พี่ทนายออกมาว่า เรื่องดราม่าอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยกาดผู้หญิงน้องกาดผู้หญิงคนไทยเนี่ยจริงๆแล้วเธออาจจะถ้าเธอใจเย็นกว่านี้เนี่ยพี่ทนายบอกเธอเนี่ยสามารถที่จะไปแจ้งความในข้อหาทำร้ายร่างกายได้โดยที่ไม่ต้องวิ่งตามไปกระโดดล็อกคอคือเหมือนกับว่าแฟนคลับคนเนี้ยนะครับถูกเชิญออกจากงานอาจจะไม่ปฏิบัติตามกฎอะไรก็ว่ากันไปแหละแต่ว่าถูกเชิญออกระหว่างที่เขาถูกเชิญออกเนี่ยเขาก็ไม่พอใจเขาก็ออกไม้ออกมือนะครับเหมือนกับมีถีบเท้าไปข้างหลังทีนี้จังหวะถีบเท้าไปข้างหลังเนี่ยไปโดนกาดผู้หญิงชุดดำนะฮะเห็นชัดเลยในคลิปว่าเธอโกรธเธอก็วิ่งออกมาเลยเธอก็วิ่งพอโดนถีบเธอวิ่งมาเลยฮะวิ่งมากระโดดล็อกคอให้เอฟซีคนจีนคนนี้เสื้อส้มเนี่ยล้มลงกับพื้นเนี่ยมันเลยบานปลายเลยทีนี้บานปลายนะครับก็เมื่อ10ชั่วโมงที่แล้วนะครับทาง GMM TV ออกแถลงการนะครับนะฮะเรื่องที่แฟนคลับนะปะทะกับเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในงานอีเวนต์โอ้ครับเป็นงานมหกรรมนิยายนานาชาติ2026นะฮะทาง GMM นะครับก็ขอชี้แจงว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ที่เป็นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างร้องทุกข์กล่าวโทษกันนะครับกับตำรวจ

0: ไอเดียกันแล้วจบไปแล้วจบลงไปแล้วนะครับตัวแฟนคลับได้ลบโพสต์และเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งหมดโดยสมัครใจนะฮะส่วนเจ้าหน้าที่ที่ทางบริษัทว่าจ้างเนี่ยนะครับ GMM ก็ได้ยกเลิกได้ระงับการว่าจ้างชั่วคราวแล้วนะครับนะก็ต่างฝ่ายต่างก็แจ้งความกันแล้วก็ได้รับบทเรียนกันไปแล้วล่ะนะครับบริษัทจึงขอยุติมาตรการระงับการว่าจ้างนะครับและได้มอบหมายนะได้มอบหมายงานนะให้กับบริษัทแห่งนี้กลับมาดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยเพราะถือว่าคดีเหมือนกับมันยุติกันไปแล้วอ่ะนะครับก็เขาบอกว่าบริษัทเนี่ยก็ขอความร่วมมือกับทุกคนนะครับให้เคารพการตัดสินใจนะฮะแล้วก็ไม่นำภาพไม่นำคลิปที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับไปแชร์เพื่อยุติความขัดแย้งแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็เห็นทางเจมส์เขาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเหตุการณ์นี้มาเป็นบทเรียนนะครับในการดูแลกิจกรรมในอนาคตต่อไป
1: เ
0: พราะอย่างที่บอกเห็นพี่ทนายเขาแนะนำว่าจริงๆพนักงานคนไทยที่เป็นการดูแลความปลอดภัยอ่ะเข้าใจอารมณ์แหละว่าเหมือนกับตัวเองโดนถีบนิดนึงอ่ะโดนถีบที่ขานิดนึงอ่ะจริงๆก็ไปแจ้งความไม่ควรจะแบบไปแบบอ๋อถีบเหรอขึ้นโดนล็อกคออย่างนั้นอ่ะดู
1: รุนแรงเลย
0: นะว่าการต้องควบคุมทุกคนให้อยู่ในคำสั่ง
1: ค่ะ
0: แต่ว่ามันก็ตาต่อตาฟันต่อฟันไปนิดนึงนะนะครับ
1: ยอมกันไม่ได
0: ้ยอมกันไม่ได้แล้ว
1: ไม่ได้เลยวินาทีนั้นสู
0: ้เขาจะต้อง
1: เรียกว่าสู้สุดใจ
0: จากเขาได้รับมอบหมายมาไงเหมือนกับว่าต้องดูแลอย่างเรียบร้อยไงใครแหกกฎนิดนึงก็นะจัดเต็มเลยฮะโอ้โหคุณจีนี่ก็ไม่ยอมด้วยแหละที่สำคัญ
1: ในระหว่างวันที่31นี้จนถึงวันที่2นะคะมีศึกวอลเลย์บอลที่เวียดนามนี่สาวไทยก็ไปกันเต็มเลยนะคะเมื่อวานนี้เดินทางแล้วค่ะจากดอนเมืองไปที่ฮานอยก็จะไปวันนี้ค่ะลุงเที่ยวบ
0: ิน
1: น
0: ี่
1: แหละ 9:55 นะคะเดี๋ยวจะไปวันนี้ก็จะไปแข่งศึกวอลเลย์บอลวีคัพนะคะ2026เลข1ที่ประเทศเวียดนาม14สาวไปกันพร้อมหน้าพร้อมตานี่ค่ะน้องเพียวนำทีมนะคะซีวีครับที่เวียดนาม
0: ครับผมตามไปเชียร์กันได
1: ้ก็ไปเชียร์กันได้ก็เดี๋ยวนัดแรกของไทยจะเจอกับจับสลากแล้วนะคะอ๋อไม่ใช่อันนี้อีกอันนึงก็วอลเลย์บอลเหมือนกันนะแต่ว่านี่เป็นชิงแชมป์เอเชียก็จับสลากกันแล้วนะคะอันนี้จะแข่งที่จีนนะคะอีกรายการหนึ่งเดี๋ยวจบจากเวียดนามก็จะไปจีนเลยวันที่21สิงหาเนี่ยนะคะจีนเป็นเจ้าภาพไทยเนี่ยแชมป์เก่านะคะญี่ปุ่นทีมอันดับโลกสูงสุดนะคะโอ้โห3ประเทศนี้ก็ไทยนั้นถูกจับให้อยู่ในสายบีร่วมกับคาซัคสถานอินโดนีเซียแล้วก็ออสเตรเลียส่วนกลุ่มจีนกลุ่ม A ก็จะเจอกับไต้หวันอิหร่านอิรักกลุ่ม C ก็จะมีญี่ปุ่นเวียดนามเกาหลีฮ่องกงนะคะเดี๋ยวรอบแรกเนี่ยก็จะเอาทีม1อันดับ1อันดับ2ของแต่ละกลุ่มบวกกับอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก2ทีมเข้าไปเล่นในรอบ8ทีมนะคะในระบบน็อกเอาท์นะคนนี้เนี่ยทีมที่สามารถคว้าแชมป์ไว้ได้เนี่ยจะได้สิทธิ์เข้าร่วมศึกชิงแชมป์โลก2027แล้วก็โอลิมปิก2028แล้วก็ชิงแชมป์เอเชีย2028โดยอัตโนมัติเลยค่ะน้องดงสมมติถ้าเราได้แชมป์อีกปีที่แล้วเราได้แชมป์เนาะ ทีนี้เราได้

0: ช้ำอีกเราจะได้ไปโอลิมปิกได้ไปชิงแชมป์โลกและไปชิงแชมป์เอเชียโดยอัตโนมัติไม่ต้องแข่งอะไรแล้ว
1: โอ้ครับ
0: รายการใหญ่เลยค่ะรายการนี้เพราะฉะนั้นเราพลาดไม่ได้เลยนะคะโอ้ตั้งแต่กลุ่มแรกเลยนะสายบีกลุ่มบีของเราเนี่ยเราต้องเอาชนะคาซัคสถานอินโดออสเตรเลียให้ได้แล้วก็อาจจะไปเจอกับจีนหรือญี่ปุ่นอะไรก็ว่ากันไปในรอบน็อกเอาท์สนุกแน่นอนนะคะ21-30 สิงหาคมรายการใหญ่เลยนะคะสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026ค่ะ
1: ติดตามลุ้นกันนะรวมถึงเนวี่เขาบอกว่ามวยสากลสมัครเล่นเดี๋ยวเอเชียนเกมเนี้ยเราจะเริ่มลงแข่งเพื่อปูทางไปสู่โอลิมปิกนะเขาบอกว่ายุคใหม่ของสมาคมมวยเนี่ยนะพี่นะครับท่านผู้ว่ากกท.เนี่ยนะเขาบอกว่าทีมกำปั้นไทยเนี่ยกลับมาแล้วครับพี
0: ่เราเงียบไปนาน
1: เนาะหลายปีเนาะ
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่ากลับมาเนี่ยนะ
0: ก็ไม่
1: เวิร์กนะทุกสมัยก่อนเนี่ยหวนแต่ยุคพี่สมรักอ่ะมันพ
0: ี่
1: สมรักสมรักมาวิชัยมาคนสุโขทัยอ่ะชื่ออะไรนะวิจารณ์พลฤทธ
0: ิ์วิจารณ์พลฤทธิ์
1: แล้วก็สมจิตจงจอหอนะมนัสบุญจำนงพวกเนี้ยเขาก็ไล่กันมาเรื่อยน
0: ะ
1: แต่ว่าหลังๆเนี่ยห่างหายไปใช่ไหมจนกระทั่งเขาบอกล่าสุดเนี่ยครับพี่มวยไทยของเราเนี่ยเป็นยุคใหม่ไทยผสมคิวบาร์นี่ปรับปรุงฟุตเวิร์กมีหมัดชุดหลายมิตินี่รับรองว่ามวยจะกลับมาสร้างความสุขให้กับแฟนกีฬาชาวไทยได้อีกครั้งเราจำโมเมนต์เวลาโอลิมปิกที่แบบยกต่อยกอะนะแล้วแบบ
0: ใ
1: ช่บ้านเกิดใครอะทั้งอำเภออะจางเต็นท์ให้คนมาเชียร์กันหน้าบ้านทั้งอำเภอมันมาพวงผู้ว่านี่ต้องมานั่งดูด้วยอ่ะ
0: บรรยากาศนั้นมันหายไปนานมากแล้ว
1: แล้วเราเชียร์กันแบบบางยุคมีคะแนนขึ้นหมัดต่อหมัดบางยุคไม่มีประกาศหลังยกอะไรอย่างเงี้ยมันลุ้นแล้วมันสนุกอย่างนั้นน่ะก็ขอให้กลับมาจริงๆนี่นะฮะเขาบอกว่าทีมกำปั้นไทยที่จะไปลุยศึกเอเชียนเกมนะครับในช่วงเดือนกันยายนนี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะจะเป็นความหวังใหม่ของวงการมวยไม่ได้กดดันนักกีฬานะแต่ว่าท่านผู้ว่ากกท.ท่านบอกแบบนี้เองนะนะครับ
0: ไทยผสมคิวบาโอ้โห
1: ไทยสไตล์สไตล์คิวบาเขาบอกว่าการรวมหมัดนี่ทำได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไม่ได้มีแค่หมัด1-2แบบเดิมๆแล้วทีนี้จะมีหมัดชุดการออกอาวุธหลากหลายให้เห็นปรับเปลี่ยนสไตล์การชกนะเป็นแบบยุคใหม่ซึ่งนักกีฬาทำได้ดีท่านผู้ว่ากทแบบว่าแบบนั้นนะเอาเดี๋ยวจะเชียร์มวยกันแบบมันๆแล้วนะครับผมได้เลยขึ้นได้เลยขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์นะครับครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่7-11นะครับ
0: ค่ะมาดูเรื่องของเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยเพื่อขับเคลื่อนงานของกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็ตอนนี้แน่นอน เรื่องของสำคัญก็คือเรื่องของนโยบายปราบปรามอาญาเสพติดอาชญากรรมสถานบันเทิงสถานบริการการค้ามนุษย์นอมินีเรื่องที่ดินมากมายนะคะนายกก็บอกว่าตอนนี้ทุกท่านก็ทำได้เป็นอย่างดีขอฝากผู้ว่าให้ดูแลความเรียบร้อยในจังหวัดของตัวเองให้ดีคือนายกก็บอกว่าอย่างนี้ผมเข้ามาในกระทรวงนี้ต้องเรียนว่าผมไม่เคยเกลียดใครสักคนชอบทุกคนมีความสุขที่ได้พบกับทุกคนเพราะฉะนั้นขอจริงๆสิ่งที่ผมมีโอกาสโชคดีมากๆคือต้องไปพักร้อนอยู่3เดือนยิ่งอะไรเห็นอะไรที่ผมว่าคิดได้สไตล์การทำงานเป็นอย่างไรรู้หมดต้องใช้ความสามารถเต็มที่พอเข้าเดือนสิงหาคมผมจะกดปุ่มรีเซ็ตแล้วนะแล้วขอให้ทุกท่านได้ทำงานปั้นผลงานให้เต็มที่เพื่อแสดงผลงานต่างๆออกมาแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ย ได้กลับมาไม่ได้ติดค้างใครต้องเอางานเป็นหลักคือตั้งแต่รับนายกรอบที่สองอ่ะดูเหมือนจะไม่ได้ประชุมกระทรวงมหาดไทยแบบเต็มรูปแบบแบบนี้เมื่อวานนี้เป็นวันแรกค่ะน้องดงก็เลยได้คุยกับผู้ว่าได้คุยกับทุกคนนะคะที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะกลับเคลื่อนองค์กรนี้ไปให้ดีและเกิดความไม่เนื้อเชื่อใจต่อกันจะคับประคองให้ผ่านพ้นแม้ปัญหาจะเยอะแยะไปหมดโดยเฉพาะเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นแต่ยกบอกว่าผมจะใช้วิญญาณนักปลุกระดมเก่าปลุกวิญญาณคนกระทรวงนี้เข้ามาจัดการเพราะเรื่องนี้ร้ายแรงจนมีหน่วยงานอื่นรับเป็นเจ้าภาพอีกเพียบรวมถึงปปช.เรียกว่าสามัคคีกฐินสามัคคีของทุกคนและสุดท้ายแม่น้ำทั้ง56สายมารวมกันจัดการนายกบอกว่าเรื่องนี้ขอความร่วมมือทุกท่านเลยถ้าทำได้เร็วความศรัทธาประชาชนจะคืนมาอย่าให้ญาติตาฝากเกิดขึ้นเพราะจะตื่นญาติดีหมดถ้าปล่อยพวกนี้เข้ามาเรื่อยๆคนดีๆจะอยู่ไม่ได้อย่าให้กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงมหาไถตรงเนี้ยอย่าให้กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงมหาไถไม่มีการปกป้องใครที่ทำผิดและผมจะรีเซ็ตกระทรวงมหาดไทยใหม่ยืนยันว่าผมไม่พบความแค้นและทำงานสามารถชี้แจงอธิบายได้หมดไม่มีเรื่องส่วนตัวนะคะอ๋อก็กระทรวงอื่นก็เรียนแบบได้นะอย่าเป็นกระทรวงมหาไถกับชาวบ้านกับก็ในจะยกพูดเองไงอย่าเป็นมหาไถตัวนี
1: ้
0: เอาจริงๆนะเขาไถกันเป็นพันล้านหมื่นล้านนะในการทุจริตสอบใช่ไหม
1: อืมใช่พี
0: ่
1: โอ้ลายก็สามแสนสี่แสนห้าแสนน่ะ
0: หกเจ็ดแสนก็มีคนจ่าย
1: ใช่
0: ไอคนที่ไม่จ่ายก็ไม่ได้อย่างเมื่อวานนี้มีน้องอยู่คนหนึ่งสอบไอเนี้ยวิศวกรไฟฟ้าติดอ่ะเขาบอกว่าผ่านมาสองปีแล้วไม่เรียกสักคนหนึ่งอ่ะ
1: แปลกละ
0: แต่จริงๆน้องคนนี้เขามุ่งมั่นจะทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ได้อ่ะเขาเลยไปสอบแล้วก็สอบได้นะขึ้นบัญชีไว้2ปีที่เกือบจะ2ปีแล้วเนี่ยปรากฏว่าณถึงตอนนี้นะคะไม่มีเรียกเลยเขาติดลำดับที่4นะคนนี้
1: ให้ไปสอบทำไมนะ
0: ลำดับที่4น่าจะบรรจุได้แล้วนะ2ปีว่าไหม
1: ใช่พี่
0: เนี่ยผ่านมาเกือบ2ปีแล้วยังไม่ได้เลยเขาถอดใจจนจะเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเนี่ยเด็กคนนี้เขาบอกว่ารักอาชีพไฟฟ้ามากที่สุดทุ่มเทคือยอมไปสมัครงานกับการไฟฟ้าประโคนชัยที่บุรีรัมย์นะแล้วก็ไปทำงานเกินกว่าค่าแรงที่ได้รับเพราะว่าเขาหวังว่าเดี๋ยวในอนาคตก็ทำงานที่นี่อยู่ดีไปทำงานที่อื่นก็ไม่ไปไม่สอบก็อยากทำงานที่นี่ก็เลยไปสอบได้ลำดับที่4ก็จบวิศวะนะคะเขาเศร้าเลยอ่ะเขาเศร้าเขาเครียดเขาพยายามลบเล้าแม่ว่าไปถามไปนู่นไปนี่เนี่ยเขาเครียดมาก
1: ครับผมสู้สู้สู้สู้คนทำดีต้องได้ดีเนาะโอ
0: ้ค่ะทำดีต้องได้ดี
1: ได้ไหม
0: ใส่อุณหภูมิบอกมึงทำดีมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้ดีเลยเนี่ยเตือนสดสเปรย์นะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงท้ายค่ะ
1: ครับ

0: ศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิทชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิทชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เตรียมตัวกลับมาเลย
3: โอเคโอ้ง
2: เยี่ย
4: มแม่กินจัง
5: ทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
6: ์รอบอร่อย
7: แน่นอนจ้า
8: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
9: ไหนบอกอมเพีย
10: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
11: เหม
12: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
13: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
14: ซ่อมบังอยู่ได้อยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
13: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
15: ่เผาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
16: Pulsar
17: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
18: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: สุดท้ายค่ะน้องโร่งเชิญค่ะ
4: ต้องกลับมาลาเลยนะครับที่เวลาใกล้หมดแล้ววันนี้ใครเดินทางกลับเริ่มจะกลับกันแล้วมั้งเนาะหรืออาจจะแบบพรุ่งนี้นะครับอีกวันหนึ่งนะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยเขาบอกว่าให้ตรวจสอบเส้นทางกันก่อนอย่างเช่นใครที่ไปภาคตอนออกเนี่ยเขาบอกว่าทางมอเตอร์เวย์หมายเลขเจ็ดรถมันติดมากนะครับลองให้เปลี่ยนไปแบบใช้เส้นสายเดิมอ่ะนะครับสุขุมวิทแล้วก็ถนนบางนาตราดหรือบูรพา
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
6: เจ็ดนาฬิกาค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจากเครือข่ายวิทยุอสมทเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้อยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะก่อนที่จะไปทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่กรุณาส่งข้อความเข้ามาเป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนนะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะขออนุญาตบอกข่าวประชาสัมพันธ์นะคะถึงโครงการ CEO of ASEAN รุ่นที่3นะคะตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วนะคะและก็ในราคาพิเศษมากๆเลยค่ะท่านละ 59,000 บาทนะคะในปริมาณนี้เนี่ยคุณผู้ฟังนะคะที่สมัครเข้าร่วมโครงการนะคะจะได้สิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นความรู้นะคะเชิงเจาะลึกนะคะแล้วก็สามารถต่อยอดทางธุรกิจได้เป็นมูลค่ามหาศาลเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าโครงการนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะหรือว่าคุณผู้ฟังนะคะที่สมัครเข้าร่วมโครงการหลักสูตรนี้ไปเจาะลึกข้อมูลนะคะใน11ประเทศอาเซียนค่ะรวมทั้งตลาดส่งออกสินค้าที่สำคัญนะคะของไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดทุกด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นสังคมเศรษฐกิจการเมืองหรือแม้กระทั่งภาคธุรกิจนะคะกับกูรูด้านประเทศอาเซียนที่เป็นมือหนึ่งของไทยนะคะท่านต่างๆเหล่านี้จะมาวิเคราะห์แล้วก็จะพูดถึงแนวโน้มของ2ตลาดมหาอำนาจจีนและสหรัฐให้ได้ฟังกันด้วยนะคะในบรรดากูรูหลายๆท่านนะคะขออนุญาตเอ่ยนามนะคะอย่างเช่นรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริสารวณิชอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกฤตรัตน์ก้อนเทียนและยังมีคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาและนักธุรกิจตัวจริงนะคะที่จะมาเปิดช่องทางรวมทั้งเผยเคล็ดลับค่ะว่าจะทำอย่างไรถึงจะเปิดตลาดในอาเซียนได้อย่างฉลุยนะฮะการอบรมในหลักสูตรนี้จะเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนถึงธันวาคมปีนี้ค่ะอย่าลืมนะคะรีบโทรศัพท์เข้ามานะคะจองที่นั่งในหลักสูตรได้นะคะที่หมายเลข0944803076 0944803034และ0943966649ค่ะ
7: ครับอย่าลืมนะครับว่าความลังเลใจจะไม่พาคุณไปไหนเลยรีบตัดสินใจณบัดนี้นะครับหมดเขตวันที่25